อยู่กับโรคภายนอกที่จริงไม่ได้คิดสร้างความดีอะไรได้เลยไม่ได้สร้างกุศลบารมีให้เราเลยจึงว่าคนเราจะได้รับความสุขเนี่ยท่านบอกว่าต้องสร้างบารมีท่านบอกว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างที่จะได้สำเร็จได้ไม่ใช่ว่าบารมีนี้มีอย่างเดียวท่านบอกว่าบารมีบันไดขั้นต้นเนี่ยที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเริ่มต้นจากการเสียสละให้คนอื่นมีความสุขคือทำอย่างไรจะให้คนที่เกิดมาร่วมโลกกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เราก็ดีไกลเราก็ดีเขามีความสุขถ้าเราเสียสละอะไรไปได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้ด้วยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นต้นที่จะไปสู่จุดเป็นตัวเองมีความสุขขึ้นเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรเลยศีลทานภาวนาก็ไม่ยอมที่เราให้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากๆแต่ก็นึกว่าของตัวเองทั้งหมดแล้วก็ทำบุญไม่ได้ในการเสียสละไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เลยเพราะเราก็จะเป็นคนมีความตนีมีความเสียดายอยู่ตลอดชีวิตเราก็ไม่พบความสบายใจไม่พบความสุขเพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยทรัพย์สมบัติพวกนั้นเราก็แค่กินอิ่มเท่านั้นเองเราก็เอาไปไหนไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่จะมีบารมีได้จะมีบุญกุศลมากก็คือการเสียสละให้ความสุขกับทุกคนที่เราควรจะให้ได้เพราะการที่คนอื่นได้รับความสุขจากเราเนี่ยจะเป็นการเสียสละอะไรในตัวเราทุกอย่างก็ดีจะเป็นแค่แหวนเงินทองหรือเพียงแต่ร่างกายของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถือว่านั่นแหละเป็นการทานบารมีถ้าบอกบารมีอันนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่จะหนุนนำทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจและเกิดความสบายใจสุขใจนั้นถือว่าบารมีเราได้เกิดขึ้นแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วความสบายใจเกิดขึ้นกุศลความฉลาดก็มีขึ้นที่เราจะทำความดีต่อไปให้บอกทานการเสียสละทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขก็แล้วกันอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์กายไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นมีบัตรได้นี่ท่านไหนถือว่าสร้างบารมีทีนี้คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่มีบารมีที่จะทำให้ตนเองยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาอยู่กันเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อกายใจของท่านให้เป็นทานบารมีเราจะอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเห็นว่าพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพียงเกิดมาชาติหนึ่งก็อาศัยกินอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เคยเป็นคนเห็นว่าชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่ตายชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่พบความทุกข์พระองค์เกิดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเราจะต้องการอะไรถ้าทุกคนต้องการข้าวต้องการน้ำต้องการผ้าผ่อนต้นสบายก็รู้ว่า
ิ่งนั้นทุกคนต้องการพระองค์มีพระองค์ก็เสียสละให้แล้วก็ต้องการความสุขใจต้องการความสุขใจนี้ก็เป็นคำสอนซึ่งแนะนำบอกให้รู้จักหลักของศีลธรรมให้รู้จักไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นให้รู้จักเป็นนักเสียสละเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมิใดพระองค์ก็เสียสละหมดไปเช่นเหลือไว้แต่มนุษย์สมบัติอยู่ในหัวใจสวรรค์สมบัติไว้ในหัวใจนิพพานสมบัติไว้ในพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทานให้ไปแล้วเราก็ศีลนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักสงบใจได้ศีลคือทั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 227ศีลเนี่ยก็เป็นบารมีเป็นบุญถ้าใครเข้าถึงศีลแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ใจก็สบายขึ้นใจก็ไม่ผุ่งซ่านใจก็ไม่เล่าร้อนมีทางที่สงบได้มากขึ้นทานก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจศีลก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนไม่ศีลไม่คิดจะเข่นฆ่าไม่คิดจะด่าไม่คิดจะนินทาให้ร้ายใครมีใจสงบแล้วก็เป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นบารมีสองตัวนี้ฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีพระองค์ถือว่าการออกบวชเช่นการออกบวชนี่คือการออกจากกามคือไม่หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมก็หมายถึงว่าออกบวชถ้าเป็นคนศีล5ก็ยินดีในภรรยาตนสามีตนถ้าเป็นคนมีศีล5ก็ออกบวชก็คือการถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราออกอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการออกบวชเหมือนกันออกจากกามออกเทวเนกขัมมะออกบวชคือประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบารมีก็เกิดขึ้นทำให้บุคคลนั้นไม่หมกมุ่นมีความเบามีความสบายใจเรื่องราวต่างๆที่เคยตรงตัดอะไรไม่ได้ก็ทำให้สงบได้ง่ายเพราะทานบารมีมีแล้วศีลบารมีมีแล้วเนกขัมมะก็ถือพรหมจรรย์ได้บ้างแล้วทีนี้ก็เกิดปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้พระองค์ก็สร้างคือการเรียกว่าเราก็ดีพระองค์ก็ดีที่สร้างมานี้ท่านบอกว่าปัญญาบารมีนี้ได้ความคิดเห็นที่ดีซึ่งว่าเช่นคนทะเลาะกันคนแย่งที่ไร่ที่นากันคนมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินกันคนตกลงกันไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ตกเราจะใช้ปัญญาบารมีคือการว่าทำยังไงที่เราจะไปบอกทั้งสองคนนั้นให้เลิกทะเลาะกันให้เลิกอิจฉาริษยากันเลิกเบียดเบียนกันหรือว่าจะทำยังไงคนที่ไม่มีทางดำรงชีวิตให้ดีมีปัญหาชีวิตเรามีปัญญาที่ไปแนะนำชักจูงคนนั้นให้เข้าหาศีลธรรมให้หาทางแก้ไขชีวิตตัวเองให้ราบรื่นหรือให้พบความสุขในชีวิตการที่เรามีปัญญาไปช่วยชี้แนะคนอื่นให้มีความสุขใจได้ให้รู้จักเอาตัวเองรอดได้นั่นถือว่าเป็นปัญญาบารมีการที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยทำงานสร้างปัญญาบารมีคือการได้ศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติเมื่อเกิดสติปัญญาแล้วเราก็ไปชักแนะนำคนอื่นให้เขาคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจดีด้วยปัญญาของเราเรียกว่าปัญญาบารมียิ่งด้วยปัญญาคือการแนะนำตนเองและคนอื่นนั้นให้เลิกทำบาปนั่นเองให้มีศีลธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญาบารมีฉะนั้นจึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดตัวเองอันนี้เมื่อมีปัญญาบารมีก็มี
สัจจะบารมีมีท

0: ะบารมีมีขันติบารมีท่านบอกว่าขันติอันนี้ก็คือการอดทนอดกลั้นต่อความอดอดกลั้นต่อจิตใจที่มันทำให้เราเนี่ยท้อแท้ต่อชีวิตหรือว่าคนอื่นมาทำให้เราต้องเจ็บเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยเราก็อดกลั้นอดกลั้นต่อชีวิตนั้นได้โดยที่ไม่โต้ตอบโดยที่ไม่พยาบาทโดยที่ไม่คิดจะแก้แค้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นขันติบารมีเป็นสัจจะบารมีสัจจะคือว่าเราจะทำความดีเนี่ยเราตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะถืออุโบสถให้ได้ตลอดพรรษาหรือว่าวันนี้เราจะถือความดีของเรามีศีลให้ได้ตลอดวันอะไรเงี้ยตั้งใจจะทำอะไรให้ทำได้อย่างนั้นเขาเรียกสัจจะบารมีมันก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยแน่วแน่มันคงไม่หวั่นไหวต่อบุญกุศลไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงว่าให้ไปทางโน้นทางนี้เราก็ไม่ไปเรามั่นอยู่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลฐานภาวนาเนี่ยเป็นของดีเราตั้งใจจะทำความดีของเราตลอดไปเมื่อเป็นสัจจะเป็นขันติก็เป็นอธิษฐานขึ้นมาการอธิษฐานจิตของเราเนี่ยทำให้เราสำเร็จผลได้อธิษฐานตั้งใจจะทำอย่างไรเราก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นให้ปรากฏในใจของเราแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้อธิษฐานบารมีเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็พยายามเอาคำอธิษฐานของเราเนี่ยอธิษฐานจนเราได้ทำสำเร็จได้ทีนี้เมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วเราก็มีเมตตาบารมีเมตตาบารมีที่ท่านบอกว่าเมตตาบารมีเนี่ยสร้างให้เต็มเปี่ยมด้วยการรักใคร่สงสารตัวเองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีพอเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองแล้วเมตตาตอนนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเรามากๆเนี่ยมูสัตว์ทั้งหลายก็จะได้รับความสุขจากเราเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วชีวิตนี้เกิดมาเพื่อประโยชน์คนอื่นแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเมื่อเรามีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคนเรานี้ถ้ามีเมตตาแล้วอยู่เป็นสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขหลับก็ฝันดีเพราะใจเราไม่มีพยาบาทใจเราไม่ผูกความโกรธเมื่อความโกรธดับไปได้นี่ก็อาศัยแรงเมตตาบารมีนี่เองเมื่อบารมีของเราแก่กล้ามามากขึ้นไปก็ถึงอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำของคนอื่นที่ด่าว่าเรากันแกล้งเราเอาเปรียบเอารัดเราก็ไม่ต่อต้านไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเราก็เป็นคนมีอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำความชั่วได้ไม่โต้ตอบเขาเมื่อถึงที่สุดเป็นอย่างนี้ถึงว่าบารมีคือมาอยู่ที่ใจเราตั้งไว้ที่ใจเราเป็นอุเบกขาบารมีถึงที่สุดพุทธเจ้าได้สร้างมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพวกเราที่จะทำความสุขให้แก่ชีวิตเราได้ก็ต้องมีบารมีคือเริ่มต้นจากการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระ

0: พระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

0: ราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
3: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
2: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับหลายคนทราบแล้วว่า why why แปลว่าทำไมแต่สำนวนในภาษาพูดจะใช้ how come ดูเผินๆ how come น่าจะแปลว่ามาอย่างไรแต่ไม่ใช่ครับ how come หมายถึง why หรือทำไมผมขอยกตัวอย่างนะครับ I cannot go to work today I cannot go to work today คือวันนี้ผมไปทำงานไม่ได้คุณต้องการทราบสาเหตุที่ผมไปทำงานไม่ได้นะครับจึงถามว่า how come ทำไมล่ะ how come คำตอบอาจเป็น I'm not feeling well ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย I'm not feeling well how come ใช้ในประโยคคำถามหลายประเภทเช่น how come you didn't go to school yesterday ทำไมคุณถึงไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ how come you didn't go to school yesterday หรือ how come you're not finished yet ทำไมคุณถึงยังทำไม่เสร็จ how come you're not finished yet หรือ how come my computer isn't working ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมถึงใช้ไม่ได้ how come my computer isn't working อย่าลืมนะครับ how come เมื่อเป็นภาษาพูดแปลว่า why หรือทำไมผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจพกหินดีกว่าพกนุ่นลมพัดเป่านุ่นเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่เป่าหินไม่เคยเยื่อนยอมเคลื่อนไหวควรพกหินอย่าพกนุ่นปุ้นวายใจใครเป่าหูเท่าใดไม่นำพาเพื่อนเพื่อนหนุ่ยคะว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านุ่นเบาหินหนักหมายถึงให้เป็นคนใจคอหนักแน่นอย่าเชื่อคนง่ายใครพูดหรือยุยงอะไรไม่ควรหวั่นไหวไปตามใครเขาง่ายค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: โกสิยชาดกชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกันณชมพูทวีปดินแดนอันเป็นปฐมบทแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมมาแล้วหลายภพหลายชาติหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงออกจาริกแสวงบุญโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในมูลกิเลสเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารแห่งทุกนั้นเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้พบหนทางสว่างเห็นแสงธรรมแห่งการดับทุกข์ยึดถือเอาพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์อาราธนาขึ้นเป็นหลักในการครองตน
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: ยุบหนอพองหนอสบายหนอมีความสุขหนอเออสบายใจจริงๆไม่เคยสุขใจเท่านี้มาก่อนเลย
4: ใช่ใช่ๆโปร่งๆซะนะลุงเนี่ยเนื้อหนังเหี่ยวย่นหมดแล้ว
3: ไม่แก่บ้างให้มันรู้ไปนะเจ้าอุ้ยไม่ได้เราต้องไม่โกรธไม่โกรธหนอไม่โกรธหนออืมสบายใจ
1: พุทธกาลวาระนั้นยังมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาในนครสาวัตถีพราหมณ์หนุ่มมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนายิ่งนักพราหมณ์ผู้นี้มักเดินทางเข้าออกในพระเชตวันมาฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาเป็นประจำต่างจากนางพราหมณีซึ่งเป็นหญิงที่มีนิสัยหยาบช้าลามกมักมากในกามนางนั้นลุ่มหลงอยู่ในกามราคะประพฤติผิดประเวณีคบชู้สู่ชายและมักใช้เล่ห์กลมารยาแกล้งป่วยตาพราหมณ์ผู้เป็นสามี
5: วันนี้ไม่มีใครอยู่สบายเลยเรานัดหนุ่มๆ มาที่เรือนดีกว่าลาลาลาลา
1: เหตุแห่งการประพฤติเช่นนี้จึงทำให้พราหมณ์หนุ่มไม่มีเวลาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นที่สังเกตในหมู่ภิกษุสงฆ์ในพระเชตวัน
6: เอ๊ท่านช่วงเนี้ยไม่เห็นพราหมณ์มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเลย
7: นั่นน่ะสิสงสัยจะไม่สบายมั้งท่าน
1: แต่แล้ววันหนึ่งพราหมณ์หนุ่มก็มายังพระเชตวันพร้อมกับของหอมดอกไม้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อมาถึงก็หมอบกราบพระบรมศาสดาอย่างนอบน้อมเหมือนเช่นเคยที่ได้กระทำแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เพราะเหตุอันใดท่านจึงไม่ค่อยได้มายังพระเชตวันแห่งนี้พราหมณ์หนุ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระบรมศาสดาสดับแท้ที่จริงแล้วพระบรมศาสดานั้นทรงทราบถึงนิสัยของนางพราหมณีเป็นอย่างดีแล้วจึงตรัสกับพราหมณ์หนุ่มว่าดูก่อนพราหมณ์เอ๋ยเมื่อมาตุคามนอนเสียอย่างนี้โรคที่เป็นอยู่ก็ไม่สงบต้องปรุงยาอย่างนี้แลจึงจะสมควรแม้ในครั้งก่อนบัณฑิตเองก็เคยบอกกล่าวแก่ท่านมาแล้วเช่นกันแต่ท่านกลับกำหนดจดจำไม่ได้ซะเองเพราะมีเหตุที่พบกรรมมากำบังไว้พราหมณ์หนุ่มเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงกราบทูลขออาราธนาพระบรมศาสดาทรงเล่าอดีตชาติในการก่อนให้ฟังพระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ นำเอาเรื่องโกสิยชาดกมาสาธกดังนี ้โจ ้อนไปในอดีตกาลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติปกครองมหานครพาราณสีอันรุ่งโรจน์ในวาระนั้นเป็นภพชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติบังเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลร่ำเรียนศิลปะวิทยาการทุกแขนงในสำนักตักศิลาจนสำเร็จแตกฉานได้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นล่ำลือถึงสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดที่สำคัญยังเปลี่ยนไปด้วยจริยธรรมสมดังที่ผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธามากมายทั้งเหล่าขติยราชกุมารจากทุกทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำและพราหมณ์กุมารต่างพากันมาร่ำเรียนศิลปะวิทยาการในสำนักของท่านเป็นจำนวนมากมายในครั้งนั้นมีพราหมณ์ชาวชนบทผู้หนึ่งร่ำเรียนไตรเทพและวิทยฐานะ18ประการในสำนักของพระโพธิสัตว์แล้วได้ตั้งหลักปักฐานอยู่กับภรรยาธิดาแห่งโกศยพราหมณ์ในกรุงพาราณสีนั่นเองในแต่ละวันนั้นพราหมณ์ผู้นี้จะเดินทางเข้าออกในสำนักของพระโพธิสัตว์วันละ 2-3 ครั้งซึ่งต่างกับนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาของเขาอย่างโดยสิ้นเชิง
4: น้องหญิงจ๋าวันนี้ไม่ไปศึกษาธรรมกับพี่หรือ
5: พี่อย่าไปเถอะจ้าน้องขอพักในเรือนดีกว่าผู้ชายอะไรน่าเบื่อที่สุดเลยไปกันปะกว่าจะไปสักทีเสียอารมณ์จริง
1: นางพราหมณีผู้นี้เป็นหญิงหยาบช้าลามกมักมากในกามประพฤติผิดประเวณีอย่างร้ายแรงครั้นอย่างใดที่พราหมณ์หนุ่มผู้เป็นสามีต้องออกไปกระทำกิจนอกเรือนเป็นเวลานานนางพราหมณีก็สบโอกาสแอบนัดชายชู้มาเสพสังวาสยังเรือนนอนของตนอย่างไม่ละอายใจ
8: มามามาให้พี่ชื่นใจน้อยอดใจรอมานานแล้วกว่าเจ้าพราหมณ์จะออกไปได้สักทีมามามามามามาน
1: ิสัยไม่ดีอีกอย่างของนางพราหมณีผู้นี้คือเป็นคนเกียจคร้านการงานอันเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำของตนคอยแต่จะหลบเลี่ยงโดยแกล้งแสดงท่าทางอย่างคนป่วยไข้นอนทอดกายถอนใจอยู่ไปมา
4: ถอนหายใจเป็นอะไรไปหรือน้องหญิง
5: น้องรู้สึกอึดอัดเหมือนลมมันเสียดแทงอีกแล้วจ้ะท่านพี
4: ่ถ้าอย่างนั้นน้องต้องการให้พี่ช่วยอะไรก็บอกมานะ
5: น้องต้องการรับเนยใสแล้วก็น้ำนมสดจ้ะท่านพี่เผื่อว่าได้ทานอาหารอันประณีตแล้วอาการจะทุเลาขึ้นบ้าง
4: งั้นน้องหญิงนอนพักก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปจัดหามาให้
1: พราหมณ์หนุ่มนั้นเป็นผู้มีจิตใจดีคอยดูแลเอาใจใส่ภรรยามิได้ขาดหากนางเอ่ยปากต้องการ

0: สิ่งใดก็จะหามาให้ในทันทีด้วยหวังเพียงว่าจะสามารถช่วยบรรเทาให้อาการป่วยของนางทุเลาลง
1: มาแล้วจ้าน้องหญิงของที่น้องหญิงต้องการค่อยๆกินนะจ๊ะ
2: อร่อยจังเลยน้องอิ่มแล้วจ้ะท่านพี่แต่น้องอ่ะยังรู้สึกเสียดแทงอยู่นิดๆคงต้องนอนสักพักก็คงจะดีขึ้นรบกวนท่านพี่เก็บสำรับอาหารแล้วก็เอาจานไปล้างแทนน้องด้วยนะจ๊ะ
1: น้องหญิงพักเถอะนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่จะทำทุกอย่างให้เอง
2: น้องน่ะเกรงใจท่านพี่จังเลยอ่ะนี่ถ้าน้องไม่ป่วยอ่ะนะน้องอ่ะไม่ให้พี่ต้องลำบากหรอกจ้าปวดมาอีกละ
0: จนวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพรามหนุ่มเฝ้าดูแลปรนิบัติภรรยาจนไม่มีเวลาไปร่ำเรียนวิชาในสำนักของพระโพธิสัตว์แต่ทว่าอาการป่วยของนางก็ไม่ได้ทุเลาขึ้นเลยแม้แต่น้อย
1: เฮ้ยทำไมอาการลมเสียดแทงหน้าอกของน้องหญิงถึงไม่ดีขึ้นเลยนะทั้งที่เราเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีจะทำยังไงดีนะ
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นพรามหนุ่มจึงเดินทางเข้าไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์เพื่อขอคำแนะนำ
1: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ผู้เจริญขอรับที่กระผมไม่มีโอกาสได้มารับโอวาทจากท่านอาจารย์ก็เพราะต้องคอยปฏิบัติภรรยาที่ล้มป่วยกระผมรู้สึกแปลกใจจริงๆขอรับทั้งที่กระผมบำรุงเธอด้วยเนยใสน้ำนมสดและอาหารอันประณีตจนผิวพรรณเปล่งปลั่งแต่ไม่เหตุไฉนอาการลมเสียดแทงหน้าอกของนางทุเลาขึ้นเลยขอรับ
0: ฝ่ายพระโพธิสัตว์อาจารย์ทราบว่าแท้ที่จริงนางมารวิกานั้นนอนหลอกพราหมณ์นี้เสียแล้วจึงชี้แนะด้วยความหวังดีที่มีต่อสิทธิ์
3: นั่นก็เป็นเพราะเจ้าจัดยาที่ไม่เหมาะสมให้แกนางนั่นเอง
1: แล้วอย่างเนี้ยกระผมควรทำอย่างไรดีขอรับท่านอาจารย
3: ์ต่อแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้ให้เนยใสและนมสดแกนางเป็นอันขาดแต่จงโขลกใบไม้ห้าอย่างและผลสามอย่างใส่ในมูดโคและแช่ไว้ในภาชนะทองแดงใหม่ๆให้กลิ่นโลหะมันจับแล้วตอนที่เอาให้นางเจ้าต้องถือเชือกหวายหรือไม้เหลียวก็ได้จากนั้นก็กล่าวคาถาแก่นางว่ายานี้เหมาะแก่โรคของเจ้าเจ้าจงกินยานี้หรือไม่เช่นนั้นก็ลุกขึ้นทำการงานให้สมควรแก่พัดที่เจ้าบริโภคหากนางไม่ยอมดื่มยาก็ต้องเอาเชือกหวายหรือไม้เหลียวหวดนางลงไปอย่างไม่ต้องนับแล้วก็จิกผมกระชากมาท้องด้วยศอกอาการป่วยของนางก็จะหายเป็นปลิดทิ้งจักลุกขึ้นทำงานในทันที
1: ดีจริงขอรับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากขอรับแต่นี้ไปอาการของนางก็จะได้หายสักที
0: พรามหนุ่มท่องจำคาถาที่พระโพธิสัตว์ให้มาจนขึ้นใจจากนั้นก็จัดแจงปรุงแต่งยาตามสูตรที่ได้มาพร้อมทั้งไม้เรียวอันหนึ่งตามคำชี้แนะของพระโพธิสัตว์ในทันที
1: ฮ่าเสร็จแล้ว
2: อีท่านพี่นี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อกลิ่นยานะจ๊ะน้องหญิงมากินสิจ๊ะอาการป่วยของเจ้าอ่ะจะได้หายสักที
2: ใครจะไปกินลองอ่ะแค่ได้กลิ่นก็จะอ้วกละท่านพี่กินเองเถอะท่านพี่ไปเอายานี้มาจากไหนเนี่ย
1: ท่านอาจารย์ของพี่บอกมาจ้ะให้เจ้ากินยาขนาดนี้ไม่อย่างนั้นน่ะอาการลมจุกเสียดของเจ้าก็ไม่มีวันหายเอ้าน้องเอายาไปกินสิเจ้า
2: ไม่น้องไม่ดื่มหรอกยาอะไรก็ไม่รู้ไปไกลๆเลยท่านพี
0: ่เมื่อนางพรามณีไม่ยอมดื่มยานั้นพรามหนุ่มจึงกล่าวคาถาทันทีย
1: าเนี้ยเหมาะแก่โรคของเจ้าเจ้าจงกินยานี้หรือไม่เช่นนั้นก็ลุกขึ้นมาทำการงานให้สมควรแก่พัดที่เจ้าบริโภคแต่หากเจ้ายังดื้อดึงไม่ยอมดื่มแล้วก็เจ้าจะโดนไม้เรียวนี่เคี่ยนตีเจ้าจงเลือกเอาเถอะ
0: เมื่อพรามกล่าวอย่างนี้แล้วธิดาแห่งโกศยพรามผู้เป็นภรรยาก็ฉุกคิดในใจด้วยความยำเกรงในอาจารย์ว่า
2: เฮ้ยสวยแล้วเราที่ท่านอาจารย์คงรู้ว่าที่ผ่านมาเราเป็นหญิงประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงถ้าเช่นนั้นท่านพี่เขาก็คงจะรู้แล้วว่าเราโกหกเช่นกันเฮ้ยเรานี่ไม่น่าเลยฉันละอายใจยิ่งนัก
0: เมื่อคิดได้ดังนี้แล้วนางโกศยะจึงกลับตัวปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเอง

กลายเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมลุกขึ้นประกอบกิจตามหน้าที่ของตนทั้งยังเป็นหญิงมีศีลงดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงเมื่อพระบรมศาสดาสาธกพระธรรมเทศนาโกสิยชาดกจบแล้วพราหมณ์หนุ่มก็น้อมนำพุทธโอวาทนี้ไปใช้กับนางพราหมณีของตนซึ่งนางนั้นก็ไม่กล้าทำอนาจารซ้ำอีกด้วยความเคารพในพระศาสดาเช่นกันในพุทธกาลนั้นพราหมณ์และนางโกสิยพราหมณีในการก่อนบังเกิดเป็นคู่พราหมณ์สามีภรรยาในบัดนี้พระอาจารย์ที่สาป่าโมกสวยพระชาติเป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกยถาวาท

0: คาถาประจำชาดกยะถาวาจาจักพุนชัสสุยะถาพุทตันจักพยาหรัฐอุพยันเตนะสเตมิวาจาพุทตันจักโกสิเยติ
1: ดูก่อนนางผู้โกสิยะเจ้าจงกินยาให้สมกับที่อ้างว่าป่วยหรือจงทำการงานให้สมกับอาหารที่บริโภคเพราะถ้อยคำกับการกินของเจ้าทั้งสองอย่างไม่สมกันเลย

าให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเกษมชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

ตรงนั้นสวยตรงนี้สวยตรงนั้นแดงเงี้ยไม่ใช่กระจกวิเศษกระจกวิเศษต้องมองดูตัวเองมองใจตัวเองคือกระจกวิเศษมองด้วยปัญญามองด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกระจกวิเศษหรือใช้กรรมฐานมอง

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40 ปีหมดเราก็จะอายุ118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2 ปีไอ้2 ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2 ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10%นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ถินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

0: แบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทอง ตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถกลางเดือนซึ่งเป็นวันเพ็ญกลางเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถทุกคนที่เป็นใจกุศลก็หันหน้ามาวัดเพราะรู้ว่ามาวัดนั้นเราได้มาสร้างกุศลความดีให้แก่ตัวเองจึงได้คิดมาวัดการที่เราเข้าวัดนั้นเราได้มาสร้างความเป็นผู้บริบูรณ์ให้มากขึ้นบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติบริบูรณ์ด้วยสวรรค์สมบัติ บริบูรณ์ด้วยนิพพานสมบัติทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงต้องการให้พวกเราบริบูรณ์สิ่งอันนี้ท่านรู้ว่าคนเราถ้าได้สิ่งนี้แล้วจะไม่มีทุกข์เพราะว่าคนเราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติมันก็มีทุกข์ได้มนุษย์สมบัติเพียงชาติเดียวก็มีความสุขแบบมนุษย์สมบัติชาติเดียวแต่ถ้าเราได้จะเป็นมนุษย์ที่มีแก้วแหวนเงินทองมีผ้าผ่อนมีที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์มีความสุขในความเป็นมนุษย์แต่มันก็ได้ความสุขเพียงมนุษย์สมบัติชาติเดียวตอนนี้สวรรค์สมบัติเราก็ยังไม่ได้ถ้าเราตายจากมนุษย์สมบัติไปเราก็ไม่ได้สวรรค์สมบัติคนเราถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติจะได้อะไรเมื่อเราพลาดจากมนุษย์สมบัติไปแล้วสวรรค์พรหมสมบัติก็ไม่ได้เราก็ต้องไปตกในที่ต่ำคือจิตใจของเราก็ต้องไปอบายการที่มีอบายในจิตใจของมนุษย์นั้นมีทุกคนคนมีความโกรธมีความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมีความเกลียดแค้นชิงชังทำใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาไม่เป็นหรือว่าเจริญไม่เกิดขึ้นมีความโลภเป็นอารมณ์ห่วงทรัพย์สมบัติมีความอยากเป็นกำลังและมีความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักธรรมะลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจสักวันใดวันหนึ่งเราก็หลงตัวเพราะเราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดจะสร้างกุศลบารมีของเราไม่คิดจะให้ทานไม่คิดจะรักษาศีลไม่คิดเจริญภาวนาวันพระแปดค่ำก็ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะถืออุโบสถเมื่อเราหลงอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดทำความดีก็ไม่รู้ความจริงเมื่อตายจากโลกนี้ไปมนุษย์ก็ไม่ได้สวรรค์ก็ไม่ได้ก็ลงไปสู่อบายอบายก็คือนรกนั่นเองเป็นที่ตั้งเพราะใจตนเองนั้นสร้างไว้ก่อนแล้วที่ยังไม่ตายฉะนั้นจึงพุทธเจ้าท่านจึงว่าทำบุญให้ปรารถนาให้ปรารถนาทำความดีให้พยายามอยู่กับคนดีให้คบคนดีอยู่ใกล้คนดีแล้วอยู่บ้านเมืองนั้นดีสถานที่นั้นดีแล้วให้ปฏิบัติธรรมะแสวงหาบุญและให้พยายามไม่ทำบาปให้ละบาปบาปทั้งกายทั้งวาจาใจให้เห็นโทษทุกข์ของการทำบาปแล้วจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนิพพานสมบัติเป็นอย่างไรทุกคนนึกว่าไปนิพพานแล้วคงจะไม่มีความสุขแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปนิพพานฟากปลาหิมพานต์หรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้สร้างนิพพานในใจตัวเองนิพพานในที่นี้หมายถึงว่าให้รู้จักใจตัวเองคนเราที่เกิดมาเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะใจตัวเองก็ไม่รู้จักใจตัวเองเราไม่สามารถจะดับใจตัวเองได้ที่มันเป็นทุกข์มีความโกรธก็โกรธไปจนหมดมีความโลภก็โลภจนหมดหัวใจมีความหลงก็หลงจนหมดหัวใจจนไม่มีสติจะยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองให้เบิกบานได้มีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนใจกวนกวายอยู่ตลอดวันตลอดคืนเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกให้แสวงหาดับทุกข์แสวงหาทางดับทุกข์ก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าไม่ทำให้เป็นคนผ่านการที่ให้ทานนั้นเป็นทางนิพพานการที่รักษาศีลนั้นเป็นทางนิพพานการที่ทำสมาธินั้นเป็นทางนิพพานคนที่ไม่ให้ทานนั้นไม่ยินดีในการให้ทานไม่ยินดีในการรักษาศีลไม่ยินดีในความสงบนั้นเป็นคนผ่านนิพพานก็คนผ่านเดินสวนทางกันถ้าเราไม่เป็นคนผ่านเราก็ต้องเป็น ถ้าเราไปนิพพานเราก็ไม่ต้องเป็นคนพาล

ถ้าเราเป็นคนผ่านเราก็ไม่ต้องไปนิพพานผ่านอะไรผ่านโกรธผ่านโกรธตัวเองโกรธลูกโกรธหลานโกรธเพื่อนบ้านผ่านโกรธผ่านโลภผ่านหลงผ่านลานังผ่านหลงพลังอยู่กับบ้านกับเตือนอยู่ในหัวใจเราก็เรียกคนผ่านเป็นจริตมีนิสัยชอบโกรธไม่ถอนความโกรธออกจากหัวใจชอบมองคนอื่นในแง่ไม่ดีแต่ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองไม่ดีชอบติเตียนติฉินนินทาคนอื่นทำดีแต่ไม่เคยติฉินนินทาตัวเองเลยว่าไม่ดีนั่นเป็นคนผ่านซึ่งไกลจากพระนิพพานจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้มนุษย์สมบัติก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราใจไม่สูงใจไม่เป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนุบำรุงจิตใจของเราให้สงบได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่านิพพานคือการดับใจพวกนี้ตอนนี้จะทำยังไงถึงนิพพานก็คือหัดภาวนานี่เองภาวนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรบ้างเวลาหายใจในใจคิดถึงใครใจมันโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งพระนิพพานก็คือมาเรียนที่ใจนั่นเองถ้าคนรู้จักใจตัวเองก็เรียกว่ารู้จักดับทุกข์รู้จักไปนิพพานไม่อยากเป็นคนผ่านไม่เข้าไปนั่งใกล้คนผ่านผ่านด่าผ่านว่าทันตีผ่านบ่นผ่านอย่างนั้นไม่ดับทุกข์ผ่านทำให้ทุกข์ในใจนิพพานอันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ตายพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นสอนให้รู้จักทำมาหากินอยู่กับความสงบสุขแต่ถ้าใครเอาใจสงบไม่ได้คนนั้นจะไม่พบความสุขในชีวิตเลยฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการเรียนรู้ธรรมะข้อนี้จะได้ไว้แก้จิตตัวเองเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่มีมนุษย์สมบัติเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปนิสัยของเราก็ไม่รักในบุญไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในทางประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ศาสนานี่ก็เป็นของดีคู่โลก 2,500 กว่าปีผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติก็ยกจิตใจตัวเองไปสวรรค์นิพพานกันมากมายแต่เราทำไงเราจะได้ความดีของเราไว้บ้างโชคลาภแล้วที่เรามาเกิดพบพุทธศาสนาจะมีนิสัยไปอีกหลายแสนหลายกับหลายชาติที่เรายังมีนิสัยที่จะปฏิบัติการปฏิบัตินี่จะสืบเนื่องชีวิตเราให้ไปพบความสงบสุขในข้างหน้าถึงนิพพานเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราไม่แสวงหานะถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาการปฏิบัติชีวิตนี้เราก็คงมาใช้ให้เปล่าประโยชน์มากินมาเล่นมาเดินมานั่งมานอนแล้วก็ค่อยๆแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันแก่ไปทีละวันจนหมดไปสังขารนี้จนเอาใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแม้ที่เราที่พยายามยึดว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเดียวจะเป็นร่างกายก็ดีเป็นบ้านเรือนก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันก็เอาเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้มันก็กลายเป็นของคนอื่นไปทีละน้อยเจนไม่เหลือเหมือนฟันของเราเนี่ยมาก่อนไปที่หลังฟันของเราใช้ไปมันหลุดหายไปจนหมดไม่เหลือผมเราใช้มาดำงอกไปจนไม่เหลือกำลังเราเคยใช้แข็งแรงปาดเปรียวใช้ไปจนหมดกำลังมากลายเป็นเวทนาแทนเจ็บปวดเมื่อยอันนี้ถึงว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่าของที่มันเสื่อมไปเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วแต่ของที่จะเป็นของเราคืออะไรคือสมาธิคือศีลสมาธิเนี่ยเป็นของคู่ใจเราเป็นของที่เราจะเอาไปติดตัวติดใจเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่เราจะยกย่องไว้ในใจเรา
ให้ปรากฏอยู่ในดวงใจนั่นแหละจะเป็นสมบัติที่ติดตัวได้เหมือนเงาตามตัวสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้สิ่งอื่นเราจะเพ้อฝันเท่าไรทะเยอทะยานเท่าไรก็เอาไปไม่ได้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเราจะไปคว้าหาสิ่งนั้นมาได้ก็จริงแต่ก็ไม่เป็นของเราจริงๆหรอกได้ดีเท่าไรมันก็เสียใจเท่านั้นของที่เรารักมากเท่าไรเวลาเราจากเราก็เสียดายเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีของทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราทำใจไม่เสียดายทำใจปล่อยวางทำใจเป็นที่ตั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พิจารณามันเองแค่เราก็ทำใจเพิกถอนสิ่งพวกนี้เราก็อยู่กับโรคอย่างสบายใจอยู่กับโรคอย่างใจเย็นอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนใจเราก็สบายขึ้นมาได้ในเมื่อเรารู้จักความจริงของชีวิตเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนที่ใจเราเพราะสิ่งอื่นเอาไปไม่ได้เราจะมาเรียนความเกิดแก่เจ็บตายในใจเราเราจะมาเรียนสุขทุกข์ที่ใจเราจะมาเรียนให้ใจเราสงบมาวัดในต้องการมาใจเย็นมาหาความดับทุกข์ในใจอยู่บ้านมาเล่าร้อนใจนะไม่คิดไม่หยุดไม่หย่อนทักทีเราจะมาหยุดคิดสักพักหนึ่งมันจะได้รู้อะไรดีๆจะได้เห็นอะไรดีๆจะได้ปล่อยวางทุกข์ได้แต่ถ้าเรายิ่งไม่ศึกษาเรายิ่งไม่รู้เลยยิ่งไกลยิ่งห่างจากศีลธรรมยิ่งฟังธรรมะไม่เข้าใจใหญ่เลยแต่ความจริงสิ่งพวกเนี้ยที่พระท่านพูดที่พระท่านบอกเนี่ยถ้าเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเห็นอ้อไปด้วยเลยว่าอ้อจริงนะชีวิตนี้ต้องหาที่พึ่งชีวิตนี้ต้องมีบุญกุศลเป็นหลักถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นหลักแล้วไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเลยเราจะต้องหมั่นสร้างบารมีของเรามันทำบารมีของเราให้มากจะได้เป็นบุญกุศลอย่างมากเราจะได้เอาสิ่งเนี้ยไปเป็นนาวาเขาว่างั้นเป็นนาวาที่จะขับขี่ข้ามฝั่งแดนกันดารคือความแก่เจ็บตายเรามีฐานมากเราก็มีนาวาใหญ่เรามีศีลมากเราก็มีนาวาแก้วที่มันจะไม่ทะลุผุพังมันจะมีกำลังยานอย่างแรงมีภาวนามากเราก็จะมีสติปัญญามีกัปตันเรือที่จะนำเรือไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางไม่ไปล่มกลางทะเลไม่ไปชนเกาะไม่ไปชนโขดหินไม่ไปอันตรายเราจะนำนาวากุศลนี้ไปสู่แดนนฤนิพพานคือความสงบที่สุดคือความสุขที่สุดที่ไม่ต้องมาร้องไห้เพราะคนนั้นต้องจากเราไปคนนี้ต้องจากเราไปแล้วเราก็จะต้องจากกันมาร้องไห้อยู่นี้เราร้องกันไม่รู้กี่วันกี่คืนไม่รู้กี่ชาติกี่ภพเราก็ยังต้องเจอสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆในเมื่อเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดยังไม่คิดไม่คิดหาทางนิพพานเรายังกาเกิดเราก็อยากตายคือกันเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นคนไทย50ล้านเกิด50ล้านคนไทยก็ต้องตาย50ล้านคนในโลกนี้มี 2-3 พันล้านก็ต้องตาย 2-3 พันล้านเกิดเท่าไรก็ตายไม่มีเรือแล้วอะไรล่ะที่จะเอาสำหรับอะไรล่ะที่จะได้สำหรับคนตายไปมีศาสนาเท่านั้นเองศีลทานภาวนาท่านเองที่จะได้สำหรับบุคคลที่เกิดมาถ้าเราไม่แสวงหาสิ่งในนี้สิ่งอันนี้ไปไว้ในตัวเราแล้วเราไม่เจออะไรเลยมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าดีไม่ดีเรามาด้วยใจดีแต่เราจะตายทำใจเสียไปก็มีใจเสียเพราะเราเอาอะไรไปไม่ได้มันเสียดายโน่นก็มาเอาไปไม่ได้นี่ก็เอาไปไม่ได้ห่วงหน้าพะวงหลังงานยังไม่เสร็จสักอย่างเดียวยังฝากฝังอะไรไปไม่เรียบร้อย
ที่ตอนมาไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ตอนไปนี่วุ่นวายเหลือเกินไม่ต่างอะไรกับไฟไหม้บ้านหยิบอะไรไม่ถูกสักอย่างเดียวที่ตอนอยู่บ้านใหม่มันก็ดีเนาะสร้างเสร็จแล้วมันก็ดีอกดีใจแต่ตอนไฟไหม้เอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยมันเสียดายเสียใจร่างกายสังขารเราก็เหมือนกับบ้านใหม่ที่มันจะรุดสุดโสมหมดไปมันก็เหมือนกับบ้านเก่าเหมือนกับร่างกายเก่าคนที่จะตายจากกันก็เหมือนคนไฟไหม้บ้านหยิบอะไรไปไม่ทันจะได้ก็สำหรับคนที่สติดีเท่านั้นเองที่จะหยิบเอาของสำคัญไปสักชิ้นหนึ่งคือแก้วแหวนเงินทองที่เป็นจะเอาไปใช้ไปสอยได้แต่ถ้าคนสติไม่ดีแบกองค์ทั้งลูกก็มีแบกกระสอบกระสานทั้งลูกก็มีตกใจห่อผ้าขี้ริ้วไปก็มีความกลัวไขว่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ถามสติไว้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แบบเดียวกันเนี่ยเวลาจะเป็นตายขึ้นมาภาวนาอะไรไม่ได้สักอย่างคิดแต่สิ่งไม่ดีที่ตัวเองทำไว้คิดแต่เรื่องที่ลำบากใจคิดแต่เรื่องที่ทำไว้ไม่ดีเลยคว้าอะไรไปได้ไม่ได้เลยเหมือนกับคว้าขี้ริ้วไปทั้งห่อนั่นเองห่อสิ่งไม่ดีไปเท่านั้นเองไอ้ที่ดีก็นึกไม่ได้เพราะตกตะลึงขาดสติทุกวันนี้คนเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะกำลังอยู่ในสภาวะที่เอาอะไรไปไม่ได้สักคนเดียวกำลังขาดสติกันกำลังห่วงหน้าพะวงหลังกำลังวิ่งวุ่นในทุกวันเนี่ยกำลังไม่รู้จะเอาอะไรไปจากกองไฟได้เลยถ้าไม่ได้เข้าวัดถ้าไม่ได้มานั่งสมาธิถ้าไม่ได้มาหัดปรงใจเสียบ้างถ้าไม่มาหัดสังฆทานนี่คงเอาอะไรไปไม่ได้หรอกคงนั่งกลุ้มนอนกลุ้มกันอยู่นี่เองจริงอยู่โยมมาวัดใหม่ๆก็คงฟังธรรมะไม่รู้เรื่องคงฟังไม่ออกเพราะมันยังใหม่อยู่เหมือนกับคนเป็นแม่ครัวใหม่ๆนะหยิบอะไรใส่หม้อไม่ถูกหรอกแกงไม่เป็นสับปะรดหรอกแต่พอนานๆเขามันก็อร่อยไปเองเป็นแม่บ้านหัดถุงหัดต้มเนี่ยหัดถุงข้าวได้ไฟหัดหุงทีแรกแฉะเอ้าแฉะแกน้ำไปแฉะเอาใหม่รู้แล้วมันแฉะเดี๋ยวนี้ให้อ่อนน้ำแก่ไฟไหม้อีกแล้วรถไฟออกอย่างนี้มันไหม้น้ำมากแฉะอ่อนไฟอีกอ่อนน้ำดิบอีกไอ้คนจะหุงเป็นเนี่ยมันต้องผ่านทั้งดิบผ่านทั้งแฉะผ่านทั้งไหม้แล้วพอมันรู้ว่าอะไรมันอย่างไรมันก็เริ่มปรับตัวเองได้ด้วยกันหุงจนพอดีไม่แฉะไม่ดิบไม่ไหม้แกงก็เหมือนกันแกงอย่างนี้เปรี้ยวอย่างนี้เค็มอย่างนี้เผ็ดแกงไปแกงมามันก็แกงจนกลมกล่อมแต่ถ้าแกงทีเดียวไม่อร่อยเลิกเลยไม่ได้อะไรเลยหุงทีเดียวไม่เลิกเลยไม่หุงแล้วกูหุงไม่เป็นการมาวัดฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่หมายแล้วคนนี้พระเทศปรมัตถ์เลยฟังไม่รู้เรื่องไม่เอาแล้วนั่งปวดนั่งเมื่อยก็เหมือนกับคนหัดหุงต้มแกงไม่เป็นแล้วเลิกเลยนั่นเองจะไม่เป็นฝีมือเอกเลยไอ้คนที่เป็นฝีมือเอกแกงอร่อยอะไรอร่อยเนี่ยมันก็มาจากคนทำไม่เป็นนั่นแหละมันก็มาจากหุงต้มไม่ไหม้แฉะเปียกๆเค็มๆเผ็ดๆนั่นเองแต่ด้วยความพยายามมานะไม่เป็นก็พยายามทำให้เป็นไม่อร่อยก็พยายามทำให้อร่อยหุงไม่สุกก็พยายามหุงจนสุกการพยายามมาบ่อยๆนั่นเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยจึงสำเร็จเป็นแม่ครัวชั้นเอกได้การที่เรามาวัดเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยดีแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยดีแล้วถ้ารู้มันก็ไม่ต้องมาการที่พุทธเจ้ามาศึกษาพุทธศาสนาพุทธเจ้าต้องมาเวลาถึงนานพวกเราเข้าวัดเราก็ต้องมาบ่อยๆมาหัดรักษาศีลอดข้าวเย็นเป็นอย่างไรมาหัดนั่งสมาธิเป็นอย่างไรใจเรากิเลสมากไหมมาดูตัวเองสิ
พอมานั่งสักวันนึงจึงเห็นกิเลสตัวเองโอ้โหใจเรานี่เนาะมันไปตะบ้านมันยังค่ำเลยเนี่ยถ้าตายแล้วมันคงไม่ไปไหนแล้วนะมันคงไปเกาะเสาเรือนอยู่ตำนั้นเองจิตมันไม่พ้นบ้านเลยจิตมันไม่พ้นธรรมะหากินไม่พ้นลูกพ้นหลานเลยมานั่งดูใจจึงได้เห็นมันต้องภาวนาแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้คนเรานี่เนาะที่เขาบอกว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108 นั้นยังน้อยไปใจคนเรานี่ไม่ใช่เบาถ้ามันรู้จักว่ามันไม่สงบได้เนี่ยการมาศึกษาธรรมะคือมาศึกษาเรื่องหาทางดับทางสงบหาทางถูกต้องเมื่อเรารู้ใจตัวเองได้มันก็ปรับตัวเองถูกต้องอ๋อเราจะสงบเป็นอย่างไรเหมือนกันแดดออกเนี่ยมันร้อนเนาะแดดทุบเนี่ยมันเย็นเนาะใจคนนี่เวลาคิดมากมันร้อนนะเวลาโกรธมากโลภมากมันร้อนนะเวลามันเลิกโกรธเลิกโลภได้มันเย็นนะเหมือนแดดทุบเนี่ยนะนี่เรามันจะเอาร้อนดีหรือจะเย็นดีแต่ความเป็นจริงอะไม่มีใครอยากร้อนหรอกอยากจะเย็นอยากจะนั่งเย็นๆทั้งวันเนี่ยแต่มันปรารถนาไม่ได้เพราะเราไม่จะเป็นเจ้าของมันตามแต่มันจะให้เรามาแต่ใจเรานี่สามารถที่จะปรับได้ในเมื่อเรารู้วิธีเมื่อเรารู้จักทางเข้าวัดรู้จักสงบใจรู้จักการมาฝึกบ่อยๆฝึกเจนใจเย็นฝึกเหมือนกับเรามานั่งอยู่ร่มไม้อย่างเงี้ยแดดไม่ออกเนี่ยมันเย็นธรรมะมันจึงเป็นเครื่องปลอบใจเราใครเราปลอบใจเราได้ตัวเรานั่นแหละต้องปลอบใจตัวเองใครแล้วที่จะแก้เราได้ตัวเราจะแก้เราเองที่จะมาพาเราไปดีไปชั่วตัวเราจะให้เราสุขสงบแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นเรื่องธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเครื่องที่ทำให้พวกเราได้ปรับตัวเองจะได้ไร้กังวลจะได้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นมองเห็นทางสวรรค์มองเห็นทางนิพพานนิพพานไม่ต้องไปตายแล้วโยมนิพพานคือเลิกเป็นคนผ่านเลิกเป็นคนผ่านโกรธโกรธเก่งอิจฉาริษยาเก่งนินทาเขาเก่งช่อโกงเขาเก่งเบียดเบียนเขาเก่งเก่งพวกนั้นเลิกเป็นคนผ่านอย่างนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนั้นนิพพานแปลว่าให้ฐานเก่งชอบให้ฐานชอบรักษาศีลชอบเจริญภาวนานั่นพวกนิพพานพวกดับความโลภโกรธหลงด้วยการมามีฐานศีลภาวนาไม่ใช่นิพพานแล้วจะต้องมานั่งตัวขดตัวแข็งอย่างเดียวนิพพานคือทำใจให้ดีนั่นเองเพื่อดับทุกข์ที่มันเล่าร้อนใจอยู่ทุกวันนี้พวกคนเราไม่ได้มีความสุขทุกคนหรอกมีเงินก็ดีใจเดี๋ยวก็ทุกเรื่องอื่นต่อแล้วก็ต้องวิ่งหาต่อไปอีกไม่ใช่จะหยุดได้แค่นั้นมีอะไรๆมันก็ไม่สิ้นสุดแต่มีธรรมะนี่มันสิ้นสุดกันมีแล้วมันไว้ที่ใจเราสบายได้เมื่อเราเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบุญอันเลิศประเสริฐนี่เราก็ควรมาฝึกฝนกันบ่อยๆเราจะได้ใกล้คนดีนั่งอยู่กับคนใจเย็นเราจะได้ใจเย็นนั่งอยู่คนใจร้อนเราก็ใจร้อนนั่งอยู่กับคนขี้โกรธเราก็ขี้โกรธเราอยู่กับคนดีเราก็ใจดีเราอยู่กับคนใจไม่ดีเราก็ไม่ดีเรานั่งอยู่ใกล้ไฟเราก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้น้ำเราก็เย็นนั่งอยู่ใกล้ผู้มีบุญกุศลผู้รู้ในตัวเราก็ดีผู้อื่นก็ดีเราก็ใจเย็นเราลองไปคุยกับคนที่มีกิเลสมากๆสิด่าคนโน้นว่าคนนี้เราก็ด่าไปด้วยนินทาไปด้วยแล้วเย็นไหมนั่นน่ะนั่งอยู่ใกล้ไข่ถ้าเรามาคุยคนมีธรรมะธรรมโอ้ยอย่าไปทุกข์มันเลยนะสามีเจ้าชู้ก็ช่างมันเถอะเราไม่ได้สร้างเขามานี่จะเที่ยวนอกบ้านกับมือกำดื้อๆก็ปล่อยเขาเถอะเป็นความสุขของเขาความสุขของเราเป็นหนี้เป็นสินก็ช่างมันเถอะปลงมันเถอะเราเกิดมาใช้กรรมมันก็ต้องต่อสู้ไป
เอาธรรมะเข้ามามีคนพูดปลอบอย่างนี้แล้วก็เออลูกดื้อลูกสนก็ช่างมันเถอะมันจะดื้อมันจะสนลูก

ไม่ดีก็เราก็นึกว่าเรามามีกรรมกันเราทำดีของเราไปพยายามอดทนไปไอ้ที่ร้อนวูบวับก็เบาไปมันก็โปร่งตกแต่ถ้าไปบอกไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเราก็พลอยไม่ดีไปด้วยไอ้ผู้ชายนี่มันไม่ดีมันเลวทั้งหมดเลยใช่มันเลวไปหมดเนี่ยไปหาผู้ชายไม่ดีไอ้ลูกหลานเนี่ยมันเดี๋ยวสมัยนี้มันดื้อไม่ดีเออใช่ที่มันไม่ดีลูกข้าก็ไม่ดีผัวข้าก็ไม่ดีพอที่สุดเลยร้อนเป็นไฟไปหมดเลยนั่งอยู่ใกล้คนร้อนก็ร้อนนั่งอยู่ใกล้คนเย็นมันก็เย็นและทำไงจะดับได้แต่ทุกข์อันนี้มีประจำขันทุกข์อันนี้มีอยู่ประจำชาวบ้านผู้ชายไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละไอ้ลูกไม่ดีก็พอ

ู้ชายไม่ดีผู้หญิงก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละไอ้ลูกไม่ดีก็พ่อแม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันก็พอกันในโลกเนี้ยมีอะไรมันก็สมดุลกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรมันจะเกินกันหรอกมันสมดุลกันทุกอย่างใช่ไหมโยมผู้หญิงว่าผู้ชายไม่ดีก็ผู้หญิงไปเต้นอะไรอยู่ในโรงแรมจะไปเปลืองผ้าเต้นในตำรวจจับผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะไปล่อผู้ชายเสียคนหมดนะที่จริงผู้หญิงเขาก็ทำไม่ดีไปโทษผู้ชายไม่ดีใช่ไหมถ้าเราไม่มีผู้หญิงเลวที่ผู้ชายก็ไม่เลวไม่มีจะไปคบกับใครไอ้ที่ผู้ชายไปเลวได้นี่ก็เพราะไปเจอผู้หญิงเลวด้วยกันเราก็เลยไม่โทษกันใช่ไหมเราลงตกแบบคนมีปัญญาโอ้ใช่แหละผู้หญิงก็ไม่ดีเยอะเนาะไม่ได้เข้าวัดเหมือนพวกเราไอ้ที่มันไปเต้นอยู่ตามดิสโก้มันก็ไปล่อสามีเราออกนอกบ้านก็เพราะผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจึงเสียคนถ้าผู้หญิงดีทั้งหมดผู้ชายก็ไม่เสียเลยเราก็เลยอ๋อของพวกนี้เราก็ควรปลงใจอย่าไปถือว่าไอ้ดีชั่วนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลดีชั่วนี่มันอยู่ที่คนไม่มีธรรมะผู้หญิงไม่มีธรรมะก็เป็นผู้หญิงดีไม่ได้พอกิเลสมันสอนใจจนเป็นผู้หญิงเลวไปได้ผู้ชายไม่มีธรรมะผู้ชายก็เป็นผู้ชายเลวเพราะผู้ชายไม่มีธรรมะเขาเอากิเลสมาสอนใจเขาคบคนไม่ดีเขาก็ต้องไปสู่ทางไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าผู้หญิงชั่วผู้ชายเลวมันชั่วดีพอกันทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ศีลธรรมใครจะมีถึงไหนเท่านั้นเองใครจะสนใจถึงไหนอย่าไปว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ดีลูกหลานว่ายากสอนยากต้องพิจารณาธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับตัวเราบุคคลเราแต่นั้นถ้าเรามาวัดอย่างนี้ทุกคนเป็นไงจะมีใครเลวไหมผู้ชายมาเป็นทายกวัดเนี่ยดีไหมดีขนาดเป็นทายกวัดเนี่ยจะปลดเกษียณแล้วภรรยายังตามมาดูเลยมันมาอย่างไรเนี่ยเพราะไม่ไว้ใจผู้ชายอะโอ้พอไม่เห็นมานั่งหลับตาภาวนาจึงไว้ใจได้เขาความทุกข์เนี่ยนะรักเป็นทุกข์ห่วงกันกลัวจะไปทางไม่ดีพอรู้ว่ามาดีสบายใจถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาก็จบกันสังคมทุกวันนี้ถึงว่าที่พุทธเจ้าชวนเราไปนิพพานนะต้องการให้เราเลิกวุ่นวายมากเพราะเราอยู่กับโรควุ่นวายงั้นไม่ไหวแล้วใจของเราดวงน้อยๆถ้าเราคิดมากมันก็เป็นโรคหัวใจมันก็เป็นโรคประสาทเราจะไปเต้นไปสู้เขายังไงได้เราก็ต้องสงบสิต้องหาวิธีหลบหลีกหาทางสบายใจก่อนแล้วค่อยออกไปต่อสู้ใหม่ถ้าเราจะแก้ทุกข์อะไรก็คือแก้ที่ใจเราก็จบสิ้นกันฉะนั้นมนุษย์สมบัติเราได้แล้วขอให้รู้จักธรรมะอย่างเดียวคนที่ยังไม่มีความสุขนี่คือคนยังไม่มีธรรมะท่านเองในประเทศไทยเราเนี่ยโยมที่เขาว่าทุกข์เนี่ยเขาไม่มีธรรมะเองคนที่ว่าทุกข์เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเขาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาถ้าบุคคลใดได้สร้างสมอบรมสติสมาธิปัญญาจะมาเชื่อว่าคนนั้นจะไม่มีทุกข์ในชีวิตจนเกินกว่าเหตุเขาจะต้องประคับประคองชีวิตเขาอยู่รอดได้อย่างดีถ้าเขามีจิตใจเป็นกุศลแต่นี่เขาไม่ได้ยึดดักธรรมะเลยชีวิตเขาจึงเหลวแหลกชีวิตเขาจึงหาที่พึ่งไม่ได้เขาไม่ได้สวดมนต์เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้ตักบาตรเขาไม่ได้ทำบุญแล้วจะบุญอะไรเป็นที่พึ่งดับทุกข์ได้ล่ะแต่ถ้าเขาสวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยธรรมะเชื่อว่าชีวิตนั้นเขาจะต้องเอาตัวรอดได้มีเทวดาคุ้มครองมีอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยค้ำจุนเขาไปจนตลอดยอดฝั่งไม่ตกในที่อาภัพอับจนเกินมนุษย์ธรรมดาไปแต่ทุกวันคนเราที่สังเกตดูแล้วเขาไม่มีธรรมะกันเลยเขาไม่ได้สนใจเข้าหาวัดวาเลยเวลาเขาเสียใจมากๆแล้วเขาจึงจะวิ่งมาวัดกันแต่เขาไม่ได้เตรียมตัวกันไว้ก่อนเพราะเขา

0: ประมาทเข้าหลงตัวเองพอเข้าใจไหมเข้าใจก็เอหวังไม่เข้าใจก็เอหวังนะก็พยายามสร้างบารมีไว้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานคือดับคนผ่านจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งผ่านไม่โกรธไม่โกรธผ่านไม่โลภผ่านไม่หลงผ่านไม่ไปทะเลาะไปด่าใครผ่านหุบผ่านที่ปากแล้วก็นิพพานที่ปากนะนิพพานที่ปากผ่านที่ปากแล้วก็ทิ้งคนผ่านที่ปากเสียก็มานิพพานที่ปากพูดดีเสียหรือว่าหยุดพูดเสียผ่านที่หูนิพพานที่หูหยุดเป็นคนฝังสิ่งที่ไม่ดีเสียใครด่าว่าไงก็หยุดฝังเสียประหยุดฝังก็เป็นนิพพานที่หูหูดีหูทิพย์หูเป็นนิพพานคือหูเย็นไม่ฝังสิ่งที่ชั่วฝังแต่สิ่งที่ดีฝังแต่เสียงธรรมะนิพพานที่หูนิพพานที่ตาเลิกมองคนในแง่ไม่ดีเสียสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีลูกหลานไม่ดีเคลื่อนว่าไม่ดีก็ไม่มองในแง่เสียมองแต่สิ่งที่ดีจดจำแต่สิ่งที่ดีมองแต่คนดีมองแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลมองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นตานิพพานถ้าตาคนผ่านก็ไอคนนั้นไม่ดีอีคนนี้ไม่ดีมองแต่เขาไม่ดีนั่นตาคนผ่านนั่นไม่ใช่นิพพานตาไม่ดับทุกข์ตาสร้างทุกข์นิพพานที่ตาเป็นอย่างนี้นิพพานที่หูเป็นอย่างนี้นิพพานที่จมูกไม่ใช่แค่ไปดมหาแต่สิ่งที่ดีดีเราก็ปล่อยวางไม่ดีเราก็ปล่อยวางเราดมได้ทั้งนั้นหรือเราก็ไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นหอมก็ดีเหม็นก็ดีเราก็หยุดพิจารณาตรงเสียนิพพานที่จมูกไม่ใช่ปฏิกลิ่นดมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอย่างคนที่เสพติดพวกนี้เรียกว่าไม่นิพพานผ่านที่จมูกไปสูดดมแต่สิ่งที่ไม่ดีจนเสพติดจนจิตใจไม่สงบเมื่อเราแสวงหาแต่สิ่งที่ดีก็เป็นนิพพานที่จมูกนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูกนิพพานที่ลิ้นมีอะไรก็ปนในบาทมีอะไรก็กินได้เปรี้ยวหวานมันเค็มขอกินอยู่ไปได้ชีวิตวันหนึ่งไม่ใช่ไปเลือกสรรหารสต้องกินราคาแพงๆกินแล้วไปอวดชาวบ้านว่าฉันกินราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่กินอย่างนั้นกินแค่อิ่มท้องอยู่ได้วันหนึ่งนิพพานที่ลิ้นนิพพานที่ปากถ้าเป็นคนผ่านที่ลิ้นเป็นไงติดรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มไม่มีอะไรก็โวยวายไม่ได้ฉันต้องกินอย่างนี้ฉันกินอย่างนี้จะเคยต้องแสวงหาสิ่งที่เคยกินเรียกว่าติดรสในรสที่เราเคยได้กินก็เป็นคนผ่านที่ลิ้นนี่ผ่านที่ลิ้นก็ตัดรสออกให้หมดยังไงก็กินได้เหมือนเรามาหัดที่วัดเนี่ยมีอะไรก็สำรวมปนก็หมดทองหยิบฝอยทองก็นิพพานหมดเลยผ่านที่ดินสบายใจกันนี้ยังไงก็กินได้หิวตรงไหนก็กินตรงนั้นนิพพานที่หูนิพพานที่ตานิพพานที่จมูกนิพพานที่กายนิพพานที่กายเราก็พิจารณากินเดินนั่งนอนรู้ว่ากายคนเราเนี่ยเราจะไปติดระดับตกแต่งทุกอย่างก็ไม่ได้เอาแต่เพียงปกปิดบังความละอายจะไปแต่งราคาแสนราคาล้านเพื่ออะไรมันเราใจเราไม่ดีแต่งให้มันดีไงมันก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละใจเราถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยตายแล้วก็เหมือนห่อศพจะแต่งราคาสัก100 ล้านก็ห่อศพอยู่นั่นเองจะแต่งให้มันสวยยังไงมันก็ห่อศพอยู่นั่นเองนิพพานที่กายนิพพานที่ใจนิพพานที่ใจทำไงเราก็เลิกเป็นคนผ่านอย่างที่บอกทำใจของเราให้รู้จักอุเบกขาปล่อยวางได้
1: ราก็เป็นนิพพานที่ใจตัดความโลภโกรธลงให้มันเบาบางลงรู้จักสงบระงับใจเรานิพพานที่อายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นนิพพานไปอยู่ที่ไหนก็เอานิพพานไปด้วยแต่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนเอาผ่านไปด้วยถ้าเราดับที่หูที่ตาไม่ได้เราก็เป็นคนผ่านที่หูที่ตาที่กายที่ใจนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยธรรมะนิยมอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นเลยพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เรียนที่กายวาจาใจเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเองเราก็รู้จักคำว่านิพพานเป็นของง่ายๆเท่านั้นเองใช่ไหมได้มาโยมทำนิพพานที่ตาได้ไหมทำนิพพานที่หูได้ไหมพอจะเข้าใจได้ไหมนิพพานที่ปากไม่ได้ก็บ่นไปเถอะบ่นไปจนตายเลยบ่นไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดด่าไปเมื่อไรก็ไม่สิ้นสุดนิพพานที่หูไม่ได้ก็โกรธอยู่นั่นแหละยิ่งแก่ยุ่งจู้จี้ขี้บ่นยิ่งเป็นคนผ่านมากนิพพานที่หูไม่ได้นิพพานที่ตาไม่ได้ก็ตาเหลือกตาปิ้นอยู่นั่นเองหูเล่าร้อนอยู่นั่นเองนายโยมนะพอเข้าใจไหมพูดอย่างนี้นิพพานไม่ไกลใช่ไหมนิพพานอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าทุกคนสามารถจะทำได้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นคนหูผ่านตาผ่านใจผ่านคงมีกันบ้างแล้วมั้งแต่ตาผ่านรู้ผ่านนั้นเป็นกันมานานแล้วเนาะแต่นิพพานเนี่ยต้องพยายามทำพยายามเข้าวัดพยายามสวดมนต์พยายามอธิษฐานจิตแล้วจะได้ใจเยือกเย็นใจจะได้มีธรรมะจะได้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งแก่ยิ่งหามยิ่งแก่ยิ่งงามก็คือคนตาหูนิพพานนี่เองเอาละเอาละวันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีธรรมะไว้ในดวงใจของญาติโยมจะได้มีสติปัญญาที่สามารถเอาไว้ดับทุกข์ทางใจตลอดไปได้ขอให้ธรรมะจงบังเกิดมีกับทุกคนที่ปรารถนาดับทุกข์ทางใจธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เวลาหลวงพ่อปัญญาประเทศต้องสาธุดังๆนะเวลาหลวงพ่อปัญญาประเทศนี่สาธุเบาไม่ได้โดนว่าทุกทีต้องสาธุดังๆเลยดีใจให้มันดีดังๆเสียใจจะได้ไม่ดังคนเราเนี่ยเวลาดีใจดีน้อยเวลาสาธุเนี่ยสาธุเสียงเบาเบาเวลารัตนาสิงก็เสียงเบาพอรัตนาธรรมก็เสียงเบาแต่เวลาด่ากันทะเลาะกันในลั่นบ้านเลยไม่รู้เอาเสียงมาจากไหนเสียงดังไปถึงบ้านโน้นเลยแต่เวลารัตนาสิงเนี่ยมันยังดังเตะว่าไม่ออกสาธุก็สาธุแต่ด่ากันนี่ขับบ้านเลยโหถนัดเหลือเกินเนี่ยทำไมล่ะหัดดีไม่ได้น่ะดีแล้วหัดไม่ได้ให้ไม่ดีแล้วติดใจชอบใจเวลาด่าเนี่ยไม่ต้องไปใครแอบฟังเลยจะสาธุทิ้งพุทโธสัมโมสังโฆทีนี่ให้พระได้ยินนี่ต้องตะแคงหูฟังเลยพระไม่ได้ยินเนาะเขาหลังหัดให้มันดังๆประโยมให้มันอาจผ่านเลื่อนเลิงในบุญของตัวเองบ้างจะได้เป็นเจ้าของบุญให้มันประกาศกล้องไปทั่วโลกบอกว่าฉันเป็นพุทธมามาขาที่เคารพในพระรัตนตรัยสาธุดังๆไม่เคยว่าอะไรมายังพันเตดังๆฉันจะเอาศีลละคนนี้ผมมาจะโลกาฉันจะเอาพระพรหมละจะเอาธรรมะละอีส่วนดาลูกดาลานนั้นดังแท้เลยนะคราวนี้ต้องนึกไว้นะโยมนะเราด่าถ้าเก่งเลยเสียงไม่เพราะเลยพูดก็มีกระยากฟังพอจะพูดฟกวิ่งหนีเลยกลัวโดนด่าลูกมันก็กลัวหลานมันก็กลัวสามีก็กลัวเพราะไอ้ปากพวกไม่ฟังเลยรู้ว่าคืออะไรเพราะ รู้แล้วนี่พระเทศน์อยากฟังรู้ว่าพระพูดดีอ่ะพระพูดให้ถูกใจพระพูดให้สบายใจแต่เราก็ชอบคนพูดดีนะแต่เราก็ไม่หัดพูดดีสักทีเพราะใจเราพูดทำดีไม่ได้ใจเรานึกดีไม่ได้นึกไม่ดีก็เลยพูดไม่ดีเรื่อยไปพอมานั่งกรรมฐานนึกดีแต่นี้พูดดีได้มันมาจากใจดี
2: สัทธาภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้ในเรื่องทางทำจิตให้เป็นกุศลการที่เรามาทำจิตให้เป็นกุศลนั้นก็ต้องเริ่มต้นโดยการเข้าถึงความสงบ เป็นหลักใหญ่ ถ้าเราไม่มีความสงบเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไม่สำรวมจิตเราก็จะวุ่นวายจะสับสายไปเรื่องราวต่างๆฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาฝึกมาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งหรือรวมจิตเป็นหนึ่งการที่เรามาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งนั้นเป็นอุบายที่จะศึกษาธรรมะในใจเรา คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยก็เรียกว่ารู้ความสงบแบบชาวบ้านธรรมดารู้แต่ว่าคนเรามีความสงบก็จะเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขแต่รู้เรื่องของจิตใจที่เรามาฝึกเนี่ยก็จะรู้เรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่าความสงบนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สงบ เพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยย่อมอยู่กับความคิดนึกมากกว่าอยู่กับความสงบเพราะเราเห็นมากได้ยินได้ฟังมากได้สัมผัสมากได้ต่างๆได้คิดได้นึกมาก อันสิ่งนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สงบใจจะเรียกว่าไม่มีสมาธิ การที่คนเราไม่มีสมาธิก็คือคนนั้นก็ไม่สัมผัสกับความสุขไม่เจอความสุขที่แท้จริงจะเกิดแต่เพียงความพอใจเจอแต่ความดีใจ หรือความปรุงแต่งว่านั่นดีนี่ดีนั่นชอบใจนี่ชอบใจแล้วก็จะตีความหมายว่านั่นคือความสุขของเราแต่ที่จริงๆแล้วไอ้ที่นั่นที่ได้มานั้นมันเป็นเพียงเปลือกของความสุขมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามันจะเป็นสุขอยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็ถูกอารมณ์อื่นมาก่อกวนที่ไม่ชอบใจบ้างไม่ถูกหูบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกตาบ้างไม่ถูกรสบ้างพอมันเกิดความไม่ชอบใจมันก็มาก่อกวนอารมณ์ที่ว่านั่นดีนี่ดีไปหมดไอ้ที่ว่าดีก็กลายเป็นเสียไปฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจนั้นต้องฝึกนะเขาเรียกว่าฝึกสมาธิเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้จิตตัวเองหรือรู้ลมหายใจหรือว่าพวกคนมีสติคนมันมีสตินี่ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วนะก็คนนั้นก็เหมือนปล่อยใจตัวเองปล่อยใจตัวเองจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวปล่อยให้ความคิดต่างๆนานาเข้ามาครอบงำ บางคนท้อถอยเกิดมานี่หาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความจริงของโลกนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยไม่อะไรแน่นอนเลยทำอะไรก็ไม่เห็นได้ดีดังที่ต้องการเลยไม่สมหวังเลยไม่ก็เลยมองว่าโรคนี้ไม่ดีไม่บันดาลไม่ให้ผล เหมือนคนมาวัดเนี่ยทำอะไรก็ไม่เห็นรวยสักทีไม่มีความสุขสักทีไม่มีลาภมากสักทีไม่มีเงินทองเหลือใช้สักทีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาถึงธรรมะเนี่ยก็ไม่จนถือจะไม่ร่ำรวยก็ไม่จนเพราะอะไรอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยมันกันจนกันอาภัพปรับจนแต่คนที่เขาไม่เข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยเขาไม่รวยเลยแถมเขาจนอีกแถมเขาเดือดร้อนตัวเขาด้วยครอบครัวเขาด้วยมีปัญหาด้วยซึ่งตามมาจากความที่เขาไม่สงบจากการที่เขาไม่พึ่งธรรมะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะให้ผลให้ผลแก่ใจเราสบายเช่นทำความดีเนี่ยให้ผลแก่ใจเราสบายเราก็รู้ว่าใจเราสบายขอให้ปฏิบัติจนใจเราสบายได้นั่นแหละนั่นแหละดีที่สุดแล้วนั่นแหละทรัพย์ภายในนั่นแหละมีมากกว่าเงินทอง อย่าไปเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่เลยสบายใจเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาทุกข์ใจเขามีบ้านราคาเรื่องแพงๆอยู่เขามีรถเก๋งคันงามๆขี่เขามีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาทุกข์ใจเขาบอกเขาก็อายเราเราไม่มีรถคันงามๆขี่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตอยู่แต่เราสุขใจเราไปบอกใครเขาไม่เชื่อเราว่าเนี่ยฉันพอแล้วนะฉันสุขใจนะฉันนุ่งผ้าเก่าๆฉันก็มีความสุขฉันพอชีวิตของฉันฉันพอแล้วฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลธรรมฉันพอแล้วไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตฉันก็พอไม่มีรถขี่ฉันก็พอฉันมีความสุขถ้าเราจนไปบอกคนอื่นว่าเราสุขเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรารวยเขาไปบอกว่าฉันมีทุกข์เขาก็ไม่เชื่อเราคนจะทุกข์อะไรคุณมีบ้านใหญ่บ้านโตราคาเป็นร้อยสิบล้านยี่สิบล้านคุณมีรถยี่ห้อดีๆขี่คุณจะทุกข์อะไรคุณแต่งตัวสวยๆผัดหน้าทาแป้งอนวลผ่องนี่จะทุกข์อะไรเขาไม่เชื่อเราก็เป็นนั้นว่าไอ้คนที่รูปภายนอกเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ไปบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีใครเชื่อทั้งที่ทุกข์นี่จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ตกก็ไม่มีใครเชื่อไอ้คนที่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีความสบายใจมีความสุขใจมีความพอใจไปบอกว่ามีความสุขเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าบอกมีทุกข์จะเชื่อเลยว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์จังเลยบ้านก็ไม่ค่อยไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้อะไรๆฉันก็ลำบากเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีว่ามันทุกข์ แต่ไอ้คนรวยเนี่ยถ้าบอกทุกข์จะไม่เชื่อถ้าบอกโอ้ฉันสบายฉันมีบ้านใหญ่มีเงินมีรถขี่ฉันเป็นสุขเหลือเกินถ้าบอกงั้นคนจะยอมรับคนก็ไฝ่ฝันตรงนั้นถึงว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดของความสุขแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาเป็นคนกลางมาเป็นคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่วัดเนี่ยมารู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยก็จะมาทุกรูปแบบเลยจะมาทั้งรวยเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์รวยเป็นสุขจนเป็นสุขจะมาทุกรูปแบบเลยเหมือนกับเราทำสถิติวัดความสุขทุกข์ของคนจนคนรวยของคนทั่วไปก็ว่าได้สถิติมันอยู่ตรงที่เรามาศูนย์กลางที่เรามาอยู่วัดเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนเรามีทุกข์ตามที่พุทธเจ้าบอกมีความทุกข์เพราะความรักเพราะความห่วงเพราะความหวงเพราะความอะไรเสียดายของนั้นจะจากเราไปแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้มาให้ได้ก็แข่งขันกันแย่งชิงกันไขว่คว้ากันเอาเปรียบเอารัดกันทุกคนทะเยอทะยานทุกคนดิ้นรนต่อสู้ ดังนั้นถึงว่า

เราไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวเราต้องประกอบด้วยศีลสมาธิก่อนต้องทำให้จิตใจมีความสุขก่อนเมื่อจิตใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรเขาจะตามมาจะมีอะไรมากก็เป็นสุขจะมีอะไรน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต้องทำจนจิตของเราได้เชื่องนะต้องฝึกสมาธิจนจิตเรามีเพื่องเช่นจับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธมีสติระลึกรู้อยู่ด้วยคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งปวงจะไม่เข้ามาครอบงำใจของคนที่มีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะสตินี่คือตัวธรรมะสมาธินี่ตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหา108ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีอานุภาพมีกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้ามพ้นไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญานี่สำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทำงานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดคือผลฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรืออย่าคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ไม่อยากจะอยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์ดังนั้นบางทีความจนเนี่ยกลับเป็นสุขเพราะเราไม่ห่วงไม่อะไรไม่ทะเยอทะยานอะไรก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นที่เราทำใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทำใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทำใจเป็นฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันมาวัดให้ต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่ยสงบสงบเป็นไหมถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้ยังไงลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยมคนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นเนี่ยคนที่ทำจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งวันทั้งค่ำคิดแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอ้มีอะไรนั้นมันก็เป็นของเปลือกนอกพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานั้นคือความสงบสุขไอ้ตรงนี้สำคัญเราปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูอะไรหรอกไม่ต้องไปดูเรื่องสวรรค์ต้องดูเรื่องนรกไม่ต้องไปดูเรื่องนิพพานนะดูจิตเราว่าสงบหรือไม่สงบตรงนี้พอแล้วถ้าสงบแล้วมันรู้เองบางคนยังไม่ทันไรพอนั่งปุ๊บก็อยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอยากจะไปเห็นสวรรค์อยากจะไปเห็นนรกไอ้นั่นมันอยากไอ้อยากตัวนั้นมันตามมามันตัวทุกข์ต้องละความอยากต้องทำจิตให้สงบก่อนนี่เรานั่งแล้วนี่เราเริ่มจับลมหายใจเราได้แล้วเราภาวนานี่เรามีปีติแล้วนั่งแล้วขนลุกขนชันกายเบาจิตเบาสบาย
นี่เราได้แหละทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพอเราได้แล้วมันก็จะรู้ไปเองลึกไปเองคนเราถ้าทำจิตไม่ได้เนี่ยโลกนี้ไม่มีที่เย็นโลกนี้ไม่มีเย็นมันมีแต่ร้อนแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนร้อนลุ่มกลุ้มใจอ่ะ อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนลุ่มกลุ้มใจเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่สงบแต่เราอยู่ที่เมืองร้อนๆถ้าจิตเราสงบมันก็ไม่ร้อนรุ่มกลุ้มใจเพราะจิตเราสบายมันก็เย็นเย็นที่จิตร้อนที่จิตทุกข์ที่จิตสุขที่จิตก็ต้องฝึกจิตของเราดังนั้นการมาวัดเนี่ยนี่เราจะเอาสิ่งที่รู้จักทำรู้จักปฏิบัติไปรู้จักทำยังไงก็รู้จักทำก็คือทำสติให้รู้จักว่าเราทำเฉยได้ไหมเราวางเฉยได้ไหมเราภาวนาได้ไหมเราจับสติได้ไหมเราควบคุมอารมณ์เราไม่ให้ลอกแลกได้ไหมไม่ฟุ้งซ่านได้ไหมไม่คิดมากได้ไหมพอเราทำได้เออคราวนี้เราเอาไปใช้สิเวลาเขาว่าเราจะโกรธได้ไหมไม่โกรธวันนี้ไม่โกรธวันนี้ไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่มีทิฏฐิมองใครในแง่ร้ายหรือไม่มีตัวตนกับใครอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านี่สิ่งที่เราทำได้ในตรงนี้คนเรานี่จะหาความสุขแต่ว่าตัวตนมันมากกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีมึงไม่ถูกกูพูดถูกกูคิดถูกทุกคนต้องยอมความคิดของเราทุกคนต้องเชื่อเราทุกคนต้องมองเห็นความต้องการของเรานั่นคือตัวตนถ้าละตัวตนตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่มีความสุขทุกคนก็ต่างมีตัวตนทุกคนก็ต่างมีทิฏฐิแต่ถ้าเราจะทำให้มันละตัวทิฏฐิตัวนี้ไปเราจะไม่สุขเลยแล้วก็ชอบมีความสุขนี่สุขกันนี้ถึงว่าต้องละตัวตนตรงที่ว่าเออเราจะไปทะเลาะเขาทำไมไอ้ทะเลาะนั้นมันจิตไอ้คนที่ทะเลาะกับคนนั้นจิตไม่ดีไอ้จิตที่เถียงเขาไม่ยอมเขานี่มันตัวตนทิฏฐิมานะไอ้ที่รู้ไว้นั้นมันรู้มาทะเลาะเขาเรียนมาทะเลาะเขาโตวันโตคืนมาทะเลาะเขาเอากำลังวางชาสติปัญญาอย่างนี้ที่ว่ามีมาทะเลาะเขามาเถียงเขาเถียงมันหมดแหละไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าผัวว่าเมียไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทำงานเถียงเขาแต่ก็เคยไม่เคยเจอความสุขเลยไม่เจอคนไหนที่ยอมรับเราเลยว่าเราเถียงดีเราทะเลาะดีคนที่ว่าดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนวางเฉยพุทธเจ้าจริงๆได้สอนทัสสะบารมีทำบารมีถึง10อย่างให้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขานะมีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาพุทธเจ้าถือเงี้ยเมตตาอุเบกขาบารมีคนไหนถ้ามีเมตตาก็ต้องอุเบกขาถ้ามีเมตตาไม่อุเบกขาคนนั้นก็ทุกข์เมตตาห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้อย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนคนจิตอ่อนนะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เมตตาเหลือเกินแต่พ่อแม่นี่ทะเลาะกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่แต่กับสัตว์นี่อุ้ยเมตตาสัตว์พอสัตว์ตายร้องไห้แต่กับพ่อแม่นี่กับไม่เมตตาเขาเรียกว่าเมตตาแบบนั้นเมตตาไม่มีอุเบกขาเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาไม่พ้นทุกข์เมตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาไม่มีศีลสมาธิก็เป็นเมตตาของชาวบ้านเมตตาตกเหวถ้าเมตตาถูกต้องก็ต้องเมตตาอุเบกขาบารมีเมตตาที่มีทานศีลภาวนาเมตตาที่เกิดจากจิตสงบ จากการพิจารณาธรรมฉะนั้นจึงว่าคนเราต้องศึกษาจิตตัวเองเพราะจิตนี่มันจะสอนจะมีธรรมบันดาลเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งใดไม่เคยรู้จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็จะรู้เรื่องจิตใจตัวเองนี่พอรู้จิตตัวเองก็จะรู้จักตัวเองก็อ๋อเหล่านี้ที่เถียงเขาที่โกรธเขาที่เอาชนะเวลาคนเถียงกันเนี่ยต้องการชนะผิดถูกก็ต้องการชนะแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ดีชนะ

ขาไม่ยอมคนอื่นแต่จบแล้วเขาไม่มีอะไรจบแล้วก็มีแต่ความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยการเถียงฉะนั้นถ้าคนเรามีเหตุผลสิพูดกันดีๆสิพูดกันด้วยเมตตาสิพูดกันด้วยสติสิเราต้องพูดด้วยไม่ใช่เอาตัวตนไปพูดไม่หาเรื่องทะเลาะใครไม่หาเรื่องเกลียดใครไม่หาเรื่องนินทาว่าร้ายใครไม่หาเรื่องไปกระทบกระเทือนจิตใจใครถ้าคนฉลาดเนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสร้างโลกนี้ให้มีความเจริญคือให้แต่เมตตากันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ด่ากันไม่ให้ลายกันไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ให้บ้านอื่นเป็นทุกข์บ้านเราก็เป็นสุขแต่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นทุกข์ครอบครัวเราก็เป็นทุกข์แต่คนไหนที่ให้ครอบครัวตัวเองเป็นสุขอย่างเดียวแต่ไม่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นสุขอ่ะกรรมมันก็ต้องมาให้ผลกับตัวเองเราต้องให้ครอบครัวเราเป็นคนอื่นเป็นสุขด้วยบ้านใกล้เลือนเคียงเพื่อนฝูงให้เขาสุขให้เขาสงบแล้วเขาก็จะสงบพอสงบไอ้บันดาลความดีที่เขาทำกันนั่นแหละมันก็จะส่งผลให้แก่เราใกล้เคียงในเป็นสุขบางคนเห็นแก่ตัวใครจะทุกข์เท่าไรช่างหัวมันใครจะเจ็บใครจะตายใครจะเสียหายก็ช่างฉันไม่เสียใจฉันไม่กับพอใจสิ่งที่คนอื่นวินาศอันนั้นคนนั้นจะไม่มีความสุขในครอบครัวตัวเองหรอกผลที่สุดกรรมมันก็มาบันดาลให้ตัวเองเดือดร้อนในครอบครัวเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่ดีฉะนั้นเราจึงต้องมีเมตตาไงให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขมีความพ้นทุกข์เพราะถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงเราต้องมาชวนกันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ความสงบสุขแก่ชีวิตของตัวเราและไอ้ตัวตนมันก็จะเบาลงทิฏฐิมานะที่จะไปทะเลาะกันเถียงกันไปว่าร้ายกันพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับธรรมะเอาธรรมะมาสอนพวกเราใครด่าเราก็เป็นมารเรานิ่งให้เขาด่าได้เราก็เป็นพระคนไหนด่าเราเขาก็เป็นมารถ้าเราด่าตอบเราก็เป็นมารตอบถ้าเรานิ่งได้เราก็เป็นพระดังนั้นจึงว่าคนที่ทำคนอื่นเดือดร้อนนั้นเขาก็เดือดร้อนมากกว่าเราคนที่ด่าเราให้เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดที่ใจเขามากกว่าเราแต่ถ้าเราเฉยเสียเราจะไม่รับอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บปวดเลยจึงทำสติทำสมาธิทำอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมเป็นกลางเราจึงต้องฝึกเนี่ยฝึกเพื่อแก้ใจเราเล็กๆน้อยๆนี่แหละแก้ใจเล็กๆน้อยๆนี่แก้ยากนะไอตัวตนเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไอตัวถือมึงถือกูถือรู้ถือดีถืออะไรกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทุกข์ของใจเราฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องฝึกเพื่อจะเรียนตัวเองศึกษาตัวเองมาวัดก็ต้องฝึกอยู่บ้านก็ต้องฝึกถ้าใจเราคิดมากเราก็ไม่มีความสุขหรอกถึงจะร่ำรวยเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มันก็คิดอยู่นั่นแหละฉะนั้นคนที่จะรวยมีเงินมีทองได้ก็ต้องให้ใจนั้นมีสมาธิมีความสงบสุขเข้าจะพอว่าชีวิตนี้ได้มาเพราะความดีที่มีอย่างนี้ก็ข้อบุญของเราเราก็จะเอาทำสิ่งนี้ทำความดีต่อไปให้คนอื่นเป็นสุขกับเราไปด้วยก็มีโอกาสช่วยคนอื่นเกิดความทุกข์ก็เห็นความทุกข์น่าสงสารนะคนมีความทุกข์ที่น่าสงสารทุกข์นี่มันที่สุดของคนละใครก็ไม่อยากจะมีทุกข์เราไม่อยากให้ใครมีทุกข์เลยเพราะคนทุกข์เนี่ยมีความเสียใจมีความผิดหวังลองคิดดูสิโยมมีลูกสาวคนหนึ่งก็รักมีลูกชายคนหนึ่งก็รักความรักเป็นสุขแต่ความรักก็เป็นทุกข์ลูกทำตามเราก็ดีใจลูกไม่ทำตามเราก็เสียใจก็เราก็ทุกข์กับลูกสองคนนั่นแหละไอ้ผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งโอ้ทุกข์

กับลูกกันเองตลอดชีวิตไม่เคยทุกข์เกินแต่ก็มีทุกข์เพราะมีลูกเลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมีลูกเจ็บลูกตายขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกข์แทบจะตายตามมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่ไม่ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่พิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเพราะเราไม่ได้ทำใจไว้ฉะนั้นในโลกนี้เรามีความรักเป็นทุกข์เราก็จะต้องทำใจให้เจริญเมตตากับอุเบกขาให้มากว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเกิดได้มันก็ดับได้ไม่มีอะไรไปห้ามหวงมันได้เลยมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เองมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นของมันอย่างนี้มานานแล้วโยมมันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็เป็นของมันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของมันอย่างนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดำรงอยู่อย่างนี้หากินหาใช้มาพอกินพอใช้ไม่พอกินพอใช้ถูกใจไม่ถูกใจมีแต่เรื่องปัญหานี่เนี่ยไม่มีมนุษย์ที่ไหนหรอกที่ว่าเกิดมาแล้วเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทุกข์เลยมันเป็นทุกข์ที่ใจต่างหากถ้าบุคคลนั้นไม่แสวงหาเข้าสู่ธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่มีใครสมหวังเลยจะไม่มีใครความว่าสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะนี่ถือว่าไม่ทำบาปแต่ทำบุญนะดีกว่าคนที่บอกฉันไม่ต้องเข้าวัดบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำแต่ที่จริงเวลาเขาโกรธคนเขาก็บาปเวลาเขาอยากได้ดีคนเดียวให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาเห็นกับตัวเขาก็เป็นบาปทางใจเขาใจแคบเขาไม่เบียดเบียนใครแต่เขาก็ไม่ให้ใครเขาก็เป็นคนใจแคบเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบารมีสู้กับคนที่เขามาเข้าสู่ศีลธรรมบุญธรรมบุญธรรมมีโอกาสทำอะไรที่ใกล้ตัวเราจะทำจะช่วยจะทำอย่างนั้นถือว่ากำไรบาปก็ไม่ทำแต่บุญธรรมบางคนไม่งั้นบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำคนอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้อะไรไปเลยสู้บุญบาปไม่ทำแต่บุญทำไม่ได้ดีกว่าไอ้คนที่บอกว่าฉันไม่มีบาปไม่มีบุญบุญฉันก็ไม่ทำบาปฉันก็ไม่ทำฉันไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยด่าว่าใครไม่อะไรแต่ที่จริงจิตของเขานั้นก็ยังเป็นปุถุชนยังมีทุกข์ทางใจยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แต่อยากของเขาไม่เบียดเบียนใครก็จริงแต่เขาไม่รู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเขาจะมาวิเศษได้ยังไงเขาก็เกิดได้แค่นั้นเองไม่ได้สร้างบารมีฉะนั้นเราจะไปคิดฉลาดแบบนั้นเราต้องคิดฉลาดแบบตามพุทธเจ้าว่าทานศีลภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอริยทรัพย์เป็นของประเสริฐที่ควรจะทำไว้ในใจเราจะพยายามสะสมสร้างบารมีนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลเองว่าเราทำแล้วเราก็ได้รับความสุขที่แท้จริงบันดาลอะไรก็ใจเราเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างพอบุญเราสำเร็จผลแล้วใจเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกไม่มีอินพรหมเทวดาชั้นใดมาบันดาลหรอกบุญที่เราทำสะสมไว้เต็มหัวใจมากๆเนี่ยจะบันดาลให้เองนะเหมือนอย่างพุทธเจ้านะนะพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านทำบารมีเต็มแล้วบันดาลให้เองเหมือนอย่างในหลวงเนี่ยท่านสร้างบารมีของท่านเนี่ยมีใครบันดาลให้ในหลวงได้ไหมบุญของท่านน่ะบันดาลของท่านเองที่ท่านทำด้วยความดีเนี่ยจะบันดาลให้ท่านไม่ใช่คนโน้นคนนี้บันดาลให้ท่านนะแต่ท่านมีศรัทธาในครบในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามั่นคงต่อศีลฐานภาวนาแต่ก็มุ่งจะทำความดีความดีของท่านเนี่ยบันดาลให้ท่านทำเป็นผู้วิเศษท่านนั้นถ้าเราอยากจะถูกหวยรวยโปอยากจะมีลาภก้อนใหญ่ใครบันดาลให้เราไม่ได้ต้องทำดีต้องสร้างบารมีต้องเป็นคนผู้ให้เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ตนีเป็นคนไม่พยาบาทเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละ
ความดีนั้นจะบันดาลให้สำเร็จผลเองบันดาลให้ปลอดภัยให้แคล้วคลาดไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยเอ๊ะคนนั้นลดความไม่ตายคนนี้ทำไมลดความนิดเดียวตายเฮ้ยทำไมไอ้นั่นตายไอ้นี่ไม่ตายทำไมต่างกันไปคันเดียวต่างกันไอ้คนที่มันไม่ตายนะความดีมันยังบันดาลอยู่ความดีมันยังค้ำจุนคนนั้นอยู่เพราะทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนเขาไล่แหล่งไอ้ความดีเนี่ยบันดาลไม่ใช่หลวงพ่อไหนบันดาลหรอกแต่คนนั้นทำไมทำความดีชาตินี้ทำดีเหลือเกินทำไมเวลาลดความทำไมถึงตายเออความดีไม่ช่วยเลยหรือช่วยให้ไปดีช่วยให้จิตคนนั้นเป็นกุศลและไปเกิดที่ดีแต่ไม่สามารถจะช่วยไม่ให้ตายได้เพราะคนนั้นก็ทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าเพราะคนนั้นเขาทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าแต่ชาตินี้ทำดีก็ช่วยให้จิตใจคนนั้นไปสู่สุคติไปที่ดีและคนที่ว่าเออคนนี้ไม่เห็นดีไอ้คนดีทำไมตายคนไม่ดีทำไมรอดตายแต่ความดีคนนี้ที่เคยทำมาแต่อดีตนั้นเพราะเขาเคยทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนใครถึงตายก็มาทำให้เขารอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของสูตรพุทธศาสนาได้เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นของที่ละเอียดอ่อนเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะเราเห็นแล้วอย่างนี้ว่าโอ้ความดีนี้ทำไปแล้วไม่สูญจะว่าชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีชาติที่แล้วก็ดีก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนบันดาลให้เราสำเร็จทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างเจริญทุกอย่างก็ต้องรีบสะสมกันไม่งั้นทำเล็กๆน้อยไม่พอก็ไปประกันชีวิตตัวเองทั้งชีวิตบางคนทำความดีมาอยู่ได้ไม่มีภัยอันตรายเลยยัน80ปี90ปีจึงตายนั่นเพราะบุญเก่าของเขาทำมาจึงมาค้ำจุนให้เขาอายุยืนได้ถึง80ปี90ปีทำไมคนเนี่ยอายุแค่10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีตายแล้วนั่นความดีเขาทำมาน้อยแต่อดีตชาติชาตินี้เขาทำดีจริงแต่ว่าชาตินี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาไปสู่ข้างหน้าดีแต่อดีตที่เขาทำมานั้นไม่ดีก็มาตัดหลอนเจ้าฉะนั้นจึงว่ากรรมนี่มีต้อง10กว่ากรรมมันจะแนกแตกกลางกันมีทั้งอโหสิมีทั้งพยาบาทมีทั้งบีบคั้นมีทั้งติดตามมีทั้งอภัยทั้งมีทั้งอุปถัมภ์กรรมอุปถัมภ์ก็มีให้คนนั้นเจริญกรรมเบียดเบียนทำให้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมีแต่เรื่องราวตลอดกรรมมาเบียดเบียนมาแต่อดีตกรรมมาตัดรอนพอจะทำความดีพอจะได้ลาภได้ยศก็มาตายเสียมาทุกข์ทรมานเลยกรรมมาตัดรอนแต่พอมีเรื่องมีราวอะไรก็กลับพ้นเหตุเพศภัยไปได้เป็นอโหสิกรรมหรือเป็นอุปธรรมยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งได้ดีเนี่ยก็เรียกกรรมอุปธรรมฉะนั้นกรรมเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวแต่ชื่อว่าทำดีต้องดีหมดนะจะช้าหรือเร็วทำชั่วต้องชั่วหมดจะช้าหรือเร็วก็เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะอย่างน้อยที่โบราณเขาบอกชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบดินเนี่ยถ้าทำจิตให้ว่างก็ตายก็ไม่ตกนรกแหละจิตใจก็ผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสแค่จิตว่างนิดเดียวก็ใช้ได้ขอให้ทำถึงเถอะไอ้จิตวุ่นเนี่ยไม่ต้องทำเรารู้อยู่แล้วว่าวุ่นวายเนี่ยมันทุกข์จริงๆแค่โกรธแค่ไม่ชอบใจเนี่ยหูเล่าร้อนทั้งบ้านเลยตัวเราก็เล่าร้อนมองหน้าใครก็ไม่สมสุขกายก็ร้อนใจก็ร้อนคนอื่นก็พลอยร้อนไปกับเราเพราะใจเราไม่ดีเท่านั้นร้อนหมดแต่ถ้าใจเราดีกายก็ดีใจก็ดีเย็นไปหมดตัวเราก็เย็นหน้าก็เย็นใจก็เย็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็เย็นไปหมดเนี่ยดีมันเย็นอย่างนั้นไม่ดีมันร้อนอย่างนั้น
ที่มานี่อยากให้เราปฏิบัติกันนะไม่ได้มามั่งนั่งฟังเทศอย่างเดียวไม่ได้มานั่งฟังธรรมะอย่างเดียวไม่ได้มานั่งตักบาตรทำบุญอย่างเดียวต้องฝึกจิตให้เป็นคนฉลาดในอุบายรู้จิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองเข้าใจจิตตัวเองนั่นแหละจึงจะถึงซึ่งคำสอนพุทธเจ้าจึงจะถึงว่าวัดผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราเข้าถึงธรรมต้องฝึกกันไปแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ความหลงความโง่ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนามันจะหายไปหมดมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่าพระไตรปิฎกในใจเราเอาละการบรรยายมาก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ชนีมารับลูกศึกนะลูกศึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าศึกไปเนี่ยแม่ไม่ได้อะไรพ่อไม่ได้อะไรพ่อแม่เนี่ยได้ลูกดีไปนะอย่างน้อยเนี่ยลูกก็มาสวดมนต์ภาวนาต้องเดือนหนึ่งโยมก็นิสัยอันเนี้ยก็จะติดตัวไปถือเขาจะไปเหมือนเดิมเราก็จะไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขาโยมว่าแหมเนี่ยไปบวชมาตั้งเดือนหนึ่งดูแลเรียบร้อยกลับมาก็กระโดกกระเดกเหมือนเดิมอย่าไปว่าเขาโยมฟังวันนี้เพราะเด็กนี่เขามีความละอายแล้วโยมนะโยมเอาลูกไปเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องว่าเขาดื้อเขาสนถ้าจะว่าเขาก็ว่าแบบคนฉลาดนะพระนี่ท่านสอนเป็นสอนด้วยอุบายสอนไปด้วยอุบายแล้วเด็กเนี่ยโยมเด็กสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีมันชอบให้ผู้ใหญ่ชมว่าดีทัศน์ติแล้วตรงกันข้ามเลยดังนั้นถ้าลูกโยมมาไปเนี่ยก็เหมือนโคนันทวิสารนะโยมนะโยมเอาโคนันทวิสารไปใช้โยมจะใช้ไงโยมฮะเนี่ยโยมเอาลูกไปลูกเอาไปเนี่ยเหมือนโคนันทวิสารถ้าโยมพูดดีมันก็ลากเกวียนให้โยมร้อยเล่มก็ลากได้ถ้าพูดไม่ดีมันหนีเลยหนีออกจากบ้านเลยนะโบราณเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องพูดกับเขาดีๆอย่างลูกโยมมาบวชเนี่ยเป็นคนดีมาแล้วนะเป็นคนมีศีลธรรมออกไปแล้วโยมไปขัดเกลาเอาเถอะอย่าไปดุจะไปด่าเขาไม่ดีลูกพระแล้วไปด่าเขายับยั้งไปขายไม่ได้แล้วโยมต้องไปสอนแบบผู้ดีนะเข้าไปเนี่ยเขาเป็นผู้ดีไปแล้วโยมต้องไปสอนเขาแบบผู้ดีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เอ๊ะลูกคุณนี่งั้นงี้ด่าคำหยาบไปขายนั่นแหละแสดงว่าหาว่าลูกไม่ดีเพ้อเผลอจริงๆไอ้ตัวนะไม่ผู้ดีไปสอนลูกแบบไม่ผู้ดีนะดังนั้นเราต้องสอนลูกแบบผู้ดีโยมเขาจะเป็นผู้ดีกับเราไอ้ผู้ดีไม่ผู้ดีมันอยู่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมานะทำไมมาอยู่วัดเนี่ยเขาจึงรู้เรื่องทำไมเขาจึงรู้เรื่องอันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะอยู่วัดเนี่ยเขาพูดกับพระรู้เรื่องพระก็พูดกับเขารู้เรื่องสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งเขาก็สวดได้ล้างบาตรบิณฑบาตสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรต่ออะไรเรื่องที่เป็นคนโตๆไม่ได้มาทำเลยอะแต่เขาทำได้นะโยมแสดงว่าเขาทำได้เนี่ยเขารู้เรื่องไหมโยมเขารู้เรื่องหมดทุกคนเลยสวดมนต์เช้ามนต์เย็นได้ตีสามครึ่งตีสี่นั่งสมาธิกลางคืนฟังธรรมะโอ้เป็นเรื่องที่เขาทำได้เป็นเดือนๆและออกไปเนี่ยโยมหาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยหาว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันใครไม่รู้เรื่องกันแน่นะไอ้นี่ดื้องั้นงี้แสดงว่าเราอาจจะสอนลูกตามใจตัวเองโกรธขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นไม่ชอบใจเขาไม่ทำเขาไม่ถูกใจเราก็หาว่าเขาไม่ดีท่านั้นเพียงว่าเราจะต้องมองดูลูกว่าลูกเรามีที่ใส่ยังไงเราเลี้ยงผู้เลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วย
เลี้ยงเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนเพื่อนเลี้ยงเป็นคนสนิทที่คุยกันสนุกคุยกันรู้เรื่องเราจะรู้นิสัยเขาทุกอย่างเขาจะขายออกมาเองทำไมเด็กจึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่วัยรุ่นก็เพราะวัยรุ่นพูดกันรู้เรื่องไม่แดงดุไม่บังคับอะไรเราไม่มาวางระบบกฎระเบียบอะไรกับเรามากเด็กจึงรักเพื่อนเพราะเพื่อนเอาใจใส่เราแต่ทำไมพ่อแม่เป็นเพื่อนไม่ได้ล่ะโยมกลัวจะเสียความเป็นพ่อแม่ไปไงกลัวลูกจะไม่เก่งกลัวลูกจะดื้อที่จริงคนไหนที่วางตัวว่ากูจะต้องข่มให้ลูกกลัวกูเป็นพ่อกูจะต้องให้ลูกกลัวกูไปไม่งั้นลูกมันจะดื้อแต่จริงถ้าเป็นพ่อที่มีเป็นผู้ดีเนี่ยก็คบกับลูกสิคุยกับลูกคบกับลูกแต่เราจะไปเล่นจนเกินไปจนเด็กไม่เกรงใจเราก็คบกับลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกแต่เรามีเหตุผลแบบคนโตมีอะไรก็สอดแทรกความดีให้เขาไปคำพูดแบบคนโตมันมีมากกว่าเขาอย่างนั้นเขาจะรู้เลยเขาก็จะรักพ่อเหมือนเพื่อนจะไม่อยากไปไหนอย่ารักแม่เหมือนเพื่อนไม่อยากไปไหนคุยเพื่อนมีอยู่ในบ้านแล้วไปทำไมเพื่อนข้างนอกก็ไม่ให้อะไรสู้เพื่อนในบ้านไม่ได้เด็กเขาก็ฉลาดเองฉลาดจะใช้เพื่อนเป็นแต่นี้ที่เด็กออกนอกบ้านทุกวันนี้เพราะเด็กไม่มีเพื่อนที่บ้านทำไมไม่มีเพื่อนล่ะก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ไม่ได้ทำไมเด็กจึงไม่ไปนอกบ้านก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ได้ใช่ไหมฉะนั้นคนคนเดียวต้องทำให้ได้หลายอย่างเด็กเนี่ยมันเป็นผู้รับเป็นผู้รับไม่ใช่โง่ฮะฟังอะไรที่มันรู้แต่มันจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเด็กแต่ที่จริงเขาก็ยังไม่ทำหรอกเขาฟังเขารู้เรื่องแต่เขายังทำไม่ได้เขายังมีตัวขี้เกียจตัวอะไรแบบโลโลเล่อยู่แต่ว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าไปเอาให้ได้อย่างใจอย่างเงี้ยพระท่านมาสอนเนี่ยท่านสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองอาบน้ำเองซักจีวรเองทำอะไรต่ออะไรพยายามให้เขาเป็นคนยกย่องให้เขาเป็นคนเก่งคนดีคนสามารถแล้วทำไมพระอยู่กับพระได้ล่ะไม่ได้ตีอาตมาบอกว่าไม่ต้องตีแต่ลงโทษมีให้นั่งกรรมฐานนายกับคนอื่นให้เดินจงกรมให้ยืนอย่างเงี้ยคนไหนสนก็ให้นั่งมากคนอื่นเงี้ยคนไหนดื้อก็ให้ยืนแต่อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ลงโทษอะไรให้เขาทำบุญให้มากขึ้นเพราะเขามีบารมีน้อยเขาจึงได้ดื้อได้สนเขาเพิ่มบุญให้เขาให้ยืนจงกรมให้เดินจงกรมมากขึ้นให้นั่งสมาธิมากขึ้นให้เขาหลับตามากขึ้นเขาค่อยละเอียดอ่อนไปเขาบอกว่าเลิกดื้อเองนี่เป็นวิธีสอนของพระเป็นอย่างนี้โยมให้บุญกุศลเขามากขึ้นเขาก็ดีฉะนั้นอย่างโบราณเขาถึงได้เล่าเรื่องโคนันทวิสารได้ไหมมีโคมีกำลังตัวหนึ่งเนี่ยเอาไอ้นี่ก็มาโคตัวเองนี่แรงมากก็หลงตัวเองว่าโคตัวเองแรงก็เอาไปพนันกับชาวบ้านว่าโคของฉันนี่สามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มเลยก็บอกไม่มีอะโคแล้วมันจะแรงงั้นบอกลองสิพนันกันนี่ก็เกียมเงินเกียมทองไปพนันเขาพอเทียมเกวียนแล้วก็เอาไอ้เจ้าโคถอยไอ้เจ้าโคดื้อมึงจงลากเกวียนไปไอ้ขี้เกียจไอ้โคดื้อผู้ชายหยาบคายโคมันก็ยืนเฉยเลยมันโกรธด่ามันนี่มันยืนเฉยเลยเสียพนันทำไงโหเสียใจกลับมาบ้านร้องไห้หมดตัวละไอ้โคก็สงสารคิดได้ก็มาบอกเจ้าของว่าเอาพนันใหม่คราวนี้ให้พูดดีๆหน่อยจ้ะอันนี้ก็เลยต้องไปขายของมาสมบัติมาพนันใหม่เอาเท่าเก่ามากกว่าเก่าอีกอันนี้เอ๊ะมึงแพ้พนันแล้วมึงจะมาพนันได้ไงอีกคราวเนี้ยชนะเอางั้นก็พนันกันเท่าตัวพ่อจำเริญพ่อโคนันทวิสารพ่อจำเริญพ่อมหากำลังพ่อจงลากเกวียนไปเถิดพ่อเจริญโอ้โคนันทวิสารก็ลากจากขัวไปทายลากได้เลยอันนี้ก็เลยได้เงินมาเนี่ยโบราณเขาบอกกันว่าใช้คนเนี่ยอย่าใช้แบบหยาบคายลูกเราเนี่ยมันโคนันทวิสารโยม
ลูกเราสาม

มีเราภรรยาเราเพื่อนเราเนี่ยมันพวกมันทวิสารนั่นแหละพวกมีกำลังช่วยเราได้ดังนั้นเนี่ยจะพูดดีหรือพูดลายถ้าพูดลายก็ไม่ช่วยถ้าพูดดีก็ช่วยเพราะมันมีกำลังทุกคนที่จะช่วยเราได้ยอมเอาลูกดีไปแต่นี้เด็กเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเด็กอยู่ดีโยมจะเอาให้แน่ว่ามาอยู่วัดแล้วแม่เขาบอกว่าไปบวชอยู่วัดแล้วกลับมาอย่างผ้าผ่าใบมันนิสัยเด็กบางคนมันไม่เหมือนกันใช่บางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านมันเปลี่ยนนิสัยหมดเป็นผ้าผ่าใบเลยเรียบร้อยหมดช่วยพ่อช่วยแม่อุ้ยบางคนนี่ไปเชียร์ทั่วบ้านแบบเอาลูกไปบวชบ้างสิดูสิลูกฉันเนี่ยโหเปลี่ยนแปลงนิสัยหมดเลยอย่างนี้เรียนก็เก่งว่านอนสอนง่ายแต่ก่อนไม่บวชไม่เอาไหนเลยเราก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมลูกมันนอนเป็นอย่างนั้น

เราก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมลูกบรรนนท์เป็นอย่างนั้นลูกบรรลามันก็ฉลาดแต่มันยังฉลาดแบบเด็กๆอยู่บางทีก็นิสัยคนเรามันไม่เรียบร้อยเหมือนกันฉลาดเรียบร้อยฉลาดไม่เรียบร้อยแต่ยังไงเราก็ต้องดูจิตใจของเขาไปประคับประคองเขาไปให้เขาเป็นคนดีให้ได้อาตมานี่คอยบอกด้วยเด็กๆเนี่ยห้ามว่าดื้อห้ามว่าเกยห้ามว่าสนและจะตามปากพ่อแม่ปู่ย่าไงที่จริงคนที่ให้เขานะให้เกให้ดื้อแต่ไม่ใช่ใครหรอกผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนว่าเขาเองเนี่ยดื้อแล้วมันดื้อจริงๆโยมแล้วบอกโอ้ยเนี่ยขยันฉลาดมันฉลาดจริงๆโยมเด็กนี่มันแปลกมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม้อ่อนนะดัดยังไงก็ไปเนี่ยฉลาดขยันอุ้ยช่วยพ่อแม่จังเลยเนี่ยนู้นมีอะไรแย่งทำหมดนะมันแย่งทำทุกวันเลยโยมแต่บอกว่ามันขี้เกียจหลังยาวมันไปนอนเลยหลังไม่ทำหรอกมันแค้นใจอยู่ข้างในอ่ะกูไม่ทำอยากว่ากูดื้อเก็บไว้ตั้งหลายวันว่าครั้งเดียวเก็บเป็นปีเลยดื้อตลอดเลยชมครั้งเดียวดีใจทำตายถ้ามาเคยเป็นเด็กเนี่ยถ้ามาจำได้อ่ะใช่ไหมโยมต้องใส่จะลืมอ่ะมันฟุ้งซ่านเลยลืมหมดพอมีลูกมีผัววุ่นวายเลยลืมหมดเลยลืมไอ้ความเป็นเด็กใช่ไหมไปนั่งสมาธิดูสิอาตมานั่งสมาธิจะเห็นตั้งแต่เองเป็นเด็กมาเลยเห็นแล้วพูดอะไรทำอะไรเห็นหมดเลยแต่มาไปนั่งอยู่ที่ประชาสามเดือนมันเห็นเลยโอ้เป็นเด็กกูทำอะไรต่ออะไรใช่เห็นมาเลยรู้มาเลยพูดอะไรพูดยังไงพูดหยาบพูดไม่หยาบทำอะไรเรื่องอะไรมันมารู้มาเลยโอ้มันจึงได้เออถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่รู้เรื่องความเป็นเด็กเลยแม้แต่คำพูดเนี่ยยังมากลับมาพูดใหม่ได้เลยเอ้าทำไมเราไปพูดอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเราไปทำอย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่เห็นตัวเรานะแต่พอเราไปนั่งเงียบๆมันจะปรากฏเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยมันก็กลับมาพิจารณาโอ้มันเป็นไปได้ไงเราจะรู้ว่าเด็กนี่ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากทุกคนละเอียดอ่อนต่อคำพูดเชื่อเถอะละเอียดอ่อนนะโยมนะคำประสบประมาทความดูถูกเนี่ยถ้าเรารักใครอย่าสบประมาทจะดูถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกเนี่ยแต่เราต้องฉลาดในการสบประมาทดูถูกให้คนนั้นเขามานะทำให้ได้แต่จะไปสบประมาทดูถูกประเภทที่พูดในเขาเจ็บใจพูดในตัวเองแบบสบายใจแล้วก็ไปสบประมาทดูถูกด้วยอารมณ์งั้นไม่ถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกว่าไอ้หน่ายอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาพอสบประมาทนี้เขาจะทำได้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเก็บไปหมดเลยฉะนั้นถึงว่าบางทีคำสบประมาทก็ให้ประโยชน์กับคนนั้นถ้าคนนั้นเขามีอุบายถ้าสบประมาทบางอย่างก็ทำลายเขาอย่างคนหนึ่งหมอดูเขาดูว่าคุณเนี่ยนะจะขอทานเนี่ยต่อไปคุณเนี่ยจะขอทานจะอดอยากคุณจะยากจนโอ้ดวงคุณนี่เป็นเศรษฐีเนี่ยไอ้คนที่จะยากจนกูตายแล้วกูจะพึ่งใครโง่เฮงกูไม่ดีหมดเลยมันไม่ดีหมดเลยก็เอาสิเรื่องอะไรกูจะอดตายนะขยันเลยคนนี้คนไหนมีเงินก็ไปช่วยเขาทำคนไหนมีงานก็ไปช่วยเขาทำเข้าหาคนมีเงินเข้าหาคนมีงานกลัวอดนะทำใหญ่เลยขยันไอ้นั่นเข้าตัวแก่เขาเห็นใจเขาก็เอาให้ทำโน่นให้ทำนี่นะเขาทำไปทำมากลายเป็นเศรษฐีไปเลยโยมหมอดูผิดอีตรงนี้เองหมอดูผิดอีตรงที่ว่าที่จริงแล้วหมอดูนะมันถูกนะถ้าหมอไม่ดูได้นะมันจนตลอดชีวิตเลยโชคดีตรงมันมีหมอดูมันทักไม่ดีอ่ะมันก็เลยกลัวอดตายไอ้คนนั้นบอกว่าเนี่ยใครจะสบายทั้งชาติไอ้นั่นบอกครูไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสบายแล้วครูทั้งชาติเลยเขาบอกแกกูจะรวยเพราะตัวจนทั้งชาติเลยเพราะมันไม่ทำอะไรมันก็เลยจนแต่นี้โยมจะเอาลูกของโยมกลับไปนะโยมก็เอาไปดีแล้วเอาไปดูแลให้ดีไปลูกเลี้ยงลูกแบบผู้ดีโยมจะเลี้ยงลูกแบบสลัมเลี้ยงลูกแบบหยาบๆคล้ายๆไม่ดีมันจะรับคำพูดคำจาเนี่ยสำคัญอย่าด่าหยาบคายกับลูกนะคำพูดที่ไม่ดีอย่าไปด่าต้องพูดดีๆได้เป็นมงคลกับลูกฉะนั้นในเรื่องอารมณ์เนี่ย

0: สำคัญโกรธสามีมาด่าลูกโกรธลูกไปด่าคนนี้ไปด่าคนโน้นเนี่ยโกรธภรรยาไปด่าลูกเขาเรียกว่าโบราณตีงัวกระทบคาดทำผัวไม่ได้ทำเมียไม่ได้ไปออกกับลูกก็มีทำอะไรไม่สำเร็จกลับมาใส่กับครอบครัวก็มีฉะนั้นเราต้องแยกแยะจิตใจเนี่ยสำคัญถึงว่าเราต้องมาสงบกันนี่ไงเด็กเนี่ยมันน่ารักทุกคนนะโยมเด็กที่มาบวชเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนโยมจะไปว่าเขาไม่ดีนะโยมอยู่ที่โยมเท่านั้นโยมจะสร้างให้เขาดีหรือไม่ดีอันนี้สำคัญต้องเข้าใจด้วยแล้วเขามาบวชเนี่ยเขาก็ได้บุญบารมีมีนิสัยแล้วโยมเนี่ยมาเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้ามาเป็นญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อฟังเชื่อฝังพระครูบาอาจารย์เชื่อเขากลัวเขาเคารพนะเขาไม่ใช่ก็อยู่นอกคอกละฮะเขาเชื่อฟังตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะโยมไปเนี่ยนะไปเดือนนึงกลับไปเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนนิสัยเดิมมันเขาเลยก็มันไม่เปลี่ยนหรอกโยมที่ตอนมาอยู่วัดมันเปลี่ยนแต่กลับไปเขาเด็กเหมือนเดิมโยมแต่เขาเริ่มรู้นะพูดอะไรเขาเริ่มรู้แหละเขาไม่เหมือนเด็กก่อนแหละเขาเริ่มฟังอะไรรู้เรื่องแล้วโยมเขาฉลาดกว่าเก่าแหละบางฮะเขาจะเริ่มไม่เหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้โยมก็ต้องเกรงใจเขาว่าเราเอาลูกของเราไปนี่เป็นลูกแก้วลูกที่ดีถ้าโกรธเขาก็เราก็ต้องระงับความโกรธพอเราระงับความโกรธไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็โอ้แม่นี่มีธรรมะพ่อนี่มีธรรมะพอหลังไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนละไม่ทำให้พ่อแม่โกรธไม่ทำให้พ่อแม่กระเทือนใจถ้าเราระงับความโกรธได้ไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็จะรู้จักเราเพราะรู้ว่าคนไม่โกรธคือคนดีคนโกรธคือคนเสียคนพูดจาหยาบคายคือคนไม่ดีพูดจาไพเราะคือคนดีเด็กเขารู้แล้วตอนนี้โยมเด็กเขารู้แล้วมีใครพูดดีไม่ดีเขาเริ่มรู้เขาจะทำได้ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเขามีเซนในตัวเขาแล้วฉะนั้นจะไปว่าไม่นั่นมันต้องว่าพ่อว่าแม่นะลูกไม่ดีไปว่าเลยว่าตัวแม่เองไม่ดีสอนลูกไม่เป็นใช่ไหมโง่กับตัวเองนะโง่เลือดมันโง่ไม่ใช่ลูกมันโง่ตัวเองมันเลือดโง่เองอะไปด่าใครโยมถ้าลูกมันฉลาดก็เนี่ยกูฉลาดลูกก็เลยฉลาดไอ้มึงนี่โง่มันดูที่จริงไอ้โง่น่ะมันออกจากปากตัวเองนะไปด่าว่าลูกโง่น่ะมันไม่ใช่พ่อแม่มันโง่ต่างหากลูกไม่โง่หรอกเหมือนกับเอานกแก้ว2ตัวไปนะโยมนกแก้ว2ตัวน่ะตัวหนึ่งนะไอ้นกแก้วน่ะมันทำรังอยู่ชายน้ำอ่ะอยู่ชายน้ำแต่แล้วก็ลมพัดฝนตกลมพัดไอ้ตัวหนึ่งก็ลอยไปภูเขาลูกหนึ่งก็ฤาษีก็เก็บได้ไอ้ตัวหนึ่งมันลอยเลยไปทางหนังเขาโดนโจรเก็บได้ไอ้นกสองตัวเนี่ยฤาษีก็รู้ว่ามันรังเดียวกันไอ้ฤาษีก็มาเลี้ยงก็สอนให้พูดธรรมะธรรมโมบาปบุญคุณโทษพูดไอ้นกแก้วตัวนี้ก็พูดแบบธรรมะธรรมโมใครมาก็เชิญมานั่งนะงั้นเดี๋ยวพ่อฉันมากินโน่นกินนี่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็พูดไปตามภาษานกไอ้ตัวโจรมันก็เป็นโจรทีนี้พระเจ้าไปดินเนี่ยเสด็จประพาสป่ามาก็หลงทางไปล่าสัตว์หลงทางก็ขับกวางขับเก้งก็หลงตอนนี้ก็ทำไงก็พัดพวกก็มาก็สองอามาตย์สองคนก็ไปอยู่หลังเขาก็เหนื่อยก็นอนดูหลังเขาไอ้นกแก้วบินมาเห็นเลยพูดบนยอดไม้อู้เหยื่อมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อกูให้พ่อมาจับมึงมาฆ่ามึงเอาเครื่องแก่งแต่งตัวเพราะไอ้เจ้านั้นพระเจ้านั้นแต่งตัวดีเดี๋ยวจะไปบอกพ่อกูมาจับมึงมาเอามึงมาฆ่ามึงมาเอาเครื่องแต่งตัวไอ้นกแก้วก็บินไปเลยไอเจ้าไปดินสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกมาเฮ้ยภัยจะมาถึงตัวแหละแสดงว่านกตัวนี้จะต้องไปบอกเจ้านายเข้ามาก็ควบมาหนีมาทางเขาแถบนี้อีกวิ่งมาพอมาทางนี้มาเจอนกแก้วตัวนี้เป็นอสมฤาษี มันรู้เลยนะบอกเชิญข้าแต่ท่านพระราชาเชิญท่านประทับนั่งก่อนเสวยน้ำก่อนเสวยผลไม้ก่อนทักทายอย่างดีแต่พูดจาไพเราะเจ้าปิริงก็งงอะไรนกแก้วมันพูดได้ไอ้ตัวโนก็พูดลายไอ้ตัวนี้ก็พูดดีก็พอฤาษีมันก็แล้วก็ถามว่าฤาษีไปไหนบอกพ่อฉันยังไม่อยู่เข้าไปในป่าพอตกก็เลยรอให้ฤาษีกลับมาก็ถามว่าทำไมนกแก้วของท่านเนี่ยจึงพูดไพเราะเหลือเกินพูดแต่ศีลพูดแต่ธรรมไอ้นกแก้วอยู่ฝั่งเขาแล้วทำไมมันพูดฆ่าฆ่าอยู่ตลอดเลยก็บอกไอ้นกแก้วนี่คือลังเดียวกันไอ้ตัวหนึ่งลอยมันลอยน้ำไปอยู่ฝั่งโนนโจรเขาเจ็บไอ้ตัวที่พูดดีเนี่ยอาตมาเอามาเลี้ยงไว้แบ่งคนละตัวเท่านั้นที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าความร้ายไม่อยู่ที่นกแก้วหรอกความร้ายไม่อยู่ที่คนสอนเพราะนกแก้วตัวนนท์มันร้ายเพราะคนสอนไม่ดีไอ้ตัวนี้ดีเพราะว่ามาอยู่กับคนดีพระราชาเลยจดจำไว้เลยว่ากูกลับไปบ้านเมืองจะบริหารบ้านเมืองได้เด็กคนนี้ทีนี้จะสร้างครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ดีๆให้สอนเด็กให้ดีให้หมดจะให้พ่อแม่เนี่ยอบรมบ่มนิสัยลูกให้ดีรู้แล้วว่าถ้าจะเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายเนี่ยจะเป็นผู้ดีเนี่ยอยู่ที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่อบรมพระราชาได้ธรรมะเลยโยมกลับไปเลยไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญได้เลยอันนี้รู้แล้วว่าไอ้คนเป็นโจรนี่ไม่ใช่อะไรพ่อแม่เป็นโจรพ่อแม่มีปัญหาฉะนั้นถึงว่าเนี่ยนะมันโยมลูกโยมก็เหมือนนกแก้วมาอยู่กับฤาษีนะกลับไปบ้านโยมก็ไปเลี้ยงต่อไปให้เป็นเด็กดีก็ต้องพูดดี
1: ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกอนุของจิตดังนั้นคนเราบางทีเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบก็จริงเราก็เริ่มต้นเราก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบขอให้เข้าสมาธิได้วันหนึ่งทุกวันเราต้องการความสงบต้องการความสุขรู้สึกติดสุขคนทำสมาธิโดยมากจะติดสุขติดสุขติดปิติติดอุเบกขาก็จะติดพักหนึ่งเมื่อมีครูบาอาจารย์มาว่าให้เรากระเทือนใจให้เราคิดความสุขนั้นก็จะดับไปปิติก็จะดับไปก็จะกลับมาคิดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็เลยเข้าใจว่าที่ครูบาอาจารย์เตือนว่าเรานั้นกลายเป็นว่าทุกข์เกิดขึ้นการปรุงแต่งไอ้ที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ปิติอย่างเดียวมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวเป็นเดือนๆก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย 2-3 เดือนเมื่อเราติดสุขมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็มาว่าเราทันทีมาเตือนเรารู้ว่าเราไม่มีสติที่จะดูจิตตัวเองพอใจในความสุขความสงบติดในคืออยากจะเห็นคือแสงสว่างเป็นรู้สึกว่ามีความสุขพอมีโอภาสมีแสงสว่างแล้วมีนิมิตเนี่ยเรารู้สึกชอบนิมิตชอบแสงสว่างชอบที่จะเห็นชอบที่จะมาได้อารมณ์ทางกรรมฐานทางเกิดนิมิตจะเกิดแสงสว่างพอใจเมื่อเป็นงั้นเราก็ถูกวิปัสสนูกิเลสรูปกิเลสครอบงำเราก็คิดว่าเราถึงสมาธิแล้วแต่จริงสมาธิมันมีแต่มันปัญญามันไม่เกิดแต่เมื่อใดทุกข์เกิดขึ้นเข้ามาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในขันธ์ห้าของเราเนี่ยเราจึงเห็นความทุกข์ของจิตอ๋อความทุกข์ของจิตนี่มันถูกสุขปิดบังไว้เมื่อความทุกข์ของจิตมันถูกปิติสุขเวทนาปิดบังไว้จึงเข้าใจอ๋อนี่ฌานโลกีหรือเป็นฌานฤาษีเป็นขนินทับหญ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาใจเราได้เลยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ซะจนล้นเหลือเรามีสุขก็สุขซะจนไม่รู้จักอิ่มจักพอ นั้นพวกกรรมฐานจึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงสุขมากทุกข์มากมันไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ก็เลยทุกข์เวลาทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดเวลาสุขก็สุขที่สุดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงทางดับทุกข์ไม่รู้ว่าทางดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมนุษย์เราเนี่ยโดยมากก็ติดสุขแสวงหาความสุขกันยาวหวังว่าจะได้ความสุขทุกคนหวังว่าความสุขคิดว่าความสุขนี่มันถาวรแต่ความสุขมันไม่ถาวรแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราก็ต้องพลีชีพด้วยการให้แก่ธรรมชาติคืนไปเราเกิดมานี้ก็อาศัยข้าวน้ำพ่อแม่ให้มาเรือนเนื้อพ่อแม่ให้มาไม่ได้อาศัยวิญญาณครองอาศัยอยู่ตัวรู้อยู่ตัวรู้ก็คือตัวที่เราพูดได้คิดได้นี่เองที่เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้นี่คือตัวรู้แต่ที่จริงแล้วตัวรู้มันก็มีได้ไม่ครบเพราะรู้มันไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้มันรู้แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนรู้แค่จะแบบคนธรรมดาไม่ได้รู้จิตที่สว่างหรือว่างไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองคนในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกปุถุชนคือคนไม่รู้ทันจิตตัวเองเมื่อคนไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เลยโกรธง่ายหายเร็วพยาบาทลึกก็เป็นความโกรธที่ผูกแน่นไว้ในหัวใจในอเนกอนันตชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วความรักก็รักผูกไว้เป็นความหลงที่ไม่สามารถที่จะถอดถอนความรักความหลงนี่ออกไปได้เหมือนคนรักบ้านตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้รักรถก็รักที่จริงไปไหนไม่ได้รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับแต่งตัวรักชื่อเสียงรักวงตระกูลรักพ่อรักแม่รักที่จริงบางคนกระดาษใบเดียวก็รักบางคนกระดาษใบเดียวเนี่ยรักอะไรฉันเรียนมามากฉันได้ประกาศไปรษณียบัตรอันนี้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ฉันไปเรียนมาจากมือนอกมานาลักกระดาษใบเดียวแต่ไม่ได้เตรียมตัวว่ากระดาษใบเนี้ยมันก็ช่วยให้เรามีคนรู้จักเรามีคนยกย่องเรามีคนสรรเสริญเราแต่หารู้ไหมว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราชราลงเราเจ็บเอาแค่คนเป็นมะเร็งเนี่ยหรือเป็นโรคอัมพาตหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกที่สุดชีวิตก็คือเราไม่สามารถจะรักษาตัวเองให้หายได้แต่ก็จะมองเห็นว่าที่เราคิดว่าหมอเนี่ยวิเศษเหลือเกินที่จะช่วยเราได้ไปเรียนจบวิทยาศาสตร์มาคือไปช่วยเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีใครแก้ทุกข์เราได้เลยทุกข์ที่อยู่ในกายเราไม่มีใครแก้ได้ทุกข์ที่เรามีความห่วงความรักกังวลว่าที่เราเคยกินได้เคยเดินได้เคยไปไหนมาไหนได้เราต้องมานอนกองอยู่กับพื้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรของเราตอนดีๆเราก็เดินดูบ้านโน้นบ้านนี้ได้ไปโน้นไปนี้ได้แต่พอเราป่วยแล้วเราไม่สามารถจะไปไหนได้เลยอันนี้จึงรู้ว่าสุดท้ายชีวิตเราได้แค่นี้เองสิ่งตอบแทนที่เราทำมาทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านรู้ว่าชีวิตมันจะไม่ได้อะไรถ้าเรามัวหลงอยู่มัวหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นของเราแสวงหาลาภยศสรรเสริญนี่เป็นของเราบูชาความยิ่งใหญ่ดูว่าบูชาความลาภมีลาภไม่อยากเสื่อมลาภมียศไม่อยากเสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้ใครนินทามีสุขไม่อยากให้สุขหมดไปมีบริวารไม่อยากให้มีบริวารหมดไปมีเงินไม่อยากให้เงินหมดไปมีรูปร่างหน้าตาที่แข็งแรงหน้าตาดีก็ไม่อยากให้มันเสื่อมไปแม้แต่ผมงอกสักเส้นก็ไม่อยากให้งอกฟันสักหักซี่หนึ่งก็ไม่อยากปกที่ไม่อยากให้หักแต่พอมันเป็นไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังทุกข์ในขันธ์5เกิดขึ้นที่พระเจ้าขันธ์5เป็นของหนักเนื้อ ขันธ์5เป็นของทุกข์แบกขันธ์5ไป

เกี่ยวกันห้ามาที่สุดก็วางขันห้าลงเพราะพระนิพพานพระองค์วางขันห้าด้วยปัญญาด้วยนิพพานดังนั้นคนเราโดยมากก็คิดไม่เป็นนะเพราะว่ามุ่งแต่จะไปข้างหน้ามุ่งแต่จะไปหาลาภที่ถาวรยศที่ถาวรสรรเสริญที่ถาวรมิตรที่ถาวรหวังว่าจะไปหาของถาวรแต่ของเหล่านั้นเป็นล้วนแต่ไปข้างหน้าไม่มีเลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเหมือนเราเหมือนกับนกที่บินไปออกจากฝั่งไปหาทะเลว่าจะไปหาฝั่งให้ได้มันบินไปไม่ถึงฝั่งหรอกถ้ามันไม่กลับที่เดิมนกนางแอ่นหรือนกนางนวลเลยบอกว่านกที่มันหลงทะเลนะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยฉันจะบินไปหากินแต่ฉันจะไม่กลับมาเลยไอ้นี่ฝั่งนี่มันไม่มีอะไรเลยข้างหน้าเนี่ยมันคงจะมีอาหารมากมายอากาศในท้องฟ้าคงจะมีพวกแมลงทั้งหลายมีปลาทั้งหลายแบกไว้ให้เรากินก็บินไปเพื่อไปหาฝั่งข้างหน้าความหลงคนเราเหมือนกันมันบินเท่าไหร่กี่วันกี่คืนที่สุดถ้ามันไม่กลับมามันก็ถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่เหนียวมันก็จมตายในกลางทะเลนั่นเองถ้ามันหลงว่าตัวเองเนี่ยบินไปถึงมีกำลังพอแต่ถ้าเป็นนกที่ฉลาดมันก็บอกว่าฉันเจอตรงไหนฉันก็เกาะตรงนั้นหรือไม่ก็ไปไม่นานเราก็ขอกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยที่จะให้สงบเนี่ยก็ต้องเข้ามาหาดูกายตัวเองจะคิดไปกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องก็ต้องกลับมาเห็นหน้าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ตัวเองหายใจอยู่ตัวเองพูดโทอยู่ทำโมทำโกยหรือเห็นตัวเองกำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังหยิบกำลังทำอะไรอยู่จะคิดถ้ากี่ร้อยเรื่องอยากรวยอยากสวยอยากมีอะไรแต่เมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ปัจจุบันธรรมน้องปัจจุบันเป็นงี้เหรอปัจจุบันก็ตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ที่มันจิตมันออกจากร่างไปปรุงแต่งข้างนอกอ่ะมันคิดว่ามีเยอะพอจิตเผลอตัวมันจะมีเยอะความโกรธก็เยอะความโลภ ก็เยอะความหลงความรักความชังก็มากนี่คือความหลงที่มีโลภะอยู่ในตัวมันอยู่มีความโกรธมีความรักความชังอยู่ในตัวของความหลงความหลงเป็นตัวหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมจิตเหล่านี้เมื่อโกรธมากมันก็หลงเมื่อรักมากมันก็หลงเมื่อโลภมากมันก็หลงมันควบคุมด้วยความหลงคือโมหะจริตเหมือนกับคนที่ลองเสพติดเนี่ยครั้งแรกมันก็ไม่ติดอ่ะพอถูกใจในรสในกลิ่นมันก็ติดพอติดแล้วมันก็แสวงหาให้ได้ทุกวันถ้าไม่แสวงหาไม่ได้จะเกิดความทุกข์ก็เรียกมันตกอยู่ในอำนาจความอยากความอยากคือความหลงครอบงำเพราะเราเห็นว่ามันดีก็เลยหลงว่ามันดีกลิ่นมันดีรสมันดีเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันติดรสชาติทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวตายก็ไม่มีอะไรไปแต่ตัวมันก็หลงตอนที่ร่างกายแข็งแรงนี่เองคนกินเหล้าคนสูบบุหรี่คนเล่นการพนันพวกนี้ก็หลงตอนมีกำลังแข็งแรงพอหมดกำลังแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองผิดหวังตัวเองทำไม่ได้ดังที่คิดดังที่เคยทำความแพ้ความพ่ายแพ้ต่อขันธ์ 5ความพ่ายแพ้ต่อความคิดตัวเองก็จะเกิดขึ้นทุกขโทมนัสสุปายาสาเกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจมันจะตายก็น้ำตาไหลอาบแก้มบางคนก็ค่ำครวญว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่สามารถจะอยู่กับใครได้เลยแล้วก็โหยหาค่ำครวญว่าทำยังไงเราชีวิตนี้จบแค่นี้เลยยังไม่สร้างความดีเลยแต่ถ้าคนสร้างความดียังเป็นพระอุบาสกบริกาเป็นผู้อริยะเจ้าเขาก็ภูมิใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทิ้งโลกนี้ไปทิ้งขันธ์ 5นี้ไปเพราะเราพอแล้วเพราะเราทำความดีพอแล้วไม่ห่วงแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในธรรมธรรมะที่ว่าเรื่องจิตเนี่ย

0: กายเห็นเวทนาเวทนาที่อยู่ไหนอ่ะเวทนาคือสุขก็นั่นแหละคือเวทนาทุกข์ก็คือเวทนาอุเบกขาคือเวทนาเวทนาคืออารมณ์เสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและเฉยเนี่ยเวทนาสามทำไมพุทธเจ้าดูเพราะตัวนี้มันตัวที่ครอบงำให้เรารู้จักตัวเองเพราะมันปรุงแต่งเราจะไม่รู้จักตัวเองมันละเอียดอ่อนเกินไปที่เราจะมีปัญญามีสติรู้ทันเวทนาก็เหมือนกันมันก็ไปถึงครอบงำเรายินดีก็เป็นสุขยินร้ายก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการที่เราไม่ดูเวทนาเนี่ยมันก็เลยเป็นคนตกอยู่ในอารมณ์ของถูกโมหะครอบงำหลงไม่รู้จริงสุขทุกข์ไม่แยกไม่ออกว่ากายกับใจเป็นยังไงสุขกายเป็นไงทุกข์กายเป็นไงสุขใจเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ไม่สามารถจะแยกสัญญาความจำตัวเองได้ว่าสัญญาเนี่ยที่จำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสัญญาที่จำมาเนี่ยมาใช้อะไรได้บ้างแล้วก็กลายเป็นที่เราไม่สามารถจะลบล้างสัญญาที่เป็นอดีตที่มันไม่พอใจหรือมันเศร้าหมองก็จะบางคนเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆเพราะแก้ตัวหลงเลยคิดแต่เรื่องเก่าๆสมหวังก็มาคิดผิดหวังก็กลายเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทเป็นคนเพ้อระเมอเพ้อพกพอคิดเรื่องไม่ดีก็หลงคิดเรื่องดีก็หลงเมื่อเราไม่มีสมาธิไม่มีญาณมีปัญญาน้อมระลึกไปด้วยสติคิดถึงอดีตเนี่ยก็จะเป็นโมหะจริตไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้มันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานอยู่เนี่ยก็อยู่ในจิตแล้วนี่เนี่ยแต่เราก็ต้องฝึกมหาสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นโดยการทำความเพียรให้เปลี่ยนจากอารมณ์เดิมมาจากคนคิดมากจากคนที่ไม่เคยสงบจากคนที่วุ่นวายจากคนที่วิตกกังวลมาอยู่กับจิตตัวเองบ้างว่าปล่อยวางมันซะชีวิตนี้มันมีค่าเท่าที่ทำความดีครั้งหนึ่งช่วยช้างสะบัดหูช่วยงูหูแลบลิ้นตายไปแล้วจิตมันก็จะไม่ไปนรกจะไม่เศร้าหมองเราต้องฝึกข้ามยกจิตพ้นขันห้าให้ได้ขันห้ามันครองใจเราอยู่เราต้องให้มันพ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราพ้นแล้วเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่งั้นเราก็จะทุกข์กับจิตตัวเองเนี่ยใครไม่ทำเราหรอกเราทำเราเองดีใจเราก็ทำเองเสียใจก็ทำเองผิดหวังสมหวังเราทำเองได้ลาภได้ยศทุกวันนี้มันมาจากจิตดวงเดียวพุทธเจ้าก็มาจากจิตพระองค์ที่พระองค์ได้จิตพระองค์มาจากโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีสะสมมาสมบูรณ์ก็ได้จิตที่สมบูรณ์ได้ทานศีลภาวนาและพระองค์มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้จิตที่เป็นมหากุศลเป็นโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ก็ได้บารมีเต็มสมบูรณ์นี่จากการฝึกจิตแล้วถ้าชาตินี้เราไม่ฝึกล่ะเราไม่เอาอะไรเลยเราจะเอาแต่บ้านเอาแต่เรือนเอาแต่ลาภเอาแต่ยศเอาแต่ชื่อเสียงเรามุ่งที่จะเอาโลกเต็มตัวเนี่ยเวลาตายจิตพวกนี้ก็จะไม่ได้อะไรไปเลยมีอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่มีเลยตายไปก็ที่ห่วงที่รักก็ไม่ได้ไปเลยก็ไปแต่จิตที่โหยหิวจิตที่แห้งแล้งจิตที่ผิดหวังจิตที่มีแต่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ถือว่าหมดบารมี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระพัทธชิเถระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชีวประวัติของท่านพระพัทธชิเถระนี้มีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีพัทธชิเถระคถาคัมภีร์ขุททกนิกายเถระคถาความว่าท่านพระพัทธชิเถระนี้ในอดีตชาติท่านได้เกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ซึ่งตรงกับพุทธกาลของพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านเกิดมาในตระกูลพราหมณ์ท่านก็ได้ศึกษาศิลปวิทยาการในลัทธิของพราหมณ์การศึกษาของท่านก็นับว่าเป็นไปด้วยดีท่านได้เป็นผู้เรียนรู้จบในวิชาไตรเพศเมื่อท่านเรียนรู้จบในวิชาไตรเพศอันเป็นวิชาประจำตระกูลของพราหมณ์แล้วเนี่ยท่านก็ได้เลิกละในเรื่องของกามทั้งหลายคือท่านไม่ติดอยู่ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านสลัดใจออกจากเรื่องของกามได้เมื่อท่านไม่ติดอยู่ในเรื่องของกามเนี่ยท่านก็จึงได้ออกบวชเป็นดาบสโดยให้คนไปสร้างอาศรมอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติในหน้าที่ของดาบสเมื่อท่านได้ไปบวชเป็นดาบสอยู่ในป่าแห่งนั้นแล้ววันหนึ่งท่านได้เห็นพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปในอากาศก็เกิดมีใจเลื่อมใสจึงยืนประคองอัญชลีคือยืนประนมมือไหว้พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของดาบสแล้วจึงเสด็จลงจากอากาศมายังสถานที่อยู่ของดาบสนั้นฝ่ายดาบสได้น้อมเอาน้ำผึ้งง่าบัวเนยใสและนมเข้าไปถวายแด่พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์ดาบสนั้นด้วยทรงรับน้ำผึ้งง่าบัวเนยใสและนมหลังจากทรงรับของถวายจากดาบสแล้วพระองค์จึงได้ตรัสอนุโมทนาแล้วก็เสด็จดีไปฝ่ายดาบสนั้นได้ดำรงชีวิตต่อมาจนกระทั่งเมื่อถึงการอันเป็นบั้นปลายแห่งชีวิตคือเมื่อท่านได้ตายลงไปแล้วเนี่ยด้วยบุญกรรมที่ท่านได้กระทำการถวายของแด่พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยการประพฤติพรตพรหมจรรย์ในเพศของดาบสนั้นท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและได้ไปเสวยความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจนตลอดอายุขัยและเมื่อท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ได้ท่องเที่ยววนเวียนไปมาอยู่แต่ในสถานที่อันเป็นสุคติคือเกิดแต่ในสถานที่ที่มีความสุขความสบายและชาติหนึ่งท่านได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากการมาเกิดเป็นเศรษฐีในชาตินี้ก็ตรงกับพุทธกาลของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการบังเกิดเป็นเศรษฐีแล้วนี่ท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นเศรษฐีที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือบางคนมีเงินแต่ว่าไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กระทำบุญสุนทานสู้ท่านที่เป็นเศรษฐีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้จะมีความเห็นชอบเห็นถูกว่าอะไรควรกระทำคือย่อมจะมองเห็นในสิ่งที่ถูกเป็นเรื่องที่ถูกที่ดีไม่เห็นเป็นไปตรงกันข้ามพวกมิจฉาทิฏฐินี้มักจะมองเห็นเป็นไปตรงกันข้ามเห็นสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปเห็นสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญย่อมจะกระทำอะไรที่นอกรีดนอกรอยสิ่งที่เป็นบุญควรจะกระทำสะสมเก็บเอาไว้ก็ไม่ยอมกระทำส่วนท่านเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ฉะนั้นเมื่อท่านเกิดมาตรงกับพุทธกาลของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งท่านได้กราบเรียนพระภิกษุสงฆ์ถึง 68,000 รูปให้ฉันภัตตาหารแล้วหลังจากที่นิมนต์ให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขฉันภัตตาหารแล้วท่านยังได้ถวายผ้าไตรจีวรอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นการกระทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เพราะจำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในครั้งนี้ต้อง 68,000 รูปนับเป็นจำนวนที่มากมายกายกองทีเดียวและปรากฏว่าท่านเศรษฐีนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลไว้เป็นจำนวนมากติดต่อกันเรื่อยมาคือไม่ใช่กระทำเพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกละไม่ใช่อย่างนั้นการกระทำคุณงามความดีในท่านก็กระทำติดต่อนอนเนื่องเรื่อยมาและเมื่อท่านสิ้นชีวิตจากชาติที่เป็นเศรษฐีครั้งนี้แล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้ดำรงชีวิตอยู่ในเทวโลกนั้นจนตลอดอายุไขครั้นท่านสิ้นบุญในเทวโลกนั้นแล้วคือจะต้องจุติจากเทวโลกเมื่อหมดอายุการเสวยบุญอยู่ในเทวโลกเนี่ยก็จะต้องตายจากเทวโลกนั้นเหมือนมนุษย์เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะต้องตายจากไปเมื่อท่านจุติคือตายจากเทวโลกแล้วก็ได้มาเกิดในมนุษย์แต่ในเมืองมนุษย์หรือในมนุษยโลกที่ท่านกลับมาเกิดนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นสมมติหนึ่งว่าผลัดกันคือช่วงใดที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดมาโปรดมนุษย์ในช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระองค์จะเที่ยวเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะจะทรงเทศนาโปรดให้ประชาชนที่ได้มีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาจนครบที่จะได้บรรลุมรรคผลแล้วพระองค์จะทรงเทศนาสั่งสอนซึ่งธรรมะคำสั่งสอนที่โดยประมวลกันก็มีอยู่มากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะเทศนาสั่งสอนประชาชนตลอดกระทั่งเทวดาส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้เฉพาะตนแล้วก็ไม่สั่งสอนใครๆทั้งนั้นเป็นแต่ว่าท่านจะเป็นผู้รับทายธรรมที่ประชาชนคนทั้งหลายจะกระทำบุญสุนทานนี่ก็กระทำกับท่านก็จะรับผลบุญมากในฐานะที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วในยุคนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ500รูปเมื่อท่านพระพัทธชิที่บังเกิดขึ้นในยุคนั้นท่านก็ได้ถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง500รูปด้วยปัจจัย4ประการคือด้วยจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคการปฏิบัติบำรุงของท่านก็เป็นไปด้วยดีคือท่านก็ทำด้วยความตั้งใจจริงและเมื่อท่านจุติจากความเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็คือตายจากความเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็ได้ไปบังเกิดในราชตระกูลแล้วก็สืบสันตติวงศ์เสวยราชสมบัติมาโดยลำดับแล้วก็ได้ บำรุงพระประเจกพระพุทธเจ้า

ผู้บรรลุปัจเจกโพธิญาณและเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เก็บอัฐิธาตุมาก่อพระเจดีย์ทำการบูชาสักการะอยู่เป็นประจำแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังได้กระทำบุญต่างๆไว้ในทุกภพทุกชาติที่ท่านบังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อมาถึงชาติสุดท้ายนี้ท่านได้มาเกิดเป็นบุตรคนเดียวของพัทธิยะเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏอยู่ในพัทธิยะนครและในชาตินี้ท่านมีนามว่าพัทธชิปรากฏว่าท่านมีอิสริยสมบัติโภคสมบัติและบริวารสมบัติเป็นจำนวนมากซึ่งเปรียบแล้วความเป็นอยู่ของท่านมีเหมือนของพระโพธิสัตว์ในภพสุดท้ายซึ่งตามเรื่องในอรรถกถาชาดกได้กล่าวถึงความเป็นอยู่ของท่านพระพัทธชิว่ามีปราสาทสำหรับที่จะพักผ่อนถึง3หลังที่เหมาะสมแก่ฤดูทั้ง3คือมีปราสาทที่จะใช้อยู่ในฤดูหนาวมีปราสาทที่จะใช้อยู่ในฤดูร้อนและในฤดูฝนคือท่านจะอยู่ประจำในปราสาทหลังละ4เดือนพอครบ4เดือนแล้วก็จะย้ายไปอยู่ปราสาทหลังต่อไปคือไปอยู่กันตามฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนไปอยู่ในฤดูหนาว4เดือนครบจากฤดูหนาว4เดือนย่างเข้าฤดูร้อนก็ไปอยู่ในปราสาทสำหรับอยู่ในฤดูร้อนอีก4เดือนจากปราสาทที่อยู่ประจำในฤดูร้อน4เดือนก็ไปอยู่ในปราสาทที่จะอยู่ในฤดูฝนอีก4เดือนวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ฉะนั้นกิตติศัพท์ที่ท่านพัทธชิมีอยู่อย่างนี้แหละจึงเป็นที่เรื่องรือระบือไปโดยทั่วทีเดียวคือนอกจากจะมีปราสาทเป็นที่อยู่อย่างสบายแล้วเนี่ยยังจะมีนางบำเรอมาห้อมร้อมเป็นขบวนเป็นผู้ที่อยู่ด้วยมีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ข่าวคราววันนี้เป็นที่โจทย์ขานกันไปในหมู่ชาวพระนครทั้งสิ้นชาวพระนครพัทยานี่แตกตื่นกันว่าพวกเราจะไปดูเกียรติยศของพัทธชิกุมารนี่เป็นถ้อยคำที่ทุกคนโจทย์ขานกันว่าอยากจะไปดูความเป็นอยู่ของพัทธชิกุมารที่มีปราสาทอยู่ถึง3หลังมีบริวารห้อมร้อมล้วนแต่ผู้หญิงสาวสวยๆอะไรอย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่พัทธชิกุมารได้เคยบำเพ็ญมาแล้วในอดีตกาลนู้นฉะนั้นชนเหล่านั้นเมื่อต่างโจทย์ขานกันต่อๆไปแล้วก็ต้องการอยากจะมาดูคราวนี้การที่จะมาดูนี่ก็กลัวว่าจะดูไม่เห็นเพราะประชาชนที่พากันมานี่เป็นจำนวนมากมายชนเหล่านั้นจึงได้ช่วยกันตกแต่งอัฏฐจันทร์คือสร้างสถานที่ที่จะเตรียมเอาไว้ดูเอาไว้นั่งดูกันเนี่ยอัฏฐจันทร์นี้ก็เป็นการสร้างขึ้นเป็นรูปครึ่งวงกลมเนี่ยแล้วก็ทำเป็นชั้นๆขึ้นโดยสร้างขึ้นในระหว่างปราสาทหวังที่จะได้ดูเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพัทธชิกุมารว่าจะมีความเป็นอยู่สุขสำราญอย่างไรซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นปรากฏว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วก็ได้เสด็จไปที่พัทยนครพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก
การเสด็จไปสู่พัทยานครในครั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงจะทรงสงเคราะห์พัทชิกุมารแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงคอยให้ญาณของพัทชิกุมารเนี่ยแก่กล้าเสียก่อนพระองค์จึงไปประทับอยู่ที่ชาติยาวันครั้นพระบรมศาสดาประทับจำพรรษาตลอด3เดือนที่ชาติยาวันแล้วจึงโปรดแจ้งแก่ชาวเมืองว่าจะเสด็จกลับชาวเมืองทั้งสิ้นพากันกราบทูลว่าต่อวันพรุ่งนี้จึงเสด็จกลับเถิดพระเจ้าค่ะแล้วกราบทูลรัตนาพระบรมศาสดาเพื่อทรงรับทยธรรมขั้นวันที่2จึงพากันตกแต่งมหาทานเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขและปลูกสร้างมณฑปสำหรับบำเพ็ญทานในถ้ำกลางพระนครครั้นประดับประดาจัดตั้งอาสนะเสร็จแล้วจึงพากันกราบทูลถึงเวลาถวายทานพระบรมศาสดามีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จคมนาการไปประทับนั่งในโรงทานนั้นประชาชนทั้งหลายได้พากันบริจาคทานเป็นโกลาหลคือประชาชนไปจำนวนมากก็ได้พากันมากระทำบุญสุนทานกันคนก็มากพระก็มากเมื่อพระมากคนมากในการจะถวายอาหารคาหวานต่างๆนี่ต่างคนต่างก็ช่วยกันคนนนหยิบนี่คนนี้หยิบนั่นกดสารบนไปเกี่ยวกับเรื่องการถวายอาหารถ้าลองนึกวาดภาพดูจะเห็นได้ง่ายๆว่าจำนวนพระมากๆเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ประชาชนจำนวนมากเข้ามาช่วยกันถวายภัตตาหารดูช่างโกลาหลสนุกดีทีเดียวคือเป็นเรื่องที่โกลาหลกับการบุญผู้กระทำก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความบันเทิงใจเพราะการโกลาหลนั้นเป็นไปกับด้วยการกระทำบุญครั้นพระบรมศาสดาทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยจึงเริ่มทรงอนุโมทนาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะในขณะนั้นพัทชิกุมารเนี่ยกำลังเดินจากปราสาทหลังหนึ่งไปยังอีกหลังหนึ่งแต่ว่าในวันนี้เป็นวันที่ทำให้พัทชิกุมารนึกแปลกใจเพราะไม่มีใครๆที่จะมาเพื่อดูขบวนพิธีของเขามีแต่พวกบริวารของตนเท่านั้นที่ตามเป็นขบวนไปพัทธิกุมารจึงได้ถามพวกชนบริวารว่าในเวลาอื่นๆเมื่อเราจะไปจากปราสาทหลังหนึ่งไปสู่ปราสาทอีกหลังหนึ่งนี่ชาวพระนครทั้งสิ้นได้พากันแตกตื่นต่างจัดเตรียมอัฐจันทร์เตรียมสถานที่นั่งดูกันเป็นจำนวนมากมายแต่ในวันนี้นอกจากผู้คนของเราแล้วไม่เห็นมีใครๆที่จะมาดูขบวนพิธีของเราเลยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพวกชนบริวารจึงพากันเรียนตอบว่าข้าแต่นายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยพระนครนี้ประทับจำพรรษาได้3เดือนแล้ววันนี้พระองค์จะเสด็จกลับกันพระองค์ทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วจึงทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนประชาชนชาวพระนครทั้งสิ้นกำลังฟังธรรมิกถาของพระองค์อยู่ครับพัทชิกุมารเมื่อได้ฟังคำตอบนั้นแล้วจึงได้บอกพวกชนบริวารว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจงมาพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดากันบ้างเถิดครั้นแล้วจึงได้
พากันเดินไปทั้งที่ร่างกายนั้นประดับด้วยเครื่องสรรพาภรณ์แล้วได้เข้าไปพักฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่สุดบริษัทพร้อมด้วยบริวารแต่ว่าการฟังธรรมของพระทัชกุมารจะมีผลเป็นอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนและอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้จะได้ขอนำชีวประวัติของท่านพระพัทธิเถระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่พัทธิกุมารเมื่อได้ฟังคำตอบจากชนผู้เป็นบริวารว่าวันนี้ไม่มีประชาชนมาชมนายนะก็เพราะว่าประชาชนชาวเมืองทั้งสิ้นพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทัชกุมารก็นึกอยากจะฟังพระธรรมเทศนาบ้างจึงได้ชวนชนบริวารทั้งหมดนั้นไปฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่สุดแห่งบริษัทพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากปรากฏผลว่าเมื่อพระทัชกุมารได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นระดับท่านก็ได้ทำให้กิเลสทั้งปวงเนี่ยสิ้นไปและท่านได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองพระบรมศาสดาเมื่อทรงทราบว่าพัทธิกุมารได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจึงตรัสเรียกพัทธิยะเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพัทธิกุมารเข้ามาแล้วรับสั่งว่าดูก่อนมหาเศรษฐีพัทธิบุตรของท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุพระอรหัตตผลทั้งยังที่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเขาควรจะบรรพชาเสียในวันนี้หรือมิฉะนั้นก็ควรจะปรินิพพานพัทธิยะเศรษฐีเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ยังไม่ต้องการที่จะให้พัทธิกุมารบุตรของข้าพระองค์ปรินิพพานขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดให้พัทธิกุมารบรรพชาเถิดพระเจ้าค่ะและท่านให้พัทธิกุมารบรรพชาแล้วขอพระองค์จงทรงพาพัทธิกุมารเข้าไปที่เรือนของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาแล้วได้พาพัทธิกุมารบุตรแห่งตระกูลเศรษฐีไปยังพระวิหารโปรดให้บรรพชาอุปสมบทและในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาได้ทรงพาพระพัทธิเถระไปยังบ้านของพัทธิยะเศรษฐีผู้เป็นโยมบิดานั้นฝ่ายมารดาบิดาของท่านพระพัทธิเถระได้กระทำสักการะเป็นจำนวนมากแก่พระเถระตลอดเวลา7วันด้วยกันคือในช่วงระยะเวลา7วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโยมบิดามารดาของท่านพระพัทธิเถระที่ได้จัดการถวายพัตตาหารติดต่อกันมาครั้นพระบรมศาสดาประทับพักอยู่ได้7วันแล้วจึงทรงพาพระพัทธิยะเถระนั้นเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งไปถึงบ้านโกติคามอ

ประชาชนชาวโกติคามได้ร่วมกันบริจาคทานเป็นการใหญ่ทีเดียวคือได้จัดการถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขในเวลาเสร็จภารกิจแล้วพระบรมศาสดาจึงทรงกระทำอนุโมทนาและในตอนที่พระบรมศาสดาทรงเริ่มกระทำอนุโมทนาท่านพระพัทธิเถระนั้นได้เดินไปที่ข้างนอกบ้านแล้วท่านไปนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้กับฝั่งแม่น้ำคงคาโดยท่านนึกว่าในเวลาที่พระบรมศาสดาเสด็จมาถึงจึงจะลุกขึ้นรับเสด็จและในช่วงที่ท่านกำลังนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นจะมีพระเถระผู้ใหญ่เดินมาคือเดินผ่านมาทางที่ท่านพระพัทธชิเถระนั่งเข้าฌานอยู่ท่านก็มาได้ลุกขึ้นรับและเวลาที่พระบรมศาสดาเสด็จมาถึงท่านจึงลุกขึ้นรับเสด็จพระภิกษุผู้เป็นพุทธชนที่มีอายุพรรษามากกว่าท่านพระพัทธยะเถระไม่พอใจในการกระทำของท่านพระพัทธยะเถระที่ว่าที่พระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วก็ลุกขึ้นรับเสด็จคือพิจารณาดูแล้วก็สมมติหนึ่งว่าเป็นคนเอาหน้าเป็นคนช่างประจบประแจงอะไรทำนองนั้นเพราะที่พวกท่านมาเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอายุพรรษามากกว่าแต่ท่านพระพัทธยะเถระไม่ยอมต้อนรับหรือไม่ให้เกียรติอะไรเลยนี่เป็นความไม่พอใจที่พระมหาเถระทั้งหลายนึกโกรธในท่านพระพัทธยะเถระฝ่ายชาวบ้านหลังจากที่พระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาจบแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมการช่วยกันผูกเรือขนานที่จะให้พระบรมศาสดาประทับบนเรือขนานแล้วก็เสด็จข้ามฟากไปและหลังจากที่ชาวบ้านเขาจัดการผูกเรือขนานเสร็จแล้วจึงกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้เสด็จไปประทับบนเรือขนานนั้นพระบรมศาสดาจึงเสด็จประทับบนเรือขนานในถ้ำกลางพระภิกษุสงฆ์แล้วตรัสถามว่าพัทธชิอยู่ไหนคือตรัสถามหาท่านพระพัทธชิเถระว่าไม่เห็นมาบนเรือขนานพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอยู่นี่เองพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามานี่พัทธชิจงขึ้นเรือลำเดียวกับตถาคตท่านพระพัทธชิเถระก็ได้ก้าวขึ้นไปนั่งบนเรือขนานลำเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาที่เรือไปถึงกลางแม่น้ำคงคาพระบรมศาสดาจึงรับสั่งถามท่านพระพัทธชิเถระว่าพัทธชิปราสาทที่เธออยู่ครอบครองในสมัยเป็นพระเจ้ามหาปนาฏอยู่ไหนท่านพระพัทธชิเถระกราบทูลว่าจมอยู่ในสถานที่นี้พระเจ้าค่ะพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคือผู้ที่ยังมีกิเลสหนาเนี่ยจึงพากันว่าท่านพระพัทธชิเนี่ยอวดมรรคผลคือพระภิกษุเหล่านั้นท่านเป็นปุถุชนก็จึงไม่ทราบถึงวาระความเป็นไปของท่านพระพัทธชิเถระว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วการจะพูดการจะทำการจะคิดของท่านนั้นไม่มีอะไรที่จะเกินจากความเป็นจริงไปท่านจะพูดแต่ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างคือคำพูดของท่านนั้นไม่มีโป้ปดมดเท็จไม่มีการอวดอ้างเพื่อหวังลาภผล

ภาพการที่ท่านพระพัสสัชชิเถระได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จึงเข้าใจว่าท่านพระพัสสัชชิเถระเนี่ยพูดอวดมรรคผลพูดอวดคุณวิเศษหรือสรุปง่ายๆว่าอวดว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งว่าพัสสัชชิถ้าอย่างนั้นเธอจงเปลื้องความสงสัยของเพื่อนพรหมจารีเสียในทันใดนั้นท่านพระพัสสัชชิเถระจึงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วเหาะไปด้วยกำลังอริยฤทธิ์ใช้ปลายนิ้วเท้าคีบยอดปราสาทและยกปราสาทอันสูงใหญ่ประมาณ25โยชน์เหาะขึ้นไปในอากาศและเนื่องจากการเหาะขึ้นไปปรากฏแก่ชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้ปราสาทดุจพระเถระจะทำลายให้พังลงมาท่านจึงยกปราสาทขึ้นจากน้ำทีละหนึ่งโยชน์สองโยชน์สามโยชน์จนกระทั่งถึง10โยชน์คือค่อยยกขึ้นโดยลำดับฝ่ายพวกญาติของท่านที่บังเกิดเป็นปลาเป็นเต่าเป็นงูเป็นกบอยู่ในปราสาทนั้นเหตุที่พวกญาติเกิดเป็นปลาเป็นเต่าเป็นงูเป็นกบอยู่ในปราสาทนั้นก็เพราะว่าความห่วงปราสาทนี่เป็นเรื่องของจิตที่ไปติดอยู่ในทรัพย์สมบัติจิตของผู้ใดเวลาก่อนตายไปติดอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่มักจะไปเกิดอยู่ในสถานที่นั้นแหละแล้วถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ได้ใฝ่ในเรื่องของการบุญกุศลแล้วนี่มักจะไปเกิดในสภาพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างโตทยพรามโตทยพรามเป็นคนมัจฉริยะตรณีทีเหนียวมากแกสอนบุตรของแกว่าจงดูทรัพย์สมบัติที่จะสิ้นไปนะให้เหมือนอย่างกับยาหยอดตานะยาหยอดตาเราใช้ทีละหยดเนี่ยยังหมดได้ทรัพย์สมบัติถ้าหากว่าไม่รู้จักใช้แล้วก็หมดแน่นี่เป็นเรื่องที่โตทยพรามท่านสอนลูกชายของท่านให้เป็นคนมัจฉริยะตรณีทีเหนียวแล้วก็ไม่ใช่เหนียวธรรมดาเหนียวจนกระทั่งไม่บอกว่าทรัพย์สมบัติที่แกฝังเอาไว้ที่ไหนนี่ไม่ยอมบอกหรอกไม่บอกแม้กระทั่งลูกชายจนกระทั่งแกเจ็บตายไปลูกชายยังไม่ทราบเลยว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนเมื่อโตทยพรามตายไปแล้วเนี่ยจิตก็ไปติดในเรื่องทรัพย์สมบัตินั้นโตทยพรามได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านของแกนั่นเองที่ไม่ไปเกิดที่อื่นก็เพราะว่าจิตเป็นห่วงทรัพย์จิตของใครก็ตามถ้าหากว่าไปติดกับทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่ด้วยความหวงแหนแล้วก็ไม่ไปเกิดที่ไหนหรอกมักจะไปเกิดอยู่ที่บ้านของตนหรือในสิ่งของของตนอย่างเรื่องของท่านประติสสะเถระรูปหนึ่งที่ได้จีวรใหม่มาน่ะเมื่อให้พี่สาวช่วยกันเย็บย้อมจีวรเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการฉลองกันท่านก็พออกพอใจในจีวรผืนใหม่ของท่านมากผลที่สุดในวันเลี้ยงอาหารท่านฉันอาหารเข้าไปมากอาหารไม่ย่อยผลที่สุดในคืนนั้นท่านตายท่านตายด้วยใจที่ยังติดในจีวรใหม่ของท่านท่านต้องมาเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวรของท่านนั่นเองนี่ถ้าจิตไปติดแล้วจะเกิดอย่างนี้หรืออย่างเรื่องของท่านอานันทเศรษฐีนั่นก็เป็นเศรษฐีขี้เหนียวเหมือนกันหวงแหนทรัพย์สมบัติมากผลที่สุดพอท่านอานันทเศรษฐีตายไปก็ไปเกิดในตระกูลของคนยากจนแล้วรูปร่างหน้าตาของท่านอานันทเศรษฐีในชาติใหม่เนี่ยท่านเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับปีศาจคลุกฝุ่นคือรูปร่างหน้าตาดูไม่ได้เลยใครเห็นเขาแล้วก็เกลียดใครเห็นเขาแล้วก็กลัวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าจิตใจของท่านไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นเลยเพราะท่านเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนขี้เหนียวนะพวกขี้เหนียวทั้งหลายแหละ

เนี่ยมักจะเห็นแต่ส่วนที่ตนจะพึงได้ส่วนที่ตนจะพึงเสียไปนี่ไม่มีหรอกได้เท่าไรเป็นดีส่วนที่จะต้องเสียสละออกไปนี่ไม่มีฉะนั้นจิตใจของบุคคลประเภทนี้จะไม่มีคนรักไม่ต้องว่าตายไปหรอกแม้ในชาติปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่แหละคนที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแก่มิตรสหายญาติบริวารเลยนี่จะไม่มีใครนึกรักเลยแล้วยิ่งเป็นคนที่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวด้วยแล้วนี่จะมีแต่คนเกลียดคนกลัวกลัวว่าจะมาเอาเปรียบเขาเขาเลยไม่คบค้าสมาคมด้วยท่านอนันตเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันความหวงแหนทรัพย์ของท่านเมื่อท่านเกิดในชาตินี้รูปร่างหน้าตาก็จึงเป็นคนที่น่าเกลียดแล้วเมื่อท่านเกิดแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาที่บ้านของท่านอีกนะด้วยความหวงทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะแต่ว่าคนภายในบ้านเขาก็พากันเกลียดกันกลัวเห็นรูปร่างของท่านแล้วก็ไม่อยากจะให้เข้ามาในบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นง่ายๆว่าบุคคลเราเมื่อมีจิตไปติดอยู่ในทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยไม่ไปเกิดไกลหรอกจะไปเกิดอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ก็มักจะเกิดในสภาพที่ต่ำกว่าความเป็นอยู่ในชาติที่แล้วมาเหมือนอย่างพวกญาติของท่านพระพัทธยเถระเนี่ยด้วยความห่วงประสาทเคยอยู่ในปราสาทหลังนี้มานี่พอตายแล้วก็เกิดเป็นปลาบ้างเป็นเต่าบ้างเป็นงูบ้างเป็นกบบ้างอยู่ในปราสาทนั่นเองพอท่านพระพัทธยเถระค่อยๆยกปราสาทสูงขึ้นสูงขึ้นนี่พวกปลาพวกเต่าพวกงูพวกกบนี่ก็หล่นลงไปในน้ำตามเดิมพระบรมศาสดาเห็นสัตว์เหล่านั้นหล่นลงจึงรับสั่งว่าพัทธิยะญาติของเธอได้รับความลำบากกันท่านพระพัทธิยะเถระได้ฟังพระพุทธรัตน์แล้วจึงค่อยๆปล่อยประสาทนั้นลงไปให้ตั้งอยู่ในที่เดิมส่วนพระบรมศาสดาเมื่อได้ให้ท่านพระพัทธิยะเถระแสดงปาฏิหาริย์เป็นการทำลายความสงสัยของเพื่อนพระภิกษุที่เป็นปุถุชนที่ยังไม่ความเข้าใจผิดในท่านพระพัทธยเถระพอท่านพระพัทธยเถระเนี่ยพูดอวดมรรคผลพูดเกินความจริงไปเมื่อท่านพระพัทธยเถระได้กระทำปาฏิหาริย์ให้พระภิกษุผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายได้เข้าใจในตัวท่านเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้นจากแม่น้ำคงคาครั้นแล้วประชาชนที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาก็จึงได้ช่วยกันตกแต่งพุทธอาฏถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเปล่งพระพุทธรัศมีเหนือพุทธอาฏที่ประชาชนจัดแต่งตั้งถวายไว้ดุจดังพระอาทิตย์ส่องแสงอ่อนดูงามตาครั้นพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระพัทธิเถระอยู่ครองปราสาทนี้เมื่อไรพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพัทธิได้อยู่ครองปราสาทนี้เมื่อเวลาเป็นพระเจ้ามหาปณาทและแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายได้รับฟังว่าในอดีตการมีพระราชาทรงพระนามว่าสุรุจิพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติอยู่ในมิถิลานครและพระองค์ได้มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งและได้ทรงขนานนามพระโอรสนั้นว่าสุรุจิราชกุมาร

โดยให้มีพระนามเดียวกับพระองค์พระกุมารนั้นถึงคราวเจริญวัยแล้วจึงทรงดำริว่าจะทรงศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตักศิลาแล้วได้เสด็จไปประทับนั่งที่ศิลาริมพระทวารพระนครแม้พระโอรสแห่งพระราชาเมืองพาราณสีทรงพระนามว่าพรหมทัตราชกุมารก็เสด็จไปในที่นั้นเช่นเดียวกันแล้วประทับนั่งเหนือพื้นกระดานที่สุรุจิราชกุมารประทับนั่งแห่งเดียวกันพระราชกุมารเหล่านั้นทรงซักถามซึ่งกันและกันแล้วก็ทรงคุ้นเคยกันเสด็จร่วมดำเนินทางไปยังสำนักอาจารย์ด้วยกันครั้นไปถึงสำนักของอาจารย์แล้วต่างพระองค์ต่างประทานทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นค่าจ้างแก่ท่านอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องของคนที่มีเงินในยุคนั้นการศึกษาจะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันระดับหนึ่งคือผู้ที่มีเงินก็ไม่ต้องทำงานมีเงินให้อาจารย์ก็เรียนไปอย่างเดียวส่วนผู้ที่ไม่มีเงินนี่ก็ต้องทำงานให้อาจารย์เรียนไปด้วยทำงานให้อาจารย์ไปด้วยแต่ผลแห่งการศึกษาที่สุรุจิราชกุมารมาศึกษานั้นจะสำเร็จเป็นประการใดก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: มาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะพาลาฮาเวปัญจคันธาติวันนี้อาตมาได้รับอาราธนาจากพระเดชพระคุณท่านที่วัดสังฆทานให้อาตมามาแสดงธรรมแทนหลวงปู่ซึ่งอาตมาก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าก่อนอื่นอาตมาต้องขอกราบพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทุกองค์และผู้ที่มีพรรษาเท่าอาตมาและน้อยกว่าอาตมาและขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมชาวนนทบุรีและชาวใกล้เคียงวันนี้เป็นโอกาสดีที่อาตมาอยู่ไกลมาก400กว่ากิโลอาตมาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวัดสังฆทานถึงเป็นอย่างนี้ถึงสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาอยากจะทำอันสิ่งที่มนุษย์สมควรทำและทำได้เพราะสัปปายะดีมากๆ อาตมาก็ไปมาหลายที่แต่เป็นที่ชอบใจว่าอาตมาที่สุดก็คือวัดนี้เพราะว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วกุฏิที่ให้อาตมาขึ้นไปพักก็ทำจำลองจากถ้ำซึ่งอาตมาชอบมากอาตมาคิดว่าถ้าต่อไปในโอกาสข้างหน้าอาตมามีโอกาสได้ทำที่วัดอาตมาอาตมาก็จะจำแบบจากที่นี้แหละไปก่อนบอกญาติโยมและบอกพระเดชพระคุณทุกท่านด้วยจะจำลองแบบเหล่านี้ไปเพราะว่ามันสามารถทำให้เราอยู่กับธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมดาทำไมถึงอาตมาถึงบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดาเพราะว่าถ้าหากไม่มีธรรมชาติเราก็จะไม่มีธรรมะและไม่รู้จักคำธรรมดาเพราะว่าธรรมะนั้นเกิดจากธรรมชาติเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เอามาสอนพวกเราให้เป็นธรรมะอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่ได้ตรัสรู้และไม่ปรินิพพานเพียงแต่ว่าเรารู้เราเห็นแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเอ๊ะพูดยังไงที่อาตมาบอกว่าเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้เราเห็นแต่เราไม่เห็นเพราะว่าไม่มีคนไหนที่จะเป็นผู้แนะนำให้พวกเรารู้ว่านี่คือธรรมะนี่คือความธรรมดาก็เหมือนกับร่างกายของพวกเราทุกคนถ้าหากเราพิจารณาให้ดีๆแล้วคนเราก็มีความธรรมดาอยู่ประ5ประการคือ1ความแก่ใครเกิดมาเท่าไหร่ก็แก่เท่านั้นในความหมายของอาตมาคือเกิด1วันก็แก่1วันเกิด1ปีก็แก่1ปีเกิด10วันก็แก่10วันนี่คือเรื่องธรรมดาแล้วความเจ็บทุกคนจะมีหมดแต่ด้วยความเจ็บที่ทุกคนนั้นไปถือเอาตรงที่มันเป็นโรคภัยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปหาหมอที่จริงนั้นความเจ็บหรือว่าความเวทนานี้มันมีอยู่ที่เราไม่ว่าตั้งแต่ปวดแข้งปวดขานั่งภาวนาหน่อยได้3นาที5นาทีก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่ฝืนพอเราไม่ฝืนก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงต่ำมากกว่าที่ขึ้นที่สูงแม้บางครั้งเรากั้นคันนาไว้น้ำที่มาแรงๆก็สามารถพังคันนาได้นี่คือเรื่องธรรมดาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาทุกคนรู้หมดไม่มีใครไม่รู้ถามว่าทุกคนรู้จักความตายไหมทุกคนรู้แต่ว่ารู้เฉพาะปัญญาของชาวบ้านหรือว่าชาวโลกไม่รู้ปัญญาของพระผู้มีพระเจ้าที่ท่านตรัสบอกพวกเราทำไมท่านถึงบอกว่าให้พวกเรารู้จักด้วยปัญญาเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกดีใจเสียใจในเมื่อสิ่งที่เหล่านี้ถึงเวลาที่จะต้องพัดภาคดับขันจากเราไปก็เหมือนกับธรรมะธรรมดาข้อที่4ก็คือการพัดภาคแต่ว่าในความหมายของเราชาวบ้านธรรมดาแม้แต่อาตมาที่ยังเป็นพระใหม่ๆตอนแรกเมื่อปี2534-35เพราะว่าอาตมาคิดว่าการตายนี้มันไม่ใช่ธรรมดาการพัดภาคก็ไม่ใช่ธรรมดาเพียงแต่ว่าการพัดภาคของเรานี้หมายเอาถึงว่าคนที่เรารักสิ่งของที่เรารักที่เราหวงที่เราห่วงถ้าหากพัดภาคจากเราไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสูญเสียเราเสียอกเสียใจบางคนร้องไห้ฟูมฟายแม้บางคนวิกลจริตก็มีเพราะการพัดภาคจากสิ่งที่รักแต่พอไอ้สิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบพอเราไม่รักเราไม่ชอบแล้วพอมันพัดภาคจากเราเรากลับรู้สึกโล่งอกสบายเหมือนกับไอ้น้ำที่เคยทิ่มตำเท้าเราอยู่นี้มันออกไปแล้วไม่ต้องมาให้เสียแทงแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบถ้าหากพัดภาคจากเราไปแล้วมันก็คือการพัดภาคก็คือการสูญเสียและสิ่งสุดท้ายก็คือกรรมทุกคนจะมีกรรมด้วยกันหมดต้องอาศัยกรรมอยู่ด้วยกรรมมาเกิดเพราะกรรมจะตายไปต่อไปข้างหน้าก็เพราะกรรมคือการกระทำแต่ว่าเราจะดับสูญจากโลกนี้ไปแบบไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เพราะแต่ว่าที่จริงนั้นถ้าพูดกันตามหลักแล้วเราสามารถกำหนดชีวิตกำหนดการเป็นไปของเราได้เช่นหลายๆญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากเป็นเทวดาตอนนี้ญาติโยมก็สามารถเป็นได้เป็นได้ตรงไหนรู้ไหมเป็นได้เพราะว่าเรามีเทวธรรมเทวธรรมก็คือหิริ ความละอายใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่คือการเป็นเทวดาในร่างของมนุษย์ถ้าหากเรามีธรรมสองข้อนี้ยังไงเราดับจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องเป็นเทวดาแน่นอนแม้แต่ที่เรายังไม่ได้ดับไปจากโลกนี้เราก็ยังเป็นเทวดาในคาบของมนุษย์แล้วถ้าหากเราจะเป็นพรหมเราก็มีอะไรมั่งพรหมมวิหาร4มันก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็เป็นพรหมในร่างของมนุษย์เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นพรหมเราไม่รู้ว่าหลายๆท่านอยู่ในนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตัวเองไม่เคยทดสอบตัวเองแล้วถ้าหากเราปล่อยให้เราทดสอบตัวเองเราก็จะเข้าข้างตัวเองอีกไม่มีใครไม่รักตัวไม่มีใครจะรังเกียจตัวเองถ้าหากคนรังเกียจตัวเองทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดเพราะการที่ไม่รังเกียจอาตมาเพิ่งบอกว่าเมื่อหัวข้อเมื่อกี้นี้บอกว่าภาระหาเวปัญจขันธาปัญจขันธ์คือภาระของพวกเราแต่พวกเราทั้งหลายก็พากันยึดติดไว้ไม่เคยคิดจะปล่อยไม่เคยคิดจะละไม่เคยคิดที่จะวางเพราะคิดว่าสิ่งนี้เป็นตัวกูเป็นของกูเช่นรูปแล้วก็หลงในรูปของเราคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้รูปเราดีกว่ารูปเขาดีกว่าพอรูปเขาดีกว่าเราก็อิจฉาริษยาพอรูปเราดีกว่าเราก็เพื่อเขิมลำพองใจหลงระเริงในตัวเองผลสุดท้ายไม่รู้ว่าเราดับจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าหากเราไม่ออกแบบชีวิตให้ตัวเองไว้ก่อนฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ต้องฟังแล้วเจ็บไปคิดไปตึกไปตองว่าอาตมาพูดแล้วมันเป็นความจริงไหมนี่คือธรรมดาแล้วส่วนที่ว่าปัญจคันธาเป็นภาระเช่นรูปถ้าหากเรายึดติดก็เป็นภาระเวทนาก็คือความรู้สึกเจ็บแข้งเจ็บขารู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกสบายหรือไม่สบายส่วนสัญญาก็คือความจำจำตรงนั้นจำตรงนี้จำนี้จำหน่อยจำทุกเรื่องแต่ส่วนมากเรื่องไหนถ้าไม่หนักหนาความจำก็จะปล่อยให้ผ่านไปแต่ถ้าเรื่องไหนที่หนักหนาหรือภาษาชาวโลกเขาเรียกกันว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าสิ่งที่ประทับใจคือสิ่งประทับใจก็มีอยู่สองประการคือมีสิ่งที่ประทับใจที่ดีและสิ่งที่ประทับใจที่ไม่ดีถ้าสิ่งประทับใจที่ดีเราก็จะจำได้นานสิ่งที่ประทับใจที่ไม่ดีเราก็จะจำได้นานแต่ว่าถ้าหากทางเราสามารถจำแต่สิ่งที่ดีได้เช่นหลวงพ่อสนองของเราพาเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราทุกคนที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อแล้วก็สามารถที่จะได้เป็นเหมือนหลวงพ่อก็ได้อย่าคิดว่าทุกคนเป็นไม่ได้ทุกคนเป็นได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะทำถึงท่านไหมเหมือนกับทุกคนอยากเป็นเศรษฐีแต่ว่าการเก็บออมการประหยัดเรามีเท่ากับเศรษฐีคนอื่นไหมแล้วเศรษฐีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทีนี้ที่วัดอาตมาก็จะทำเหมือนวัดญาติโยมนี่แหละคือมีการนั่งสมาธิทุกคืนตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มพอบางวันถ้าวันไหนหลวงปู่ต้องการให้อาตมาขึ้นไปบรรยายอาตมาก็ไปบรรยายให้ญาติโยมฟังอาตมาก็จะไม่หนีไปจากไหนมีแต่ตายเกิดตายอยู่นี่แหละมีแต่ความแก่ความเจ็บอยู่นี่มันจะไม่ไปไหนเพราะถ้าพูดไปที่อื่นพูดได้ไหมพูดได้แต่ว่ามันไม่เข้าหลักของการที่เรามาเป็นศรัทธาญาติโยมซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อสนองเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติให้พวกเราได้รู้ได้เห็นซึ่งอาตมาทราบมาพอคร่าวๆโดยสังเขปว่าวัดสังฆทานนี้แต่ก่อนเป็นวัดที่รกร้างที่ไม่มีใครอยากอยู่จนหลวงพ่อสนองกลับมาบูรณะวัดนี้ถึงดีอาตมาได้ยินอาตมาเคยมาครั้งนึงถ้าจะว่าไม่เคยมาก็ได้คือเข้ามาถึงตรงกุฏิที่เป็นเรืออาตมายังไม่ได้เดินเยี่ยมชมเหมือนกับวันนี้พระอาจารย์ท่านที่เป็นผู้ต้อนรับอาตมาพาอาตมาเยี่ยมชมอาตมาพอใจมากอาตมาถึงไม่แปลกใจว่าคนที่อยู่ที่นี้สามารถที่จะเป็นได้หลายอย่างแล้วอาตมาขอบอกกล่าวไว้ว่าถ้าหากท่านไม่อยากไปว่ากราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานยอมไม่ต้องไปที่อีสานหรอกไกลอยู่ที่นี่สัพพะดีที่สุดให้หมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวโยมจะไม่ทำให้มันถึงที่สุดของโยมแค่นั้นเองแล้วหลายๆคนอย่างที่วัดอาตมาพอนั่งปุ๊บแล้วก็ไปถามอาตมานั่งแล้วไม่สงบทำไมมันถึงไม่สงบไม่กล้าสงบทำไมไม่กล้าล่ะโยมกลัวได้เป็นอรหันต์ กลัวไปนู่นเลยทั้งที่เรายังไม่ถึง1ในพันของอรหันต์กลัวไปก่อนแล้วที่จริงนั้นมันจะเป็นอะไรปล่อยให้มันไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาแบบนี้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรและที่วัดอาตมาก็จะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธคือหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทอยู่อย่างนี้เพราะว่าในหนังสือในตำราต่างๆที่เราเห็นคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานและที่วัดอาตมาก็ไม่มีรูปแบบในการนั่งใครอยากนั่งพับเพียบก็นั่งใครอยากนั่งเก้าอี้ก็นั่งใครอยากอยู่ตรงไหนก็นั่งคือวัดอาตมาสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ใจพวกโยมสงบให้ใจพวกโยมร่มเย็นร่มรื่นสบายไอ้นั่งนั้นนั่งยังไงก็ได้แต่ถ้ารูปแบบจริงๆก็คือนั่งเขาเรียกว่าขัดบัลลังก์ก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาดำรงสติให้มั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นั้นไม่มีอะไรมากต่อไปเป็นเรื่องของรูปและนามคือร่างกายกับจิตใจมันจะเป็นยังไงช่างเราไม่ต้องไปสนใจเพราะสิ่งที่เราเห็นในนั้นหรือว่าเรารู้ในนั้นมันจะเป็นจริงก็ได้มันไม่เป็นจริงก็ได้มันก็เหมือนกับเรานอนฝันอยู่ที่บ้านเราอย่าไปคิดอะไรมากบางครั้งก็แม่นบางครั้งก็ไม่แม่นบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกอยู่ที่ความมั่นคงของจิตใจแต่ว่าตามสภาพของจิตแล้วถ้าหากเราฝึกจนสามารถรู้ในร่างกายของเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่ตัวเราคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นคือก็เหมือนกับที่อาตมากล่าวมาว่าเรามีธรรมดาอยู่5ประการ

แต่ว่าเราถูกอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหล่านี้จะเข้ามาครอบงำเราเราถึงทำให้เราไม่รู้แต่ถ้าหากเราฟังทุกวันญาติโยมก็จะเหมือนกับคนเป็นดินที่อยู่ใกล้น้ำน้ำก็จะค่อยซึมเข้ามาในดินเรื่อยและสามารถกัดกร่อนดินนั้นให้พังทลายไปการภาวนาก็เหมือนกันวันนี้ไม่สงบนั่งได้5นาทีวันหน้าเอาใหม่วันหน้าได้10นาทีเอาวันต่อไปเอาใหม่จนกว่าจิตใจเราจะสงบก็เหมือนกับนิทานในธรรมบทมีพระเถรานุเถระองค์หนึ่งท่านนั่งสมาธิดูในร่างกายตัวเองจนเห็นร่างกายตัวเองเป็นกระดูกไม่ได้สนใจดูตับดูไตนะดูเฉพาะที่ร่างกายเป็นโครงกระดูกจนนั่งนึกตอนไหนก็เห็นร่างกายตัวเองเป็นโครงกระดูกตอนนั้นแล้วจนสามารถที่มองคนที่มาด้วยกันนั้นเป็นกระดูกหมดไม่สามารถเลือกเพศได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพอดีวันหนึ่งผัวเมียทะเลาะกันเมียก็เดินผ่านพระไปแล้วอีกสักพักหนึ่งคนผัวก็ตามมาถามท่านผู้เจริญท่านเห็นโยมผู้หญิงเดินไปตรงนี้ไหมท่านก็เลยตอบว่าอาตมาเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นโยมผู้หญิงหรือโยมผู้ชายเพราะว่าท่านไม่ได้โกหกเพราะว่าท่านมองเห็นโยมผู้หญิงคนนั้นหรือโยมผู้ชายคนนั้นเดินผ่านไปเป็นโครงกระดูกเฉยๆโดยไม่ได้เห็นเป็นรูปเนื้อรูปลักษณ์ไม่มีผมไม่มีอะไรมีโครงกระดูกท่านก็ไม่ได้โกหกเพราะว่าท่านเห็นอย่างนั้นนี่คือการที่ทำฝึกสมาธิจิตของเราให้เห็นเราเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าการฝึกสมาธิหรือการฝึกภาวนานั้นสมถกรรมฐานนั้นคือการฝึกเบื้องต้นคือทำให้จิตใจเรานิ่งสงบไว้ก่อนปราศจากการรบกวนใดๆทั้งสิ้นเราอย่าไปคิดถึงคนอื่นอย่าไปคิดถึงบ้านอย่าไปคิดถึงลูกอย่าไปคิดถึงหลานตอนนี้เรามีหน้าที่ภาวนาเราต้องภาวนาให้ได้ตามกำหนดที่เราคิดไว้ตั้งใจไว้การฟังก็ฟังไปด้วยดูลมหายใจตัวเองเข้าออกไปด้วยกำหนดไปด้วยพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นยังไงบ้านจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงขอให้เราดูอย่างเดียวคือดูลมหายใจเข้าออกคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรช่างเขาตอนนี้เรามีหน้าที่ภาวนาคือทำจิตใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าหากญาติโยมทำจิตใจให้สงบนั้นที่วัดอาตมาถือว่าท่านได้บุญกุศลที่สุดเพราะว่าในหลักบุญกิริยาวัตถุก็จะมีทานบุญกิริยาวัตถุสามมีทานมีศีลและมีภาวนาไอ้ที่การให้ทานเราก็เพื่อเป็นการเสียสละเพื่อไล่ความตณีทีเหนียวออกจากเราการรักษาศีลนั้นก็เป็นการขัดเกลากิเลสนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้จะเว้นแต่การภาวนาการภาวนาที่จะบรรลุได้ไม่ต้องไปดูที่อื่นอย่าไปคิดทำตามคนอื่นทำที่ดูที่ตัวเองดูที่ใจตัวเองดูที่ความนึกคิดของตัวเองเราอย่าไปสนใจว่าใครจะเป็นยังไงตอนนี้ภาวนาที่ของเราคือมีหน้าที่ภาวนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเอ๊ะทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าให้นั่งภาวนาพุทโธฉันจะว่าสัมมาอรหังได้ไหมฉันจะว่ายุบหนอพองหนอได้ไหมได้เพราะการภาวนานั้นหรือคำบริกรรมนั้นเป็นแค่เครื่องนำทางให้เราไปสู่จุดหมายเหมือนกับอาตมาแต่ก่อนอาตมาถ้ามากรุงเทพสมัยเป็นเณรก็นั่งรถธรรมดาหรือนั่งรถไฟพอต่อมาหน่อยเจริญบ้านเมืองเจริญขึ้นมีรถทัวร์อาตมาก็นั่งรถทัวร์แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือกรุงเทพเดี๋ยวนี้เรื่องยิ่งสบายไปเยอะมากก็เหมือนที่อาตมามาเมื่อเช้านี้อาตมาก็นั่งเครื่องบินมาการภาวนาก็เหมือนกันโยมจะว่าสัมมาอรหังหรือจะว่าพุทโธหรือจะว่ายุบหนอพองหนอมันแล้วแต่จริตคือความชอบของเราเราชอบสิ่งไหนเราก็ว่าสิ่งนั้นถ้าหากเราไม่ชอบสิ่งไหน

เราก็ไม่ค่อยว่าแล้วแต่จริตเพราะสมถกรรมฐานนั้นมีถึง40อย่างเราจะว่าทั้งหมด40อย่างก็ได้ว่าอย่างเดียวก็ได้ขออย่างเดียวให้ใจเราสงบเพราะว่าถ้าใจเราสงบนั้นใจเราจะมีพลังสามารถที่จะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นเช่นบางคนเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรก็ช่างที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาทางหมอปัจจุบันแต่ว่าสามารถอยู่ได้ด้วยการภาวนาอันนี้เป็นเรื่องจริงและอาตมาได้ทดสอบมาแล้ว 5,000 ที่ผ่านมาอาตมามีลูกศิษย์มาอยู่ด้วยคนหนึ่งแกเป็นโรคไตเสื่อมหรือโรคไตวายคือปีแรกที่แกเข้ามาอยู่นั้นแกกลัวตายมากแล้วด้วยความที่ความกลัวความหวาดระแวงในตัวท่านก็เลยทำให้ท่านเห็นนิมิตต่างๆคือถ้านอนหลับก็จะฝันเห็นได้นั่นไอ้นี่เป็นลางร้ายถ้านั่งภาวนาก็จะเห็นไอ้นั่นไอ้นี่จะมาชวนไปผลสุดท้ายอาตมาก็เลยจับนั่งภาวนาอาตมาก็ห่มให้ท่านนั่งอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงทุกวันนี้ไตก็ยังไม่ได้พอกเพราะว่าท่านก็อยู่ด้วยหลักการภาวนาท่านก็อยู่ด้วยการบำเพ็ญพจน์นี่แหละก็เหมือนพวกท่านทั้งหลายแต่ว่าการภาวนานั้น1ต้องทุกข์สุดๆนะทุกข์สุดๆของอาตมาคือ1ตกใจกลัวสุดๆทำไมอาตมาถึงบอกว่าอย่างนั้นคือถ้าหากเราไม่ตกใจกลัวแล้วพลังตัวที่อยู่ข้างในเรานั้นไม่ออกมาเดี๋ยวนี้สภาวะไม่เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนถ้าเราอ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่สิงห์หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นเราจะรู้ว่าท่านไปทุรงอาตมาเป็นเนรเมื่อปี2514-15อาตมาก็ได้ไปกราบท่านเหล่านั้นอาตมาถามว่าทำไมต้องไปทุรงหนึ่งมันได้ด้วยการปีกวิเวกสองสมัยก่อนนั้นยังมีช้างมีเสือมีอะไรเยอะแยะอยู่ทำให้คนเรากลัวเมื่อกลัวสุดๆขีดแล้วเราก็จะตกใจพอเราตกใจแล้วพลังที่อยู่ข้างในก็จะออกมาท่านก็จะจำเอาตรงนั้นแหละไว้เป็นยึดเป็นอารมณ์ของท่านท่านก็จะยึดอารมณ์นั้นอยู่เราจะเคยได้ยินว่าคนนั้นนั่งภาวนาแล้วก็อยู่จนปวกกินผ้าจีวรหลุดไปหมดก็มีแต่ว่าอาตมาไม่เคยเห็นนะได้ยินไหมครับว่านี่คือตรงนี้เพราะว่าท่านถึงวิมุตติคือมีความสุขความสบายโดยไม่ห่วงร่างกายไม่ได้ห่วงสังขารบางคนนั่งภาวนาโดยไม่ทานข้าวทานน้ำเป็น15วันเป็นครึ่งเดือนก็ยังมีแล้วพวกเรามาทำกันแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเราคิดว่าเราจะไปถึงง่ายไหมถ้าหากเป็นการเดินทางจากขอนแก่นมานี่ก็เดินวันละ9กี่ร้อยเก้าถึงจะถึงวัดสังฆทานนี่คือหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นโยมอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นนู่นเป็นนี่อย่าไปกลัวว่าทำได้แล้วจะได้พัดภาคจากของรักจะได้พัดภาคจากบ้านจากช่องอย่าไปกลัวกลัวอย่างเดียวมันไม่เป็นแต่เป็นไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนั้นกลัวเกินกว่าเหตุเลยทำไม่ให้เราได้อะไรและหลายคนไปหาอาตมาที่วัดบอกว่าอาตมานี้เป็นตัวแทนหลวงปู่ทำได้หมดทุกอย่างที่จริงไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีหลักของใจไม่มีหลักยึดถ้าทุกคนมีหลักยึดพุทโธอย่างเดียวก็พอทุกคนจะหายก็เหมือนกับมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้มีแหวนเกี้ยงคือไม่มีหัวเพชรหัวพลอยประดับครอบครัวของมัทธกุณฑลีนั้นเป็นเศรษฐีอยู่ที่ชมพูทวีปพอมีลูกชายอยู่คนหนึ่งก็ชื่อว่ามัทธกุณฑลีแล้วพออายุได้ประมาณสัก19ปี20ปีมัทธกุณฑลีก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นเศรษฐีบ้านท่องมีแต่เพชรนินจินดาข้าวของเงินทองสิ่งของที่แพงๆหายากๆแล้วก็เลยทำให้พ่อของมัทธกุณฑลีนั้นต้องเอามัทธกุณฑลีมาไว้นอกฌานเพราะว่ากลัวว่าถ้าเอาไว้ในบ้านเพื่อนบ้านหรือญาติมาเยี่ยมมาเห็นสมบัติตัวเองก็จะขอเลยไม่อยากให้คนอื่นมัทธกุณฑลีก็เลยบอกว่าพ่อตัวเองเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในเมืองนี้แหละ
ตัวเองยังไม่ได้เสวยสุขขนาดป่วยจะตายแทนที่จะได้อยู่ที่ดีๆในห้องในหับดีๆแต่กลับต้องมาอยู่นอกฌานแต่ว่ามัทธากุณฑลีก็เลยบอกว่าทำอย่างไรเนาะเราถึงจะได้ไหว้พระสมณโคดมเพราะว่าเขาบอกว่าพระสมณโคดมนี้ไปโปรดได้ทุกที่เห็นไหมพระพุทธเจ้าไปโปรดทุกที่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะไม่มาโปรดมัทธากุณฑลีก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะแล้วไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าคิดอย่างเดียวคือพุทโธคิดอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธเพราะตัวมัทธากุณฑลีไม่สามารถที่จะไปหาพุทธเจ้าได้ทั้งที่อยู่ใกล้กันไม่กี่กิโลไม่กี่โยชน์เองเพราะว่าแกป่วยผลสุดท้ายมัทธากุณฑลีตายตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วต้องลงแล้วก็เห็นพ่อไม่รู้จักการทำบุญสุนทานการตนีไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักภาวนาก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็บอกว่าเราคือลูกชายท่านคือชื่อมัทธากุณฑลีก่อนที่ยังไม่ตายท่านให้เรานอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเราเห็นท่านเป็นคนตนีเหนียวแน่นเราก็เลยมาหาเพื่อบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้ว่าคนเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนึกถึงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสรณะก็เหมือนกับอาตมาพูดว่าธรรมะนั้นมีมานานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เป็นเฉยแต่พอเรารู้เราเห็นอ้ออย่างเดียวถ้าถึงอ้อแล้วแสดงว่าไปได้ผ่านถ้ายังไม่อ้อนี่ต้องเร่งต่อไปเหมือนกับเราเหนื่อยแค่ไหนเราต้องไปก็เหมือนกับเต่าที่คานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมแต่ว่าเดินไม่หยุดพอไปสักพักหนึ่งก็ต้องถึงเส้นชัยคนส่วนมากคิดว่าตัวเองพร้อมหลายคนมาอยู่ที่นี่ยังดีคือยังมีคนหนุ่มเยอะแยะแต่ว่าบ้านอาตมาต้องให้คนแก่คือ50ขึ้นค่อยมาวัดเพราะว่าใกล้เกษียณใกล้ตายว่าไปอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วคนเรานั้นเราไม่มีใครรู้วันตายเรารู้แต่วันเกิดถ้าวันเกิดจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกมีแต่คนอื่นถามคนอื่นถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องไปแล้วถึงรู้ว่าเราเกิดวันไหนเดือนอะไรพ.ศ.เท่าไหร่แต่วันตายไม่มีใครรู้การที่เราจะตายไปยังไงวันไหนนั้นเราไม่ทราบถ้าหากเราทราบทุกคนจะทำความดีหมดโลกนี้ถ้าใครคนรู้ความตายไม่มีคนจนไม่มีคนเลวมีแต่คนรวยและคนดีหมดแล้วก็จะเป็นพระอย่างน้อยก็เป็นพระโพธิสัตว์ถึงยังไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เป็นอรหันต์นะนี่คือหลักการง่ายๆในการภาวนาเพราะฉะนั้นท่านโดนทั้งหลายอย่าไปกลัว นั่งไปไม่ต้องกลัวหรอกถ้านั่งตายหลวงปู่อาตมาบอกว่าจะจัดศพให้อย่างใหญ่โตมโหฬารถ้าตายในท่านั่งสมาธินะนั่งภาวนาตอนฟังท่านเทศท่านบอกว่าท่านจะจัดให้เต็มที่เลยแต่ก็ไม่เคยตายเพราะว่าคนที่มานั่งภาวนาอย่างน้อยใจถึงไม่สงบมากก็สงบน้อยทำให้เราได้รู้ได้เห็นในเรื่องของการอยู่การเป็นอย่างไรในชีวิตมนุษย์เลยทำให้หลายๆคนละลดเลิกปล่อยวางบางคนนี้วางมากเกินไปแต่วางไม่เป็นเห็นเขาบอกว่าให้ลดให้ละให้เลิกให้วางอันนี้ก็ลดหมดทุกอย่างเลิกหมดทุกอย่างขายสมบัติเข้ามาอยู่วัดถ้าวัดไหนมีแม่ชีก็ดีหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็มีพระอยู่ก็ดีหน่อยเพราะว่าเวลาแก่เท่ามาจริงแล้วจะได้มีคนอุปถากได้การละการลดการเลิกการวางนั้นคือให้วางที่จิตใจการให้บุญการทำบุญการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็อยู่ที่ตัวเราให้พิจารณาให้พอเหมาะพอควรไม่ใช่ว่าทำจนแล้วจนเราเดือดร้อนทำแล้วเราไม่สบายอย่าไปทำได้ก็ไม่เป็นบุญจะได้เป็นบุญอยู่ตรงนี้โอ้ยโยมคนนั้นโยมคนนี้พระองค์นั้นพระองค์นี้ออกตังเยอะออกอะไรเยอะกว่าเพื่อนแค่นั้นแหละแต่ว่ากลับไปบ้านแล้วถามว่าลูกสามีคนที่อยู่ข้างหลังเรานั้นทำสบายไหมดีไหมเพราะฉะนั้นอาตมาไม่สนับสนุนการทำอะไรให้เกินตัวคนเรานั้นถ้าทำเกินตัวแล้วอย่าหวังว่าจะเจอความเจริญไม่มีใครเจริญเพราะว่าเราทำอย่างไรเราก็ได้อยู่อย่างนั้นถ้าหากเรารู้ในการดูถ้าใครเคยบวชท่านก็จะรู้ว่าอุปัชฌาย์สอนกรรมฐานเรามาก่อน
คือเกศาโลมาณขาทันตาตะโจห้าประการนี้ท่านสังเกตให้ดีนะห้าประการถ้าตอนนี้เส้นผมที่อยู่บนศีรษะเรานั้นเราคิดว่าสวยว่างามบางคนผมงอขาวก็กลัวที่ไม่สวยไม่งามก็ไปย้อมแต่ว่าสมัยนี้ที่บ้านอาตมาเด็กอยากแก่คือแทนที่ผมดำๆกลับไปย้อมให้มันเป็นผมงอกเป็นผมแดงไปคือเด็กอยากแก่แล้วสมัยก่อนอาตมาอยู่อีสานยากจนการที่จะได้รองเท้านี่ไม่ใช่จะเป็นของง่ายๆต้องรอของคนอื่นขาดบางทีข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งสีน้ำเงินเดี๋ยวนี้มีรองเท้าสมัยใหม่ขึ้นมาคนละข้างคนละสีแสดงว่าคนเดี๋ยวนี้เริ่มถอยลงไปแล้วถอยจากความเจริญจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีทีวีมีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตเราเจริญและถามดูที่ว่าเราทำให้มันเจริญหรือเปล่าหรือว่าเราถอยหลังลงคนที่เจริญนั้นคือคนที่สามารถยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่เจริญที่ฐานะถ้าคนเจริญที่ฐานะนั้นมันคือการเจริญแบบชาวโลกใครที่เจริญด้วยการศึกษาก็คือการเจริญแบบชาวโลกแต่ว่าหลายๆคนนั้นเอาความที่ตัวเองเป็นคนร่ำรวยเอาความที่ตัวเองเป็นคนมีการศึกษาสูงมากดขี่ข่มเหงคนอื่นแล้วถือว่าเราจะถือว่าเป็นคนเจริญไหมอาตมาบอกว่าไม่เจริญคนที่เจริญนั้นต้องเกิดมาเพื่อละลดเลิกปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหน้าที่ทำอยู่ในตอนนี้ช้าอยู่ในตอนนี้เราก็ให้มันช้าอยู่ในขณะนี้แล้วเราอย่าไปยึดติดว่าสิ่งนี้จะเป็นของเราตลอดไปคือมีแต่บุญและบาปที่จะตามเราไปปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหุนติปาอินันตินี่คือเหตุผลหรือว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเรานั้นสิ่งที่จะตามเราไปด้วยในขณะที่เราสิ้นชีพวายชนจากตรงนี้ไปก็คือบุญและบาปหลายๆคนที่ไม่สุขไม่ทุกข์คืออยู่ในระดับกลางๆคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ประมาทที่สุดคนที่รวยที่สุดก็คือคนไม่ประมาทคือพวกนี้จะหาแต่เงินอย่างเดียวคนที่จนที่สุดก็คือคนประมาทเพราะว่าพวกนี้จนหรือว่าอดจนเคยชินแล้วเลยไม่กลัวความจนเลยไม่อยากพัฒนาตัวเองแต่ว่าคนที่กลางๆนั้นคือคนที่ประมาทในการดำเนินชีวิตคนจนที่สุดก็จะรู้จักอบอ้อมรู้จักนั้นเราเห็นคนจนถ้าโยมเคยไปตั้งโรงทานโยมไปเห็นว่าคนบางคนนั้นจะทานอาหารแบบมุมมามจนบางครั้งอาตมาเคยไปตั้งโรงทานตามวัดต่างๆอาตมาต้องบอกใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่อิ่มย่อให้อีกจานไม่อิ่มย่อให้อีกถ้วยเพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่าเมื่อต่อไปเขาจะไม่มีรับประทานไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่คือคนที่ไม่ประมาทแต่คนกลางๆอย่างของเรานี่เป็นคนที่ตั้งประมาทเพราะว่าคิดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วไม่มีการสะสมเพราะฉะนั้นถึงบอกอาจารย์ท่านบอกว่าเรายังหนุ่มยังแน่นต้องรีบทำอย่าไปทำตอนแก่ถ้าทำตอนแก่อะไรมันก็ไปไม่ได้แล้วสิ่งต่างๆก็จะตามมาข้ออ้างก็จะเยอะแยะเช่นบางคนไปไม่ได้หรอกวัดวันนี้ลูกคนโตคลอดลูกไปไม่ได้หรอกวัดวันนี้ลูกชายคนรองมันรถมอเตอร์ไซค์ล้มขาหักต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลมีข้ออ้างไปหมดแต่ถ้าหากเรามาตั้งแต่หนุ่มแต่เล็กแต่น้อยเราจะไม่มีข้ออ้างเพราะว่าเราจะได้ฟังธรรมทุกวันเราจะได้ศึกษาธรรมะทุกวันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำให้เราสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งไหนควรลดสิ่งไหนควรละสิ่งไหนควรเลิกสิ่งไหนควรวางเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปที่ไหนได้ผลสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้อีกต่อไปไม่ว่าเราจะสังขารก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์แถมวิญญาณหรือว่าจิตนั้นไอเป็นสายนามธรรมสายที่ไม่มีรูปนั้นก็ยังทุกข์อีกเพราะว่าจิตตัวนี้มันเข้าไปยึดไปหมดทุกอย่างข้องเกี่ยวไปหมดอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าอันนี้ก็ตัวกูของกูอะไรของกูหมดเหมือนกับนกเขาตื่นเช้ามาก็ของกูของกูของกูของกูผ
คนสุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้

็ต้องยันว่าอยู่ตรงนี้ถ้าหากเราไม่รู้จักลดละเลิกวางเราก็ทำอะไรไม่ได้บางครั้งอาตมาไม่มีอะไรแต่ว่ามีคนชี้โมโหเข้าไปอาตมาต้องไปขอที่กุฏิอื่นหรือไปหยิบยืมจากคนอื่นมาให้คนที่เขาเข้าไปหาอาตมาเดี๋ยวนี้มีทั้งคนยากจนจริงๆกับคนอยากจนแต่ว่าเข้าไปหาอาตมาไม่เคยผิดหวังแต่ว่าอาตมาจะให้อาตมาตั้งมติตั้งคติประจำใจอาตมาว่าอาตมาจะให้ไม่เกิน3ครั้งต่อคนนะคือ3ครั้งเนี่ยอาตมาบอกว่าอาตมาจำได้แล้วเมื่อวานมันก็มาวันก่อนมันก็มาวันต่อก่อนนู้นมันก็มาวันนี้วันที่4มันยังจะมาอีกมือเท้าก็ดีมันถ้าจะประกอบอาชีพอย่างอื่นไม่ใช่จะมาขอพระอย่างเดียวแต่ว่าที่อาตมาคิดให้อย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าอาตมาจะให้โอกาสเขาให้เท่าที่อาตมามีให้เท่าที่อาตมามีและให้ที่อาตมารู้ว่าอาตมาจะได้มาทดแทนสิ่งแค่อาตมาให้เข้าไปโดยที่ตัวอาตมาไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นคนที่ยากจนถ้าเข้าไปในกุฏิอาตมานั้นจะไม่ผิดหวังทุกคนจะต้องกลับมาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไม่มากก็น้อยแต่ว่าอาตมาตั้งหลักไว้ว่าคือจะให้3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งอาตมาไม่ให้เราก็เหมือนกันเราเป็นชาวพุทธและเป็นชาวไทยซึ่งเรามีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสอนและทำให้เป็นตัวอย่างเรามามากไปแล้วโยมเป็นชาวนนทบุรีเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองทำเป็นตัวอย่างของเรามาจนเจริญเติบโตขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวอย่างท่านและเอาเยื่องท่านทำให้ได้อย่างน้อยขอให้ได้หนึ่งในร้อยของท่านเราก็พอใจแล้วดีกว่าเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าหากเราตั้งใจจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความมุ่งมั่นใครทำให้ได้อาตมาบอกว่าไม่มีทุกคนจะได้หมดแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเด็ดเดี่ยวมากกว่ากันใครสามารถที่จะลดจะละจะเลิกจะวางสิ่งที่เรายังคล้องอยู่ได้เราไม่ต้องไปหาค้นหาที่ไหนเราอย่าไปดูคนอื่นดูที่ตัวเราดูที่ใจเราดูที่ความนึกคิดดูที่อารมณ์เราว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรามาอยู่วัดเราคิดว่าเราได้บุญลองถามใจตัวเองดูซิว่าใจตัวเองเป็นบุญไหมหรือว่ามาเพราะเพื่อนชวนมาแบบเสียไม่ได้หลายคนอาจจะมาด้วยความเชื่อความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อแล้วก็ช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้หลวงพ่อเพื่อเป็นกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อสนองเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านตรวจสอบดูจิตใจของท่านแล้วท่านใดที่มาเพราะเพื่อนชวนมาเพราะความเกรงใจไม่มาไม่ได้กลับไปคิดใหม่ตั้งใจใหม่ยังไม่สายเพราะว่ายังอีกตั้งนานหลายวันพวกท่านสามารถที่จะทำตัวได้อาตมาก็เหมือนพวกท่านนี่แหละสมัยที่อาตมายังไม่ได้ฝึกนั่งอาตมาก็จะนั่งไปด้วยนอนหลับไปด้วยนั่งไปด้วยนอนหลับไปด้วยอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอวันหนึ่งมันเป็นมันได้มันก็จะเป็นจะได้ของมันเองแต่ว่าต้องมีจิตใจที่เดียวจิตใจที่กล้าหาญอย่าไปกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไอ้คนที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นเพราะนั้นเขาทำผิดทางแค่เรานั่งดูลมหายใจเขาออกหนึ่งชั่วโมงนี่ยังไงก็ไม่เป็นอะไรถ้าหากร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันนี่ยังไงก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวแต่หลายคนบอกว่านั่งแล้วเป็นบ้านั่งแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่งแล้วมีกลจริตไม่ใช่หรอกพวกที่นั่งแบบนั้นเพราะว่าเขาทรมานสังขารเกินไปเกินที่สังขารจะรับได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรถ้าหากเรานั่งพอดีพอประมาณคือภาษาพระเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่าไปคิดมากอย่าไปห่วงอะไรมากแล้วก็ทำให้มันพอดีซึ่งภาษาพระอีกอย่างนึงถ้าเป็นเรื่องอาหารเขาเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตาคือทานพอประมาณอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ที่วัดอาตมาเจอแต่โภชเนมัตตัญญูตุงคือเอาไปจนล้นบาทก็ยังไม่พอถ้าเป็นโยมก็ห่อใส่ถุงกินอิ่มแล้วไม่พอห่อใส่ถุงกลับบ้านด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าด้วยเพราะว่าถ้าเรามาเพื่อเอา

สิ่งของนั้นเราคิดว่าเราจะมีความสุขไหมเราคิดว่าเราจะไปสู่ทางที่ถูกต้องไหมแต่ถ้ามาเพื่อเอาบุญเอากุศลยังไงเราก็ได้บุญได้กุศลถ้าเรามาเพื่อเอาอาหารเราก็ได้อาหารอาหารนี้เป็นสิ่งที่เราทานในโลกมนุษย์แช่วันนี้มื้อนี้อิ่มแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีส่วนบุญนั้นเราทำมากเราก็ได้มากและเป็นได้ตั้งแต่ที่เรายังไม่ดับขันคือยังไม่ตายหลายๆคนจะเห็นว่าตัวเองสีหน้าผ่องใสอิ่มเอิบไม่มีจีนกาไม่มีหน้าเหี่ยวหน้าย่นเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่มีความวิตกกังวลไม่ห่วงอะไรทั้งสิ้นทำมาที่นี่ก็ทำเพื่อหลวงพ่ออย่างเดียวที่นี่ก็ทำเพื่อวัด

ห่วงอะไรทั้งสิ้นทำมาที่นี่ก็ทำเพื่อหลวงพ่ออย่างเดียวมาที่นี่ก็ทำเพื่อวัดอย่างเดียวการมาวัดนี้คนโบราณตั้งถูกนะตั้งบอกว่าวัดวัดที่นี้ก็คือการดูปริมาณไม่ว่ากายปริมาณกายดูปริมาณวาจาดูปริมาณใจของเราว่าใจเรามาวัดแล้วเราลดละเลิกจากความโลภความโกรธความหลงได้มากน้อยแค่ไหนอย่าไปให้คนอื่นทักท้วงถ้าคนอื่นทักท้วงนั้นแสดงว่ามันออกมานอกกายแล้วเห็นที่กายเราแล้วแต่ถ้าคิดในใจนี่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราคิดอย่างนี้เราผิดไหมเราคิดอย่างนั้นเราถูกไหมอย่าให้คนอื่นพูดได้คือการคิดในใจนี่ยากที่คนอื่นจะรู้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านถึงบอกไว้ว่ามโนเศรษฐามโยมายาบุพพคมาธรรมมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานรู้ได้ด้วยใจสำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกเราไม่ได้เอาร่างกายสังขารที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ไปเราเอาแค่จิตหรือว่าวิญญาณของเราไปแค่นั้นที่จะพาเราไปซึ่งเหมือนกับที่อาตมายกมาเมื่อกี้ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงแต่ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนพาให้พวกเราไปสู่ปรโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องวัดตัวใจวัดใจตัวเองวัดวาจาตัวเองแล้วค่อยวัดกายถ้าวัดกายเองยังไม่รู้จักเดี๋ยวคนอื่นเขาวัดให้ถ้าเขาวัดให้แล้ววันนั้นล่ะเราจะอับอายขายหน้าแล้วเราก็จะมีศัตรูมีคนที่ไม่ชอบที่จริงไม่ใช่เขาไม่ชอบเรานะเราไม่ชอบเขาไม่ใช่เขาไม่ชอบเราเขาชอบเราแต่ว่าเราไม่ชอบเขาเราก็เลยถือว่าเขาเป็นศัตรูเป็นมารเป็นหลายๆอย่างที่จริงนั้นคนเรานั้นถ้าหากทำใจให้เป็นกลางวางตัวเองให้ได้แล้วสามารถไปอยู่ไหนก็ได้อาตมาอยู่วัดที่อาตมาไม่ไปชุมสิงใครหนึ่งอาตมาจะสวดมนต์ไหว้พระสองถึงเวลานั่งสมาธิอาตมาก็จะไปนั่งสมาธิเป็นเพื่อนญาติโยมที่กุฏิหลวงปู่แล้วสามถ้าอาตมากลับมาที่กุฏิเองอาตมาก็จะเดินจงกรมแล้วก็จะส่งน้ำนอนตื่นมาประมาณ3:00อาตมาก็จะสวดมนต์ไหว้พระของอาตมาแล้วก็ตั้งสมาธิจนได้สัก18:00อาตมาก็ไปบิณฑบาตแล้ววัดอาตมานั้นทำวัดเช้าสายคือทำประมาณ2:00เช้าแต่ว่าอาตมาทำก่อนเพื่อนตั้งแต่4:00อาตมาได้เปรียบวันหนึ่งอาตมาทำวัด4 รอบคือเช้า2เย็น2แล้วก็เป็นนั่งสมาธิเพราะว่าการท่องบนภาวนาอะไรก็ช่างสามารถที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากเราไม่ท่องบนภาวนาเราก็ไม่มีหลักอยากยึดของจิตใจพอเราไม่มีหลักที่ยึดแล้วคนทั้งหลายหรือว่าตัวเราเองก็จะไปไหนไม่ได้เหมือนกับพวกญาติโยมที่มาสักวัดสังฆทานในวันนี้นั้นพวกญาติโยมก็ยึดหลวงพ่อองค์หลวงพ่อฉลองเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาด้วยประสาทะความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อคิดว่าเรามาทำดีแล้วเราต้องได้ดีและญาติโยมมาทำตรงนี้ถือว่าญาติโยมเลือกถูกหลายคนอาจจะคิดว่าการปลูกข้าวขอให้มีดินและน้ำปลูกที่ไหนก็ได้ใช่อาตมาไม่เถียงแต่ว่าถ้าหากดินไม่ดีหรือเนื้อนาบุญเราไม่ดีข้าวเราจะงอกงามสวยงามไหมบุญกุศลเราจะดีไหมจะเต็มเปี่ยมไหมแต่ตรงนี้วัดสังฆทานนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อสนองพาเราทำมาหลวงพ่อสนองท่านเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราอาตมาถึงบอกว่าพวกญาติโยมมาถูกที่ถูกทางถูกการถูกเวลาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปที่อื่นตรงนี้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าทำใจตัวเองให้ได้ทำใจตัวเองให้วิเวกคือกายก็วิเวกวาจาก็วิเวกจิตก็วิเวกโยมสามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราไปถึงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องการถึงไหนหลายๆคนอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้แต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ไม่พอใจนั้นเพราะว่าเรามองคนอื่นมาเปรียบเทียบความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันความอิ่มของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคน

0: เห็นสีขาวอย่างนี้ก็บอกว่าสะอาดตาดูดีบางคนก็บอกว่าสีดำดีสีทุกสีดีหมดถ้าเราว่าดีแต่ว่าถ้าหากเราว่าไม่ดีสีอะไรก็ไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราที่จะปรุงแต่งที่จะทำให้มันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นการบรรยายธรรมมาในวันนี้ก็สมควรเจเวลาและสิ่งที่อาตมาได้บรรยายมานั้นหวังว่าพอจะเป็นข้อคิดสะกิดใจท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายชาวนนทบุรีและชาววัดสังฆทานเอาไว้พิจารณาเพื่อเป็นการเตือนการสอนใจตัวเองการบรรยายมาก็สมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: ค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูไปดีกาเวชศักดิ์ธิตธรรมโมท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

24สิงหาคมพุทธศักราช2504ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศที่จังหวัดเชียงใหม่ณพระตำหนักนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่ทั้งสองพระองค์ใช้เป็นที่ประทับแรมเพื่อทรงงานพัฒนาทางภาคเหนือและเป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะด้วยภาคเหนือมีภูมิประเทศที่เป็นทั้งขุนเขาและที่ราบมีทั้งความงดงามของธรรมชาติมีทั้งความชุ่มชื้นและแห้งแล้งทั้งสองพระองค์เสด็จออกตรวจภูมิประเทศทางแถบที่ทุรกันดารและแร้นแค้นก่อนภายหลังที่เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือมาแล้วเช่นตามดอยและที่ราบสูงก็ได้พบสิ่งที่ทำให้เศร้าพระทัยคือตามยอดดอยล้วนแต่เลี่ยนเตียนเป็นดอยๆบางดอยยังมีต้นไม้เหลืออยู่บ้างก็โกรนเต็มทีและที่ร้ายไปกว่านั้นมีชาวเขาหลายเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบสูงต่างก็มีอาชีพปลูกฝิ่นเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นนิยมทำไร่เลื่อนลอยเมื่อดินจืดเพราะปลูกไม่ได้ผลก็ย้ายครอบครัวไปถางป่าทำไร่ขึ้นใหม่นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าบนยอดดอยเลี่ยนเตียนเหลือให้เห็นดังทุกวันนี้

ินจอมเป็นที่รู้จักดีทั้งคุณและโทษคุณคือสามารถสกัดเป็นตัวยาได้หลายชนิดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมานของคนไข้โทษคือบุคคลที่เอาไปใช้ดับอารมณ์จนในที่สุดก็ตกเป็นทาสของฝิ่นร่างกายสุดโทรมกลายเป็นบุคคลที่ง่ายต่อการติดเชื้อรอคอยความตายข้อสำคัญบุคคลใดมีฝิ่นไว้ในครอบครองเป็นการผิดกฎหมายของประเทศรวมความแล้วทั่วโลกลงความเห็นว่าฝิ่นมีโทษมากกว่าคุณในการที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดฉะนั้นเมื่อทรงทราบถึงถิ่นที่ผลิตฝิ่นอยู่บนยอดขุนเขาแล้วจึงทรงหาทางทำให้หยุดการปลูกฝิ่นการที่จะรวบรวมชาวเขาที่ปลูกฝิ่นหาที่ให้มาอยู่รวมกันไว้ในที่ราบโดยเฉพาะย่อมไม่เป็นการสมควรพวกชาวเขาถ้าเราให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นมิตรก็ย่อมเสมือนเราได้พักพวกให้เป็นหูเป็นตาตามชายแดนสันเขาเมื่อมีบุคคลแอบหลบเข้าชายแดนไทยอย่างผิดกฎหมายและก่อเหตุการณ์ทำความเดือดร้อนให้เจ้าของประเทศด้วยซึ่งเราก็ได้ประสบต่อเหตุการณ์ยุ่งยากเช่นนี้อยู่เสมอด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเริ่มต้นชี้แจงด้วยเหตุผลแก่เหล่าชาวเขาในด้านการเกษตรให้เลิกทำการทำไร่ฝิ่นเปลี่ยนเป็นปลูกพืชอื่นทดแทนและทำเป็นไร่ถาวรเพื่อเว้นจากการถางป่าในการทำไร่เลื่อนลอยแนะนำให้รู้จักการใช้ปุ๋ยและการทำปุ๋ยไว้ใช้เองให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่เหมาะแก่ภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศตลอดจนหาตลาดในการขายพืชผลโครงการหลวงจึงเกิดขึ้นณขุนเขานี้ซึ่งเท่ากับทรงเป็นผู้บุกเบิกเปิดทางให้ชาวดอยได้ติดต่อการค้ากับบุคคลภายนอกโลกแห่งขุนเขาทั้งพืชผลผลิตตลอดจนถนนหนทางในการติดต่อได้สะดวกโครงการหลวงคืออะไรมีอยู่ในเรื่องของโครงการหลวงแม้แต่น้ำที่จะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคด้วยนี่คือการวางหลักการที่ทรงตั้งพระทัยไว้และตลอดเวลา30กว่าปีที่ทรงปฏิบัติติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและกำลังพระทัยตลอดจนพระราชทรัพย์ความอดทนและความเพียรยิ่งมีภูเขามากก็ต้องทรงเข็นครกขึ้นภูเขาหนักขึ้นเช่นกัน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะปฏิบัติพระราชกิจเคียงคู่และไม่มีที่จะทรงท้อถอยจะทรงปฏิบัติทางคนเจ็บไข้การศึกษาและทางครอบครัวโดยการหาอาชีพเสริมโครงการศิลปาชีพจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพราะราษฎรที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบตามจังหวัดภาคเหนือส่วนมากจะมีอาชีพในทางศิลปหัตกรรมการทอผ้าการฝีมืออยู่แล้วจะทรงถือหลักความชำนาญของคนในท้องถิ่นและพิจารณาสิ่งแวดล้อมของภูมิประเทศเพื่อนำมาประกอบทางที่จะทรงช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราโชบายที่จะให้พี่น้องราษฎรทั้งประเทศรู้จักกันว่าภาคไหนมีประเพณีศิลปะอย่างไรจึงทรงรวบรวมศิลปะหัตถกรรมเครื่องดนตรีตลอดจนหนังสือวิชาการวรรณคดีข่าวสารการเมืองความรู้ทั่วไปสิ่งละอันพันละน้อยมีแพทย์ประจำหมู่บ้านยาและเครื่องเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นได้สถานที่นี้เรียกว่าศาลารวมใจ

ุกสิ่งทุกอย่างที่จะทรงช่วยเหลือฟื้นฟูให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจะทรงทำทันทีในทุกแห่งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมและทรงพบเห็นด้วยพระองค์เองในพื้นที่ภาคเหนือนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินสำรวจตามต้นน้ำแหล่งน้ำต่างๆพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเกษตรและส่งเสริมการเกษตรตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จนทั่วถึงหลังจากที่ทรงศึกษาพิจารณารอบคอบแล้วโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจึงเกิดขึ้นก่อนอื่นเพราะเป็นความจำเป็นที่สุดของมนุษย์โครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำจนสามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของราษฎรการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งบางท้องที่อาจสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นเช่นเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูกการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมและเพื่อการแก้ไขน้ำเน่าเสียเป็นต้น

จากข้อมูลจำนวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างสนองพระราชดำริมาจนถึงพุทธศักราช2532นั้นประมาณ95%เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยสร้างกระจายไปทั่วทุกภาคซึ่งในที่นี้ขอเสนอตัวอย่างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉพาะในภาคเหนือเพียง1โครงการเท่านั้นเพื่อแสดงรายละเอียดโครงการและประโยชน์ที่สามารถช่วยให้ราษฎรในเขตโครงการสามารถพัฒนาชีวิตให้อยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าได้แก่โครงการแม่งัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มเมื่อพุทธศักราช2495โดยที่ราษฎรตำบลช่อแลและตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันสร้างฝายแม่งัดขึ้นในปีพุทธศักราช2516ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ความแรงของกระแสน้ำในลำน้ำแม่งัดซึ่งไหลเชี่ยวจัดได้พัดพาหินไปตามน้ำทำให้ตัวฝายชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้หลังจากกรมชลประทานได้พิจารณาตรวจสภาพของฝายแล้วเห็นสมควรซ่อมแซมฝายที่ชำรุดให้มีสภาพดีแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อใช้งานไปพลางๆก่อนแล้วทำการศึกษาวางโครงการเปรียบเทียบระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทฝายทดน้ำในรูปแบบเดิมซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้ราษฎรได้ไม่มากนักกับการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แบบอเนกประสงค์ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ให้ราษฎรได้หลายด้านเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์ประทับแรมอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศและเสด็จไปเยี่ยมราษฎรณบริเวณที่กรมชลประทานวางโครงการจะสร้างเขื่อนกักน้ำในการนี้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลรายงานเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทฝายทดน้ำและประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำแม่งัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริโครงการประเภทใดถ้าหากพิจารณาเล็งเห็นว่าสามารถอำนวยประโยชน์ได้มากกว่าสมควรเลือกสร้างโครงการประเภทนั้นจากแนวพระราชดำริกรมชลประทานจึงเลือกสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดตามที่สภาพภูมิประเทศซึ่งจะมีน้ำส่งให้พื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมากอีกทั้งมีน้ำเหลือสำหรับส่งไปให้กับโครงการชลประทานแม่แฝกและโครงการชลประทานแม่ปิงเก่ารวมทั้งส่งน้ำให้กับฝายราษฎรตามลำน้ำแม่ปิงที่มีจำนวนมากได้ตลอดปีด้วย

ลักษณะโครงการแม่งัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบซึ่งได้รับพระราชทานนามเขื่อนว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบส่งน้ำชลประทานและระบบน้ำในเขตโครงการห้วยอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเก็บน้ำได้265ล้านลูกบาศก์เมตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำสร้างอยู่ที่ด้านท้ายเขื่อนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องพร้อมด้วยอุปกรณ์และระบบสายส่งไฟฟ้าไปเชื่อมโยงกับสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่แล้วสำหรับระบบส่งน้ำชลประทานและระบบระบายน้ำได้สร้างในเขตโครงการห้วยอ่างเก็บน้ำพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ประกอบด้วยคลองส่งน้ำชลประทานยาว60กิโลเมตรและคลองระบายน้ำยาว14กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ผลประโยชน์อันมหาศาลที่ราษฎรในหลายท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนได้รับคืออ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนรวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 188,000 ไร่ซึ่งสามารถส่งน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งโดยในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำไปใช้ในการทำนาครั้งที่สองและการปลูกพืชฤดูแล้งต่างๆเช่นกระเทียมถั่วเหลืองพริกผักกะหล่ำปลีและพืชหมุนเวียนอื่นๆได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงประโยชน์ในการบรรเทาอุทกภัยเนื่องจากลำน้ำแม่งัดเป็นสาขาใหญ่ของแม่ปิงในอดีตน้ำจากแม่งัดมีส่วนทำให้เกิดอุทกภัยที่ตัวเมืองในเชียงใหม่และพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นที่ลุ่มสองฝั่งแม่ปิงเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำสมบูรณ์ชนแล้วจะสามารถป้องกันน้ำหลากที่เกิดจากพื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างเก็บน้ำประมาณ 1,280 ตารางกิโลเมตรไม่ให้ไหลบ่าลงไปอย่างรวดเร็วและทำความเสียหายให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนมีพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำถึง16ตารางกิโลเมตรและสามารถเก็บกักน้ำได้265ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยเหตุนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแหล่งเพาะและบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือเพื่อให้น้ำจำนวนทั้ง265ล้านลูกบาศก์เมตรมีที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนมีการไปใช้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นนอกจากจะส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกของราษฎรอันเป็นเป้าหมายหลักแล้วยังใช้น้ำต้นทุนที่เก็บกักไว้เพื่อการผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้นที่บริเวณด้านท้ายเขื่อนทางฝั่งขวาของลำน้ำแม่งัดดังกล่าวแล้วซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 28.75 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆโดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปชมเพื่อหาความรู้สนุกสนานและเพลิดเพลินที่จะได้รับจากทัศนียภาพและธรรมชาติภายในที่ตั้งตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนฉะนั้นเฉพาะในส่วนภูมิภาคทางภาคเหนือเกี่ยวกับผลงานพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นที่กรมชลประทานสร้างเสร็จถึงพุทธศักราช2532นั้นเป็นโครงการเพื่อการเกษตร398โครงการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร9โครงการเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ3โครงการเพื่อประโยชน์อเนกประสงค์1โครงการรวมเป็นการเกษตรและเพื่อ

เอกประสงค์จากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแห่งนี้พระราชกิจทั้งหลายในภาคเหนือโดยใช้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้ทรงปฏิบัติควบคู่กันตลอดมาทุกหนทุกแห่งที่เสด็จไปด้วยกันจึงเป็นพระราชกิจที่ควบคู่กันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยทางการส่งเสริมอาชีพของราษฎรอันเป็นอาชีพหลักคือการทำไร่ทำนาในการหาที่ดินและการหาแหล่งน้ำหรือเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับวิชากฎหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพิจารณาหาทางช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงพิจารณาช่วยเหลือหาอาชีพเสริมรายได้ให้ดีขึ้นในการครองชีพทรงช่วยเหลือในการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนการศึกษาของลูกๆเพราะบางครอบครัวยากจนเสียเหลือเกินจนไม่อาจจะส่งลูกเข้าโรงเรียนได้

นอกเหนือไปจากนั้นจากการที่ทรงรักป่าสัตว์ป่าและเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำอันเนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าจึงมีพระราชดำรัสในการอนุรักษ์ให้รักษาสภาพป่าขึ้นหลายโครงการเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือป่ารักน้ำโครงการอนุรักษ์สภาพไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยแม่ตื่นจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ20โครงการตลอดจนการตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษโครงการเหล่านี้เป็นโครงการเฉพาะภาคเหนือ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังถือคนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มี

กาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือ
ไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืน

ยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้
เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าเขาทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่อง
ข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนหรือสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้
ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทน

อดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหาย

หายได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่าง

ลมเข้าโทรมองรู้สบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: เป็นเครื่องบดบังไม่ให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งไม่ใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
2: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยวสินอินทศรักความเบื้องต้นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า The Law of Karma and Rebirth ความเข้าใจเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุมทำให้ไม่ต้องน้อยใจในชะตาชีวิตของตนและไม่ริษยาความสุขของผู้อื่นเพราะได้เห็นแจ้งแล้วว่าความทุกข์รุ่งเรืองหรือล้มเหลวในชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นผลรวมแห่งกรรมของตนหรือกรรมแห่งหมู่คณะของตนเป็นต้นเรื่องกรรมช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ความแตกต่างกันในเรื่องอุปนิสัยใจคอของคนแม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันและมีมารดาบิดาเดียวกันได้รับการอบรมอย่างเดียวกันความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเรื่องกรรมทำให้บุคคลมีน้ำอดน้ำทนมีความบากบั่นมั่นคงไม่ท้อถอยมีความเพียรสั่งสมกรรมดีขยาต่อกรรมชั่วไม่ตีโพยตีพายเมื่อผิดหวังและไม่ระเริงหลงในเมื่อประสบผลดีเพราะมารู้แจ้งว่าผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุเรื่องกรรมช่วยให้บุคคลกล้าเผชิญชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสามารถมองเห็นแง่ดีแม้ของความผิดหวังหรือสิ่งที่เรียกกันว่าโชคร้ายเพราะแจ่มแจ้งว่ามันเป็นการใช้หนี้กรรมอย่างหนึ่งทำให้เรือชีวิตเบาขึ้นทำให้แล่นไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้นเหมือนบุคคลมีหนี้สินเมื่อได้ใช้หนี้ไปเสียบ้างย่อมทำให้สบายใจขึ้นเบาใจขึ้นหลักกรรมจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ถ้าปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกว่าสังสารวัฏเช่นปัญหาเรื่องคนดีบางคนมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานและคนชั่วบางคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสำราญเป็นต้นปัญหานี้จะเป็นเรื่องค้างโลกถ้ากฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่ไม่เข้ามาช่วยแก่อันหนึ่งช่วงชีวิตเพียงช่วงเดียวของบุคคลสั้นเกินไปไม่เพียงพอพิสูจน์กรรมที่บุคคลทำไว้แล้วได้ทั้งหมดการเกิดใหม่จะช่วยอธิบายกรรมในอดีตของตนของคนได้อย่างดีที่สุดดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเป็นสนามหรือเวทีสำหรับทดลองแรงกรรมว่าใครได้ทำกรรมอะไรไว้มากน้อยเบาบางหรือรุนแรงเพียงใดด้วยประการฉะนี้การศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีผลเป็นความสุขสงบแก่ผู้ศึกษาเรียนรู้มีประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นร่มเย็นและทำให้เห็นว่าการเกิดของเรามีความหมายไม่ใช่เกิดมาโดยบังเอิญมีชีวิตอยู่อย่างหลักร้อยปล่อยตัวและตายไปอย่างน่าสมเพชเวทนาเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ทำให้บุคคลหายงมงายหายตื่นเต้นต่อความขึ้นลงของชีวิตช่วยคลี่คลายความข้องใจในความสับสนของชีวิตเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพื่อชีวิตของตนเองจะได้ดีขึ้นและทำผู้ใกล้ชิดเช่นบุตรหลานหรือบริวารชนให้มีความเข้าใจในปัญหาชีวิตของตนครูผู้สอนวิชาศาสนาหรือวิชาอื่นใดก็ตามควรย้ำให้นักเรียนเข้าใจและเชื่อมั่นในเรื่องหลักกรรมและสังสารวัฏเพราะอันนี้คือพื้นฐานอันจะทำให้ศีลธรรมมั่นคงในจิตใจของเยาวชนเหล่านั้นต่อไปนี้เป็นพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งบรมราชจักรีวงศ์สำหรับพระพุทธศาสนานั้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งที่เราควรจะสอนให้เข้าใจและให้เชื่อมั่นเสียตั้งแต่ต้นทีเดียวคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะหนทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้พ้นจากวัฏสงสารอันเป็นความทุกข์แต่สิ่งที่ดีประเสริฐยิ่งนั้นคือความเชื่อในกรรมแต่จะสอนแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวไม่สอนเรื่องวัฏสงสารด้วยก็ไม่สมบูรณ์ความเชื่อในกรรมข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นของประเสริฐยิ่งควรเพาะให้มีขึ้นในใจของคนทุกคนและถ้าคนทั้งโลกเชื่อมั่นในกรรมแล้วมนุษย์ในโลกจะได้รับความสุขใจขึ้นมากเป็นสิ่งที่ทำให้คนขวนขวายทำแต่กรรมดีโดยหวังผลที่ดีเรื่องวัฏสงสารและกรรมนี้เป็นของต้องมีความเชื่อเพราะเป็นของที่น่าเชื่อกว่าความเชื่ออีกหลายอย่างข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าคนเราเชื่อกรรมจริงๆแล้วควรจะได้ความสุขใจไม่น้อยโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกท้อถอยอย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรพยายามสอนเด็กให้เข้าใจและเชื่อมั่นในกรรมเสียแต่ต้นทีเดียวยิ่งให้เชื่อได้มากเท่าไรยิ่งดีควรให้ฝังเป็นนิสัยทีเดียวกฎแห่งกรรมหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นแต่เนื่องจากกรรมบางอย่างหรือการกระทำบางคราวไม่มีผลปรากฏชัดในทันทีผู้มีปัญญาน้อยจึงมองไม่เห็นผลแห่งกรรมของตนทำให้สับสนและเข้าใจไขว้เขวเพราะบางทีกำลังทำชั่วอยู่แท้ๆมีผลดีมากมายเช่นลาภยศสรรเสริญสุขหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามบางคราวกำลังทำความดีอยู่อย่างมโหฬารแต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆมีผลไม่ดีมากมายเช่นความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายถูกสบประมาทและความเจ็บไข้ได้ป่วยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตความสลับซับซ้อนดังกล่าวทำให้ผู้รับผลของกรรมสับสนเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นความชั่วจริงๆหรือเป็นความดีจริงๆหรือตามความเป็นจริงแล้วกรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่ทันให้ผลกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ก่อนถึงวาระให้ผลในขณะที่คนผู้นั้นกำลังทำชั่วอยู่จึงทำให้เขาได้รับผลดีถ้าเปรียบทางวัตถุก็จะมองเห็นง่ายขึ้นเช่นคนคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้อันเป็นพิษอยู่มีผลไม้หอมหวานอร่อยสุกมากมายในสวนของเขาเขาได้ลิ้มรสอันอร่อยของผลไม้ซึ่งเขาปลูกไว้ก่อนต่อมาต้นไม้มีพิษออกผลในขณะที่เขากำลังปลูกต้นไม้ที่มีผลอร่อยอยู่เขาบริโภคผลไม้มีพิษรู้สึกได้รับทุกขเวทนาข้อนี้ฉันใดกรรมกับผู้กระทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วแต่เพราะกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุขเต็มที่แล้ว maturationและมีความสลับซับซ้อนมากจึงทำให้งงทางนี้สาเหตุหนึ่งก็เพราะสติปัญญาของคนทั่วไปมีอยู่อย่างจำกัดมากเหมือนแสงสว่างน้อยไม่พอที่ส่องให้เห็นวัตถุอันสลับซับซ้อนอยู่มากมายในบริเวณอันกว้างใหญ่และบริเวณนั้นถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืดเมื่อใดดวงปัญญาของเขาแจ่มใสขึ้นเขาย่อมมองเห็น ตามเป็นจริงปัญญาของเขายิ่งแจ่มใสขึ้นเพียงใดเขาย่อมสามารถมองเห็นเรื่องกรรมและความสลับซับซ้อนของชีวิตมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนแสงสว่างมีมากขึ้นเพียงใดผู้มีจักษุปกติย่อมสามารถมองเห็นวัตถุอันละเอียดสิ่งใดที่ละเอียดมากเช่นเชื้อจุลินทรีย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นท่านกล่าวไว้ว่าในน้ำหนึ่งหยดอาจมีแบคทีเรียอยู่ได้ถึง 2,000 ล้านตัวนักวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือคือกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีอนุภาคขยายเป็นพันๆเท่าของวัตถุจริงจึงทำให้มองเห็นได้สิ่งใดอยู่ไกลมากระยะสายตาธรรมดาไม่อาจทอดไปถึงได้นักวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องสองทางไกลจึงสามารถมองเห็นได้เหมือนวัตถุซึ่งปรากฏอยู่ณที่ใกล้ข้อนี้ฉันใดผู้ได้อบรมจิตและปัญญาแล้วก็ฉันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถเห็นได้ละเอียดรู้ได้ไกลซึ่งเรื่องกรรมและผลของกรรมชนิดที่สามัญชนมองไม่เห็นหรือมองเห็นได้โดยยากทางนี้เพราะท่านมีเครื่องมือคือปัญญาหรือญาณสามัญชนไม่มีปัญญาหรือญาณเช่นนั้นจึงมองไม่เห็นอย่างที่ท่านเห็นเมื่อท่านบอกให้บางคนก็เชื่อตามบางคนไม่เชื่อใครเชื่อก็เป็นประโยชน์แก่เขาเองทางด้านการดำเนินชีวิตและจิตใจหาความสุขได้เองผู้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมได้กำไรกว่าผู้ไม่เชื่อคือทำให้เว้นชั่วทำดีได้มั่นคงยั่งยืนกว่าผู้ไม่เชื่อทำให้เป็นคนดีในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็ไปบันเทิงในโลกหน้าเมื่อประสบปัญหาชีวิตอันแสบเผ็ดก็สามารถทำใจได้ว่ามันเป็นผลของกรรมชั่วเมื่อประสบความรื่นรมในชีวิตก็ไม่ประมาทมองเห็นผลแห่งกรรมดีและหาทางพอกพูนกรรมดีต่อไปเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ที่คนส่วนมากยังลังเลหรือเข้าใจผิดไปบ้างก็เพราะความสลับซับซ้อนของกรรมและการให้ผลของมันการได้ดีหรือได้ชั่วนั้นถ้าเอาวัตถุภายนอกเป็นเครื่องตัดสินก็ลำบากหน่อยต้องรอคอยบางทีขณะที่กำลังรอคอยอยู่นั้นผลของกรรมอื่นแทรกแซงเข้ามาเสียก่อนยิ่งทำให้ผู้ทำกรรมซึ่งกำลังรอคอยผลอยู่นั้นงงและไขว้เขวไปใหญ่ผลภายนอกผลภายในผลภายนอกคือผลที่ตนเองและคนอื่นมองเห็นได้ง่ายอย่างธรรมดาสามัญเพราะมันมาเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งสมมุติเช่นลาภยศสรรเสริญความเพลิดเพลินความมีหน้ามีตาในสังคมเพราะมีทรัพย์เกื้อหนุนให้เป็นหรือในทางตรงกันข้ามเช่นเสื่อมทรัพย์อัปยศถูกนินทาติเตียนมีความทุกข์ต่างๆรุมสมเข้ามาเช่นความเจ็บป่วยความต้องพลัดพรากจากปิยชนมีบุตรภรรยาสามีเป็นต้นลาภยศสรรเสริญสุขนั้นคนทั้งหลายพากันฝังใจเชื่อว่าเป็นผลดีหรือผลของกรรมดีส่วนเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาติเตียนและทุกนั้นเป็นผลชั่วหรือผลของกรรมชั่วแต่ในชีวิตปัจจุบันที่เห็นกันอยู่หาได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่ลาภอาจให้เกิดขึ้นได้โดยทุจริตมิจฉาชีพก็ได้โดยสุจริตสัมมาชีพก็ได้ยศอาจเกิดขึ้นโดยประจบสอพลอก็ได้โดยการประกอบการงานอย่างขยันหมั่นเพียรก็ได้สรรเสริญอาจเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้สรรเสริญเข้าใจผิดหรือเพราะเป็นพวกเดียวกันมีอคติอยู่ในใจก็ได้เพราะมีคุณความดีจริงก็ได้ส่วนความสุขความเพลิดเพลินนั้นเกิดขึ้นได้หลายวิธีสุดแล้วแต่ชอบบุคคลชอบสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็รู้สึกสุขเพลิดเพลินไปพักหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่สมใจปรารถนาก็เป็นทุกข์ในฝ่ายเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์ก็มีในเดียวกันกับฝ่ายลาภยศคืออาจเกิดขึ้นเพราะการทำดีหรือทำชั่วก็ได้ตัวอย่างเช่นผู้ทำความดีโดยการบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณกุศลเป็นจำนวนล้านทรัพย์นั้นของเขาต้องลดจำนวนลงจะเรียกว่าเสื่อมลาภได้หรือไม่คนทำความดีอาจถูกถอดยศก็ได้เมื่อทำไม่ถูกใจของผู้มีอำนาจให้ยศหรือถอดยศคนทำดีอาจถูกติเตียนก็ได้ถ้าคนผู้ติเตียนมีใจไม่เป็นธรรมหรืออคติจงใจใส่ร้ายเขาคนทำดี

ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้

อาจต้องประสบทุกข์ก็ได้เพราะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำและความเจ็บใจเช่นความลำบากกายลำบากใจในการเลี้ยงดูบุตรและสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีซึ่งท่านเรียกว่าความทุกข์ที่ต้องลงทุน prepayment ผลภายนอกเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้ถ้าถือเอาผลภายนอกมาเป็นเครื่องตัดสินผลของกรรมย่อมทำให้สับสนเพราะบางคราวผลที่เกิดขึ้นสมแก่กรรมแต่บางคราวไม่สมแก่กรรมเท่าที่บุคคลพอจะมองเห็นได้ในระยะสั้นส่วนผลภายในคือผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของผู้ทำเป็นผลที่แน่นอนกว่าคือคนทำความดีรู้สึกตนว่าได้ทำความดีจิตใจย่อมผ่องใสขึ้นจิตสูงขึ้นส่วนคนทำชั่วรู้สึกตนว่าเป็นคนทำชั่วจิตย่อมเศร้าหมองไปอาการที่จิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วนั่นเองเป็นผลโดยตรงของกรรมดีกรรมชั่วสุขทุกข์ของบุคคลอยู่ที่อาการเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วของดวงจิตมากกว่าอย่างอื่นทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศจะได้มามากมายเพียงใดก็ตามถ้าใจเศร้าหมองทุรนทุรายอยู่ด้วยโลภโกรธหลงอยู่เสมอแล้วสิ่งเหล่านั้นหาสามารถให้ความสุขแก่เจ้าของเท่าที่ควรไม่ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งให้ทุกข์เดือดร้อนเสียอีกผู้มีใจผ่องแผ้วเต็มที่เช่นพระอรหันต์แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกที่ชาวโลกกระหายใดๆเลยแต่ท่านมีความสุขมากเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์กรรม12ในตอนนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้รายละเอียดแห่งกรรมจึงขอกล่าวถึงกรรม12ซึ่งจัดตามหน้าที่จัดตามแรงหนักเบาและจัดตามการที่ให้ผลเมื่อทราบคำจำกัดความของกรรมประเภทต่างๆแล้วผู้อ่านบางท่านอาจเข้าใจได้เลยบางท่านอาจยังไม่เข้าใจท่านที่ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งใจร้อนทำใจเย็นๆไว้ก่อนและขอให้อ่านต่อไปจะเข้าใจได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนกรรมจัดตามหน้าที่มี4 1ชนกกรรมกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งให้เกิดในกำเนิดต่างๆเปรียบเสมือนมารดาของทารกชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจินกรรมบ้างของอาสนกรรมบ้าง 2. อุปถัมภกกรรมกรรมอุปถัมภ์เป็นเสมือนพี่เลี้ยงนางนมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี 3. อุปลีลกกรรมกรรมบีบคั้นมีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เผาลง 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกรรมกรรมตัดรอนมีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลกรรมจัดตามแรงหนักเบามี4 1ครุกรรมกรรมหนักฝ่ายดีหมายถึงฌานวิปัสสนามรรคผลฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตทำสงผู้สามัคคีกันให้แตกกัน 2. อาจินกรรมหรือพหุลกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินหรือทำมากทำสม่ำเสมอกรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก 3. อาสนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิตมีอนุภาพให้บุคคลไปสู่สุคติหรือทุคติได้ถ้าเขาหน่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เมื่อจวนตาย 4. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำคือทำโดยไม่เจตนากรรมจัดตามการที่ผลมี4 1ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน2อุปัชชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน3อัปปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปัชชะเวทนียกรรมคือให้ผลเรื่อยไปสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกันรายละเอียดของกรรม12เมื่อกรรมนำไปปฏิสนธิในภพใหม่คือคนที่ทำกรรมดีไว้ย่อมไปเกิดในภพที่ดีคนทำกรรมชั่วไว้มากไปเกิดในภพที่ชั่วกรรมที่ส่งให้เกิดนั้นเรียกว่าชนกกรรมชนกหมายถึงให้เกิดสมมุติว่าชนกกรรมฝ่ายดีส่งเขาให้เกิด

ในตระกูลที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวารมีตระกูลสูงเขาเกิดเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทมันหาทรัพย์เพิ่มเติมรักษาทรัพย์เก่าให้มั่นคงมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ควรเคารพถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพูดจาไพเราะทำประโยชน์ให้และวางตนเหมาะสมการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปถัมภกรรมช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมใหม่ทำให้เขามั่งคั่งมากขึ้นมีบริวารดีมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเขาได้ฐานะเช่นนั้นเพราะกุศลกรรมในอดีตส่งผลให้แล้วขาวมัวเมาประมาทพลานทรัพย์สินด้วยอบายมุขนานาประการมีเกียรติคร้านทำการงานและคบมิตรเลวเป็นต้นกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปรีละกะกรรมบีบคั้นเขาให้ต่ำต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาตัวบริวารก็หมดสิ้นถ้าเขาทำชั่วมากขึ้นกรรมนั้นจะกลายเป็นอุปฆาตกรรมตัดรอนผลแห่งกรรมดีเก่าให้สิ้นไปกลายเป็นคนล่มจมสิ้นความรุ่งเรืองในชีวิตอีกด้านหนึ่งสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบากยากเข็ญขาดสนทั้งทรัพย์และบริวารรูปร่างผิวพรรณก็ไม่งามเพราะอกุศลกรรมในชาติก่อนหลอมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดมาแล้วเขาประกอบกรรมชั่วซ้ำเขาอีกกรรมนั้นมีสภาพเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนกรรมเก่าให้ทวีแรงขึ้นทำให้ฐานะของเขาทรุดหนักลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าเขาผู้เกิดมาต่ำต้อยเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทอาศัยความเพียรพยายามในทางที่ชอบถือเอาความอุตสาหะเป็นแรงหนุนชีวิตรู้จักคบมิตรดีกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปรีละกะกรรมบีบคั้นผลของอกุศลกรรมเก่าให้เพลากำลังลงเขามีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้นขวนขวายในทางบุญกุศลมากขึ้นกรรมของเขาแปลสภาพเป็นอุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกรรมตัดรอนผลแห่งอกุศลกรรมเก่าให้ขาดศูนย์จนในที่สุดเขาเป็นคนตั้งต้นได้ดีมีหลักฐานมั่นคงที่กล่าวมานี้คือกรรมที่จัดตามหน้าที่หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าหน้าที่ของกรรมซึ่งมีลักษณะหน้าที่ให้เกิดอุปถัมภ์บีบคั้นและตัดรอนส่วนการที่ให้ผลและแรงหนักเบาของกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักที่เรียกว่าคฤหกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นคือทิฏฐธรรมเวทนีส่วนกรรมที่เป็นอากินหรือพหุลกรรมนั้นถ้ายังไม่มีโอกาสให้ผลในชาติปัจจุบันก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติถัดไปอุปัชชะเวทนีและชาติต่อไปอัปราประเวทนีสุดแล้วแต่โอกาสที่ท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อทันเข้าเมื่อใดกัดเมื่อนั้นกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิตหรืออาสนกรรมนั้นมักให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะจิตไปหน่วงอารมณ์นั้นไว้แน่นไม่ว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วกรรมนั้นใกล้จุติจิตและใกล้ปฏิสนธิจิตท่านว่าแม้บางคราวจะมีกำลังน้อยก็ให้ผลก่อนกรรมอื่นเปรียบเหมือนรถติดไฟแดงเมื่อไฟเขียวอันเป็นสัญญาณให้รถไปได้เปิดขึ้นรถคันหน้าแม้มีกำลังวิ่งน้อยก็ออกได้ก่อนพอผ่านสี่แยกไปแล้วรถที่มีกำลังดีกว่าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ในตำราท่านเปรียบผลของอาสนกรรมว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันอยู่ในคอกรุ่งเช้ามารอกันอยู่ที่ประตูคอกพอในโคบานคือคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกวัวตัวใดอยู่ใกล้ประตูที่สุดจะเป็นแม่โคลูกโคหรือโคแก่ก็ตามย่อมออกมาได้ก่อนแต่เนื่องจากกำลังเพลาพอออกมาในที่โล่งแล้ววัวตัวใดมีกำลังมากวัวนั้นย่อมเดินขึ้นหน้าไปผลของอาสนกรรมให้ผลก่อนก็จริงแต่ให้ผลในระยะสั้นเมื่อสิ้นแรงของอาสนกรรมแล้วก็เป็นโอกาสของอาจินกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่คนทำจนเคยชินทำจนเป็นนิสัยส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาที่เรียกว่ากตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำนั้นให้ผลน้อยที่สุดกำลังเพลาที่สุดเมื่อกรรมอื่นไม่มีจะให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลเป็นม
เหมือนหนี้รายย่อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยจึงเลิกแล้วต่อกันไม่ให้ผลอีกกรรมนั้นเรียกอโหสิกรรมเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก็บไว้นานเกินไปหรือถูกขั่วให้สุกด้วยไฟเสียแล้วไม่มีโอกาสงอกขึ้นอีกเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตอนที่ว่าด้วยกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุ3ประการข้างหน้ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากแต่ผู้มีปัญญาก็พอตรองตามให้เห็นจริงได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเกินไปจนตรองตามด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เห็นและไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องตรองตามก็เห็นได้กรรมบางอย่างบุคคลทำโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ก่อผลสุขและทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ทำกรรมเช่นนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนมาในทำนองเดียวกันคือได้รับสุขหรือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตนาของผู้อื่นเช่นการยิงนกแต่ไปถูกคนเข้าหรือเขายิงคนอื่นแต่ไพร่ไปถูกอีกคนหนึ่งโดยเหตุบังเอิญนี่เป็นผลของกตัตตากรรมบุคคลผู้หนึ่งโยนก้อนหินลงไปทางหน้าต่างบังเอิญก้อนหินนั้นไปถูกคนหนึ่งเข้าหัวแตกกรรมของเขาเป็นกตัตตากรรมเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้จะให้ผลย่อมให้ผลในทำนองเดียวกันในฝ่ายดีเช่นบุคคลผู้หนึ่งเอาของเหลือไปเททิ้งไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครแต่บังเอิญสุนัขมาได้อาศัยกินรอดชีวิตไปได้กรรมนั้นของเขาเป็นกตัตตากรรมเมื่อถึงคราวเขาจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นย่อมได้รับในทำนองเดียวกันจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั้นหมายเอากรรมอื่นทั้งปวงยกเว้นกตัตตากรรมกรรมอย่างเดียวทำหน้าที่หลายอย่างบางทีกรรมอย่างเดียวนั่นเองเรียกชื่อต่างออกไปตามหน้าที่การและความหนักเบาตัวอย่างเช่นการฆ่ามารดาบิดาจัดเป็นกรรมหนักเรียกว่าครุกรรมเมื่อให้ผลในปัจจุบันเช่นถูกฆ่าตอบหรือต้องถูกจองจำได้รับทุกข์ทรมานในชาติปัจจุบันพอเขาสิ้นชีพลงไปเสวยทุกข์ในนรกกรรมนั้นเป็นอุปัชฌะเวทนิยกรรมกรรมนั้นเที่ยวติดตามให้ผลอยู่พบแล้วพบเล่ากรรมนั้นเป็นอัปปราปรเวทนิยกรรมเมื่อให้ผลจนเต็มที่แล้วสมควรแก่เหตุแล้วก็เลิกให้ผลหรือผู้ทำกรรมนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เสียก่อนสิ้นชาติสิ้นพบแล้วกรรมนั้นตามให้ผลไม่ได้อีกจึงกลายเป็นอโหสิกรรมเปรียบเหมือนบุคคลคนเดียวเรียกได้หลายอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีภรรยาเป็นนายของลูกน้องเป็นครูของศิษย์เป็นต้นกรรมที่บุคคลทำแล้วจะให้ผลครั้งเดียวพ้นไปก็หาไม่ย่อมตามให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะสิ้นแรงหมดไปเปรียบเหมือนต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้เพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลเป็นร้อยๆครั้งจนกว่าจะแก่ตายไปส่วนอาสนกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเมื่อจนตายจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วก็ตามที่ว่าให้ผลก่อนนั้นเพราะมีช่วงใกล้ชิดกับการปฏิสนธิในภพใหม่จึงให้ผลทันทีในขณะที่บุคคลเคลื่อนจากภพเก่าสู่ภพใหม่นั่นเองแต่ให้ผลในระยะสั้นดังกล่าวแล้วการตามให้ผลยั่งยืนเป็นหน้าที่ของอาจินกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเป็นประจำสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งทำความดีด้วยกายวาจาใจเป็นอันมากมันประกอบบุญกุศลตลอดชีวิตแต่ชีวิตปุถุชนย่อมเคยประกอบกรรมชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าในขณะใกล้ตายเขามิได้ระลึกถึงบุญกุศลของเขาเลยกลับระลึกแต่บาปเล็กน้อยที่เคยทำแรงบาปนั้นจะให้ผลทันทีส่งให้เขาถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ต่ำทรามเช่นนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะลำบากยากเข็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งเพียง7วัน15วันหรือ1เดือน1ปีเป็นอาทิแล้วผลแห่งอกุศลกรรมนั้นจะหมดกำลังเปิดโอกาสให้ผลบุญกุศลที่เขาเคยสั่งสมไว้เป็นประจำให้ผลต่อไปเขาจะประสบความสุขความเจริญได้ที่พึ่งที่พักพิงอย่างดีและมีความสุขตลอดชีวิตใหม่ในทางตรงกันข้าม
บุคคลอีกผู้หนึ่งทำความชั่วเป็นอากินแต่ถึงกระนั้นเขาก็เคยทำกรรมดีมาบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อเวลาจวนตายเขาระลึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทำเช่นเคยถวายอาหารแก่พระสงฆ์เคยช่วยเหลือคนเจ็บเคยช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดตายเป็นต้นเขามิได้ระลึกถึงกรรมชั่วระลึกถึงแต่กรรมดีนั้นหรือญาติพี่น้องให้เขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญพระพุทธคุณในขณะนอนเจ็บเตรียมตัวตายอยู่เขาระลึกถึงแต่ความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี้หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้นเขาจะต้องไปถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ดีก่อนแต่เนื่องจากผลแห่งกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกำลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่เขาเคยทำไว้รุมล้อมให้ผลต่อไปทำให้เขาต้องได้รับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมต่างๆแม้เขาจะพยายามทำดีมากที่สุดแต่แรงแห่งอกุศลกรรมในอดีตคอยรังควานให้รำคาญเดือดร้อนอยู่ร่ำไปเพราะไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมคนที่ความชั่วไม่ดีความดีไม่ปรากฏกรรมที่ทำเมื่อจวนตายมีความหมายมากสำหรับเขาเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าสีอะไรตกไปก็เด่นชัดมากการมองไม่เห็นกรรมดีหรือชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการตามของกรรมก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืดเหมือนบุคคลไม่เห็นผู้ติดตามตนอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าเขาเหลียวไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดและสว่างขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประณีตขึ้นเท่านั้นแต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุขงอมเต็มที่แล้วมันมีระยะฟักตัวตามสมควรบุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยากหนึ่งชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไปเพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอในการพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้การฟักตัวของกรรมก็เหมือนการมีครรภ์ของสตรีเมื่อครบกำหนดจึงคลอดหรือเหมือนการสุกของผลไม้ย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรการรอคอยของกรรมอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีก็ได้แม้รอคอยนานถึงป่านนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดกรรมก็สามารถหาตัวผู้ทำได้ถูกต้องเสมอท่านเปรียบเสมือนลูกโคแม้จะรวมอยู่ในฝูงโคเป็นอันมากก็สามารถหาแม่ของมันพบหรือเหมือนเด็กที่รู้เดียงสาแล้วย่อมจำแม่ของตนได้ดังนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วการที่บุคคลลังเลสงสัยในเรื่องนี้ก็เพราะไปตัดสินเอาตามปรากฏการณ์บางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมารยาหลอกลวงคนที่ทำความชั่วไว้มากความชั่วจะคอยรบกวนจิตใจของเขาให้กังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏแก่คนอื่นให้ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่ภายในใจของเขาเองใครจะเป็นคนรู้ว่ามีสุขทุกข์อันใดทับถมอยู่บ้างคนที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นอาจเป็นเพราะเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็นหรือมิฉะนั้นก็ใจร้อนเกินไปตีโพยตีพายอยากได้ผลเร็วในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผลการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหว่านเป็นหน้าที่ของชาวนาส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวมันย่อมออกรวงตามเวลาอันสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรจะอ้อนวอนสักเท่าไรก็หาสมปรารถนาไม่แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะอ้อนวอนไม่ให้ออกก็ไม่ได้เรื่องการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันนี้ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัดในสังสารวัฏการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดการทำบุญละลายบาปมีปัญหาที่คนทั่วไปสนใจมากอยู่ข้อหนึ่งคือการทำบุญล้างบาปหรือทำบุญละลายบาปจะได้หรือไม่การทำบุญละลายบาปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือใช้ความดีละลายความชั่วให้เจือจางเช่นความชั่วเกิดขึ้นในใจเมื่อความดีเกิดขึ้นความชั่วย่อมถอยไป
ถ้าความ

เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ให้โอกาสแก่ความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าเอาความดีมาไล่ความชั่วหรือละลายความชั่วอีกอย่างหนึ่งความชั่วที่บุคคลทำลงไปแล้วซึ่งจะต้องมีผลในโอกาสต่อไปถ้าผู้นั้นเร่งทำความดีให้มากขึ้นจนท่วมท้นความชั่วผลของกรรมชั่วนั้นก็จะค่อยๆจางลงจนไม่มีอนุภาพในการทำอันตรายให้ทุกข์เปรียบเหมือนกรดแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติทำลายชีวิตได้แต่ถ้าเติมด่างอัลคาไลลงไปเรื่อยๆกรดนั้นก็เจือจางลงจนหมดคุณสมบัติในการทำลายให้โทษเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนเกลือกับน้ำสมมติว่าเอาเกลือกับมือหนึ่งใส่ลงไปในน้ำแก้วหนึ่งน้ำนั้นจะเค็มมากเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าเราเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในถังน้ำใหญ่ๆความเค็มจะไม่ปรากฏแม้เกลือจะยังมีอยู่เท่าเดิมมันกลายเป็นมีเหมือนไม่มีที่ทางพระท่านเรียกอโพหาริกแปลว่ามีเหมือนไม่มีเรียกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเหมือนน้ำในก้อนดินแห้งหรือในเนื้อไม้เรารู้ได้ว่ามีความชื้นอันเป็นคุณสมบัติของน้ำเมื่อเราจุดไฟเผามีควันขึ้นมาเอาน้ำเกลือในแก้วซึ่งเค็มมากนักเทลงไปในถังใหญ่ๆแล้วเติมน้ำลงไปเรื่อยๆโดยไม่เติมเกลือในที่สุดน้ำนั้นจะไม่ปรากฏความเค็มเลยเพราะจำนวนน้ำเหนือจำนวนเกลือมากนักข้อนี้ฉันใดการทำความดีละลายความชั่วหรือละลายผลแห่งกรรมชั่วก็เป็นฉันนั้นในที่นี้ความชั่วเปรียบเหมือนเกลือความดีเปรียบเหมือนน้ำในทางกลับกันกรรมดีเล็กน้อยอาจถูกกรรมชั่วละลายได้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตอ้างอิงดังนี้จากอังคุตระนิกายติกนิบาตภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกบางคนทำบาปเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันแต่บาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นคือทิฏฐะเวทนิยะไม่ปรากฏผลอีกต่อไปบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกคือบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยใจต่ำบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแต่บาปนั้นให้ผลอันแสบเผ็ดเพียงในชาติปัจจุบันแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปคือบุคคลผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วมีคุณธรรมมากมีใจใหญ่อยู่ด้วยคุณมีเมตตาเป็นต้นอันหาประมาณมิได้เปรียบเหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงไปในจอกน้ำเล็กๆน้ำนั้นย่อมเค็มเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าใส่ก้อนเกลือนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเพราะก้อนเกลือนั้นเลยเพราะน้ำมีมากฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นนำเขาไปสู่นรกเพราะเขามีคุณน้อยบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันไม่ให้ผลในชาติต่อไปเพราะเขามีคุณมากฉันนั้นคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ำในถ้วยเล็กๆเมื่อทำบาปบาปย่อมให้ผลมากส่วนคนมีคุณมากเหมือนน้ำในแม่น้ำเมื่อทำบาปบาปให้ผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ให้ผลเลยก็ได้คุณธรรมหรือความดีจึงมีอนุภาพทำลายบาปล้างบาปไปในตัวบุคคลยิ่งมีคุณธรรมสูงมากขึ้นเพียงใดโอกาสที่จะล้างบาปหรือละลายบาปก็มีมากขึ้นเพียงนั้นเพราะคุณความดีหรือความบริสุทธิ์ของใจนั้นมีคุณสมบัติมีอนุภาพในการทำลายบาปดังพระพุทธภาษิตว่าหม้อที่คว่ำย่อมคายน้ำออกไม่ทำให้น้ำไหลเข้าไปข้างในชั้นใดผู้อบรมแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอริยมรรคมีองค์8ก็ย่อมคายบาปคายอกุศลธรรมออกไม่ให้บาปอกุศลธรรมเข้าไปข้างในฉันนั้นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมนักปราชญ์เรียกผู้สะอาดสมบูรณ์ด้วยความสะอาดเช่นนั้นว่าเป็นผู้ล้างบาปได้ด้วยประการดังกล่าวมานี้
แสดงว่าการทำความดีละลายความชั่วในใจและการทำความดีละลายผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลงไปแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นการเปิดโอกาสให้คนผู้เคยผิดพลาดได้กลับตัวในเรื่องชีวิตธรรมดาสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเคยทำความเดือดร้อนเจ็บช้ำใจให้แก่เราต่อมาเขารู้สึกตัวรีบทำความดีต่อเราและทำเป็นการใหญ่เราเห็นใจเขากลับรักเขาให้อภัยในความผิดพลาดของเขาจริงอยู่สิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนั้นก็เป็นอันทำแล้วทำขึ้นไม่ได้แต่ความดีใหม่ที่เขาทำลงไปเป็นอันมากนั้นย่อมมีผลลบล้างความชั่วได้นอกจากนั้นยังมีกำไรเสียอีกอุปมาหนึ่งเหมือนคนเคยเป็นหนี้เมื่อได้ใช้หนี้แล้วใช้หมดแล้วยังมีเงินเหลือให้ผู้ที่เขาเคยเป็นหนี้อีกมากมายอย่างนี้เจ้าหนี้ย่อมจะพอใจเป็นอันมากเขาได้ชื่อว่าเคยเป็นหนี้เท่านั้นหนี้สินหาได้ที่ตัวเขาอยู่จนบัดนี้ไม่การทำชั่วเหมือนการก่อหนี้ส่วนการทำดีเหมือนการปลดเปลื้องหนี้และการให้หนี้การทำความดีจึงดีกว่าการทำชั่วอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารภกับพระองคุลิมานแล้วตรัสว่าบาปกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลกรรมบุคคลเช่นนี้ย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นนี้แสดงว่าบุคคลสามารถละลายหรือล้างบาปกรรมด้วยกุศลกรรมได้ความจริงเรื่องนี้ทำให้ผู้ที่เคยทำชั่วมีกำลังใจในการทำความดีในการกลับตัวไม่ถลำลึกลงไปในความชั่วคนที่เคยทำความชั่วมาถ้าเขารู้สึกตัวแล้วและพยายามทำความดีอาจทำความดีได้มากกว่าและเป็นคนดีได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำชั่วมาเสียอีกมหาตมะคานธีได้กล่าวไว้ว่าการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าคนพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองก็น่ายกย่องนับถือยิ่งขึ้นรวมความว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบาปย่อมล้างได้ด้วยบุญกรรมชั่วล้างได้หรือละลายได้ด้วยกรรมดีแต่ต้องใช้เวลานานกุศลกรรมที่แรงๆเช่นอรหัตมรรคอรหัตผลสามารถลบล้างความชั่วในใจได้หมดและมีอานุภาพห้ามผลแห่งกรรมชั่วเก่าๆที่เคยทำมาแล้วได้หมดสิ้นจะให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอท่านนิพพานแล้วผลกรรมต่างๆก็เป็นอโหสิกรรมไปหมดสิ้นก่อนให้ผลบุญบาปอยู่ที่ใดอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือบุญหรือบาปที่เป็นบุคคลที่บุคคลทำแล้วเมื่อยังไม่ให้ผลมันไปอยู่ที่ใดตอบว่ามันติดตามผู้ทำอยู่เหมือนเงาตามตัวแต่มองไม่เห็นแต่บางทีเมื่อกรรมจะให้ผลกรรมนั้นมาปรากฏในความฝันก่อนก็มีที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตเป็นหนึ่งในสาเหตุแห่งความฝันสี่ประการท่านกล่าวไว้ว่าสาเหตุแห่งความฝัน4ประการคือ1กรรมนิมิตคือกรรมดีหรือชั่วในอดีตจะมาให้ผล2จิตนิวรณ์หรือจิตอาวรณ์คือจิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากๆก็อาจฝันถึงสิ่งนั้นได้3เทพสังหรณ์หมายถึงเทวดานำข่าวมาบอกอาจเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้4ธาตุกำเริบหมายถึงร่างกายไม่ปกติอาจทำให้ฝันไปได้แปลกๆคนที่จะตายด้วยอุปัทวเหตุมักฝันอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สบายใจหรือมีความสังหรณ์ใจแปลกๆนั่นแสดงถึงอิทธิพลแห่งกรรมซึ่งเตือนบุคคลผู้นั้นล่วงหน้าก่อนผู้มีจิตบริสุทธิ์บางคนสามารถรู้วันตายของตนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนพระพุทธเจ้าเองก็ทรงกำหนดวันปรินิพพานของพระองค์ล่วงหน้าตั้ง3เดือนอันหนึ่งถ้าเราพิจารณาถึงธรรมชาติบางอย่างเช่นต้นไม้มีผลอาทิมะม่วงเมื่อมันยังไม่ออกผลผลนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อมันออกผลคราวหนึ่งแล้วปีหน้ามันจะต้องออกอีกผลซึ่งจะออกในปีหน้านั้นไปรออยู่ที่ใดเรื่องต้นมะม่วงกับผลมะม่วงฉันใดเรื่องกรรมกับผู้ทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อถึงคราวถึงสมัย
เมื่อมันสุขงอมเต็มที่เท่านั้นกรรมดีหรือชั่วไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวพ้นไปยังจะส่งผลอยู่เสมอๆจนกว่าจะหมดแรงของมันเหมือนมะม่วงให้ผลทุกปีจนกว่าต้นมันจะแก่ล้มตายไปในที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำกรรมลงไปแล้ววิบากแห่งกรรมสั่งสมอยู่ในจิตใจของตนเมื่อสั่งสมมากเข้าถึงเวลาที่วิบากกรรมจะให้ผลเสียครั้งหนึ่งก่อนสมมติว่าเป็นกรรมชั่ววิบากของกรรมชั่วที่มีอยู่ในสันดานจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้บุคคลผู้นั้นพูดคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลร้ายนั้นถ้าเป็นกรรมดีก็มีผลตรงกันข้ามคือวิบากของกุศลกรรมอันมีอยู่ในสันดานจะเป็นสิ่งบันดาลโดยจูงใจให้ผู้นั้นพูดคิดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลดีนั้นวิบากแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งมองไม่เห็นตัวที่น่ากลัวที่สุดบางทีวิบากแห่งกรรมส่งความตายมาถึงบุคคลคนหนึ่งมาคุมไปจากในบ้านโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เห็นพี่น้องลูกเมียก็ไม่เห็นแต่ทำให้เขารู้สึกร้อนใจอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านทั้งที่ไม่มีธุระจำเป็นแต่ประการใดอีก10นาทีต่อมาปรากฏว่าถูกรถชนตายซะแล้วหรือได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่กรรมการหยุดให้ผลของกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุ3ประการคือ 1. หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเหมือนคนได้รับโทษจำคุก2ปีเมื่อถึงกำหนดแล้วเขาย่อมพ้นจากโทษนั้นนอกจากในระหว่าง2ปีที่ถูกจองจำอยู่เขาจะทำความผิดซ้ำเขาอีกถ้าในระหว่างถูกจองจำอยู่เขาทำความดีมากอาจได้ลดโทษลงเรื่อยๆการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันโดยปกติธรรมดามันจะให้ผลจนหมดแรงนอกจากเวลาที่กำลังให้ผลอยู่นั้นบุคคลผู้นั้นทำชั่วเพิ่มขึ้นมันก็จะให้ผลรุนแรงมากขึ้นถ้าเขาทำความดีมากขึ้นผลชั่วก็จะเผาลงในขณะที่กรรมดีกำลังให้ผลถ้าเขาทำดีเพิ่มขึ้นผลดีก็จะมีกำลังมากขึ้นถ้าเขาทำกรรมชั่วในขณะนั้นผลของกรรมดีก็จะเผาลง 2. กรรมจะหยุดให้ผลเมื่อกรรมอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วอันมีกำลังเชี่ยวกรากนั้นให้ผลก่อนถ้าขณะที่กรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่มันจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลผู้นั้นทำกรรมดีแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผลกรรมดีให้ก่อนนี่หมายเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นโดยปกติเมื่อกรรมอย่างหนึ่งให้ผลอยู่กรรมอื่นๆก็จะรอคอยเปรียบเหมือนเมื่อพระราชามีพระราชภารกิจบางอย่างอยู่หากมีราชกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่รีบด่วนนักราชบุรุษหรืออำมาตย์มนตรีย่อมพักราชกิจนั้นไว้ก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต่อเมื่อราชกิจที่ทรงอยู่เช่นทรงต้อนรับแขกเมืองอยู่เสร็จไปแล้วถ้าหากเป็นราชกิจรีบด่วนจริงๆเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็สามารถนำความกราบบังคมทูลได้ทันทีการรับสั่งด้วยแขกเมืองก็ต้องหยุดไว้ก่อนด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจหรือเห็นกรรมและผลของกรรมโดยตลอดในช่วงชีวิตเดียวฉะนั้นเรื่องกรรมและสังสารวัฏจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรรมโดยตลอดต้องพูดกันเรื่องสังสารวัฏเมื่อมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสาวไปหากรรมดีกรรมชั่วในอดีตจึงจะสมบูรณ์ 3. บุคคลผู้ทำกรรมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้มีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดในภพใหม่อีกกรรมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไปวิญญาณของท่านผู้นั้นบริสุทธิ์หมดเชื้อเหมือนเมล็ดพืชที่สิ้นยางเหนียวแล้วปลูกไม่ขึ้นอีกต่อไปกรรมจะมีโอกาสให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นกรรมของพระมหาโมคคัลลานะกรรมของพระองคุลิมานเป็นอาทิเมื่อท่านนิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งดีและชั่วไม่ว่ารุนแรงเพียงใดก็หมดโอกาสให้ผลเปรียบเหมือนบุคคลวิ่งหนีสุนัขสามารถว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วเหลือวิสัยของสุนัขที่จะไล่ตามไปได้
เมื่อบุคคลผู้นั้นไม่กลับมาสู่ฝั่งนี้อีก

ุนัขซึ่งเฝ้าคอยอยู่ก็จะตายไปเองอันหนึ่งความไม่ควรแก่การเกิดอีกของบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงสุดเพราะได้พัฒนาจิตอย่างดีที่สุดแล้วนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพืชซึ่งได้พัฒนาตัวมันเองอย่างดีที่สุดแล้วเมล็ดรีบเนื้อมากเมล็ดพืชเช่นนั้นนำไปปลูกไม่ขึ้นอีกไม่ว่าได้ดินได้น้ำดีเพียงใดเป็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเมล็ดพืชเช่นนั้นกรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่นปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาคือความดีความชั่วความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตนหรือคนอื่นอาจทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้ถ้าความดีความชั่วใครทำใครได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วฉะนั้นเล่าเมื่อมารดาบิดาเป็นคนดีลูกหลานจึงได้รับเกียรติได้รับความยกย่องนับถือด้วยเมื่อมารดาบิดาไม่ดีตระกูลไม่ดีเหตุไรบุตรธิดาและคนในตระกูลจึงต้องได้รับอัปยศด้วยหรือเมื่อมารดาบิดามั่งมีหรือยากจนบุตรธิดาจึงพลอยมั่งมีหรือยากจนไปด้วยความไม่บริสุทธิ์อาจป้ายสีกันได้ความบริสุทธิ์อาจประกาศยกให้กันได้ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ก็น่าจะขัดแย้งกับพระพุทธภาษิตที่ว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทะเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ขออธิบายข้อความนี้ดังต่อไปนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนใครอื่นจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้นั้นหมายความว่าบุคคลทำชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองทำดีเองย่อมผ่องแผ้วเองซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นในภายในความรู้สึกสำนึกของตนไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่คนอื่นถือว่าบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองที่คนอื่นเขาป้ายสีให้สมมติว่าคนผู้หนึ่งฆ่าคนตายแม้จะไม่มีใครรู้เห็นเขาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าใครแต่หลักฐานภายนอกผูกมัดเพราะถูกใส่ความเขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นถูกจำคุกหรือถูกปรับคนทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นอาชญากรหรือฆาตกรแต่ในความเป็นจริงเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นจริงกับปรากฏการณ์ภายนอกมิใช่จะตรงกันเสมอไปในกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองหาได้ไหมพระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกใส่ความเรื่องนางสุนทรีและนางกิญจมานวิกาคนเชื่อไปก็มากแต่ความบริสุทธิ์ยังเป็นของพระองค์อยู่ตลอดเวลาส่วนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั้งหลายอื่นและในสายตาของศาลนั้นไม่แน่เสมอไปคนผิดแท้ๆอาจกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อหลักฐานที่จะเอาผิดไม่เพียงพอคนถูกคนบริสุทธิ์แท้ๆอาจกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมีมากพอที่จะปรักปรำให้เขาต้องเป็นคนผิดในสายตาของศาลพระศาลย่อมพิจารณาคดีตามหลักฐานพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแล้วลงความเห็นไปตามหลักฐานนั้นคราวนี้เรื่องความดีความชั่วหรือบุญบาปที่บุคคลหนึ่งทำแล้วผลมาเกี่ยวเนื่องถึงอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่โบราณว่าปลาข้องเดียวกันมักต้องเน่าเหม็นด้วยกันหรือของหอมมักทำให้เครื่องรองรับพลอยหอมไปด้วยเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เราควรพิจารณากรรมต่างๆดังนี้ 1. กรรมส่วนบุคคล 2. กรรมของครอบครัว 3. กรรมของหมู่คณะหรือสังคม4. กรรมของประเทศชาติ 5. กรรมของโลกกรรมส่วนบุคคลนั้นใครทำคนนั้นได้รับเพียงคนเดียวคือเขาทำประโยชน์ส่วนตนของเขาเช่นการศึกษาหาความรู้ใครทำคนนั้นก็ได้รับเฉพาะตนเขาศึกษาเล่าเรียนเพียงคนเดียวจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ไม่ศึกษาเล่าเรียนพลอยรู้ไปด้วยหาได้ไหมต่อเมื่อเขารู้แล้วนำความรู้มาสั่งสอนบอกเล่านั่นแหละคนอื่น

จึงจะพลอยรู้ไปด้วยแต่เมื่อกล่าวโดยอ้อมเขาผู้ศึกษาสูงมีความรู้ดีใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์อยู่ในครอบครัวใดในหมู่คณะใดครอบครัวนั้นหมู่คณะนั้นก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าเขาใช้ความรู้ประกอบกรรมดีถึงระดับชาติชาติก็พลอยได้รับเกียรติได้รับประโยชน์จากเขาด้วยเหมือนกันบางทีเขาทำประโยชน์ได้ในระดับโลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นหลุยส์ปาสเตอร์เป็นอาทิโลกก็พลอยได้รับสิ่งดีงามไว้ประจำโลกเพราะอาศัยอัจฉริยบุคคลเช่นนั้นนี่กล่าวในทางดีในทางชั่วก็ทำนองเดียวกันคนคนเดียวอาจทำให้โลกเดือดร้อนได้กรรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัว

อาจทำให้โลกเดือดร้อนได้กรรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำดีหรือชั่วมั่งมีหรือยากจนลงผลย่อมตกแก่ครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่ทำดีมีชื่อเสียงลูกๆ ก็พลอยมีหน้ามีตาพ่อแม่ยากจนลงลูกๆ ก็พลอยลำบากไปด้วยกรรมของหมู่คณะหรือสังคมหรือสถาบันก็ทำนองเดียวกันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคนในหมู่คณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางชื่อเสียงเกียรติยศหรือความเสื่อมยศอัปยศอย่านึกว่าเราทำของเราคนเดียวเราอยู่ในสถาบันใดสถาบันนั้นย่อมต้องพลอยเสียชื่อหรือได้ชื่อไปด้วยส่วนกรรมของประเทศชาติเป็นกรรมระดับชาติแม้บุคคลผู้เดียวทำก็อาจเป็นประโยชน์แก่ชาติทั้งชาติหรือเป็นภัยแก่ชาติได้ยิ่งผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเช่นทูตทำสิ่งใดลงไปย่อมหมายถึงการกระทำของชาติเพราะเขาเป็นตัวแทนของชาติอีกผู้หนึ่งคือผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติเช่นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีทำสิ่งใดลงไปย่อมกระทบกระเทือนถึงชาติเสมออาจให้คนรักชาตินั้นหรือเกลียดชาตินั้นก็ได้อันหนึ่งคนมากด้วยกันรวมกันเป็นประเทศชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วกันมากบ้างน้อยบ้างนานๆเข้าผลแห่งกรรมชั่วรวมกลุ่มกันเนื่องจากมนุษย์ทำกรรมเหมือนกันไม่มีใครลงโทษใครได้ผลแห่งกรรมรวมบันดาลให้ธรรมชาติลงโทษมนุษย์เสียครั้งหนึ่งเช่นเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังพินาศเสียหายมากมายเดือดร้อนกันทั้งชาตินี่เป็นกรรมของชาติแม้คนดีคนบริสุทธิ์ก็พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะเป็นบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนคนในโลกวุ่นวายระส่ำระสายค่าครองชีพสูงทั่วโลกประชาชนหาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหาความสงบสุขได้ยากนี่กรรมของโลกด้วยประการฉะนี้ผู้มีใจไม่คับแคบก่อนทำก่อนพูดอะไรจึงควรคำนึงถึงผลดีผลเสียอันจะตกแก่สังคมครอบครัวชาติและโลกไว้ด้วยไม่เพียงแต่คำนึงถึงตนเพียงผู้เดียวกรรมบางอย่างบิดาเป็นคนทำแต่บุตรเป็นผู้ได้รับเป็นเรื่องน่าพิศวงมากเช่นบิดาไปตัดมือลิงเพราะลิงได้ทำสิ่งมีค่าของตนเสียหายขณะนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์เมื่อภรรยาคลอดปรากฏว่าบุตรของเขามือขาดมาแต่ในครรภ์มือข้างเดียวกับมือลิงที่ถูกตัดเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์สายชีววิทยาอาจให้เหตุผลทางโรคบางอย่างของมารดาหรือบิดาอันเป็นเหตุให้ถูกให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงทั้งบิดาและมารดามิได้เป็นโรคอย่างที่หมอหรือนักวิทยาศาสตร์สงสัยนั่นเลยเรื่องนี้หลักกรรมและการเกิดใหม่ตอบว่าอย่างไรตอบว่าถ้ามารดาบิดาไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นเหตุให้เด็กเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะกรรมที่พ่อไปตัดมือลิงด้วยความโกรธแค้นทำไมพ่อทำผลร้ายจึงตกแก่ลูกได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่านอกจากกรรมส่วนบุคคลแล้วยังมีกรรมของครอบครัวอีกด้วยพ่อทำความดีมีลาภมียศผลดียังตกถึงลูกได้ทำไมเมื่อพ่อทำไม่ดีผลร้ายจะตกแก่ลูกบ้างไม่ได้หลักกรรมและการเกิดใหม่มีทางอธิบายได้สองทางคือ1กรรมได้จัดสรรให้วิญญาณซึ่งเคยทำกรรมอย่างเดียวกับบิดาของเขาในชาตินี้มาเกิดคือเด็กคนนั้นอาจเคยตัดมือลิงในชาติใดชาติหนึ่งในอดีตมาแล้ว 2. กรรมที่รุนแรงมากย่อมหาโอกาสให้ผลโดยเร็วแต่ยังหาโอกาสสำหรับบุคคลผู้เป็นบิดาไม่ได้จึงไปลงโทษแก้แค้นเอาที่โลกซึ่งดูเหมือนจะเป็นการทรมานจิตใจผู้เป็นบิดาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการลงโทษของกรรมแบบนี้เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งไปฆ่าบิดาอันเป็นที่รักของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มนั้นมีความพยาบาทรุนแรงเที่ยวตามบุคคลผู้ฆ่าบิดาของตนแต่ไม่อาจหาพบได้หรือบางครั้งหาพบแล้วแต่บุคคลผู้นั้นกำลังอยู่ในความแวดล้อมอารักขาของมิตรสหายมากมายเขาจึงไม่สามารถฆ่าตอบได้จึงไปซุ่มอยู่ใกล้บ้านของบุคคลผู้ฆ่าบิดาตนเพื่อคอยโอกาสเหมาะเมื่อเห็นบุตรของผู้นั้นออกมาจากเรือนเห็นว่าทำร้ายได้โดยง่ายและเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นของตนให้คลายลงจึงประหารเด็กคนนั้นเสียตามธรรมดาบุตรย่อมเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาเมื่อบุตรถูกประหารบิดาย่อมรู้สึกเสียใจปวด

เอายิ่งกว่าถูกฆ่าเองเสียอีกทำนองเดียวกันนี้กรรมที่บุคคลทำแล้วถ้าก่อความทารุณแสบเผ็ดให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นกรรมจะพยายามให้ผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้สาหัสทันตาเห็นหากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้ทำโดยตรงเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่ก็จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อความสะเทือนใจแก่บุคคลนั้นอันหนึ่งโดยธรรมดามารดาบิดาที่เห็นลูกคลอดมามีอวัยวะไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนั้นเป็นความปวดร้าวทรมานไปตลอดชีวิตคลอดมาแล้วตายเสียยังจะให้ความเสียใจเพียงครั้งเดียวการลงโทษแห่งกรรมแบบนี้เป็นการลงโทษที่แสบเผ็ดมาก

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดขอเชิญท่านรับฟังได้ในวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบสถ์ตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวา
3: ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี0880954205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02

0: 496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในรับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกรงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึง

ให้รูปแก้วรูปกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่แหลมๆนั่นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแล้วแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้เราจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกข้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองพอจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดโทนับสิบแล้วก็พูดลมเข้าโทออกเก้าพูดลมเข้าโทออกแปดพุทโธเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่ละคู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปถึงคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ที่ใช้นับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใช้ภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างไรขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธินี้ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่าย
พราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วกังวลนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบ

การภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้นขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนขาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเราเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะเข้านะเข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคจะเกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตรัสรู้เรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอน
เป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพระเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ่งในพระธรรมเจ้าซึ่งในพระสงฆ์เจ้าซึ่งในการประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอาวรณ์จิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยการฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจนจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมให้ใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับอารมณ์ให้ใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้

0: สรู้ธรรมคือการตัดสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นนรกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ธรรมการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจเราก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงชานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาปั้นนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทัดอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสียอธิษฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนแล้วจะไปไหนแล้วจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบไปยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหม เรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เก
0: ิ
1: ดมาเพื่อตาย
0: เหรอแล้วตายเลย
1: ตาย
0: เลย
1: ตายแล้วก็เพิ่งเกิด
0: อันนี้ตอบแบบนี้ถ้าใครตอบไงอีกก็เกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเกิดมาทำไมให้โยมใช้กรรมใช้หมดหรือยังนะใช้หมดแล้วใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกใช้มั่งสร้างมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถือว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้อง4ประเภทปัญญาต้อง4ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้อง4ประเภทสุขเสมอไปหาไม่หาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบแต่เสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบๆเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมพอเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกแต่เราก็ทุกเราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรอะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ไหมโยมทำไมได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมทีแรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไหมโยมเราฉลาดยังโยมยังเนาะยังไม่ยอมรับตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เคยจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกข์นั้นมันประจำขันธ์5 ทุกข์นั้นมาจำประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกข์ใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกข์ก็คือแม่เราทุกข์ทับตายเลยปุ้มทองตั้ง8-9เดือนทุกข์ทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกข์ของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกข์จริงๆมีลูกทุกข์แล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกข์เราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สักวันนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้สักวันนี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราสักวันนี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกสักวันนี้ไปว่าทุก108ทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักชายาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกข์เนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโอ้โหดิ้นอยู่ในจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี่ยิ่งกว่าลิงจิตนี่ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นเลยว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโลภโกรธหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆก็โยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้ก็ประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยบางทีไหนจะตายกูกินให้อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษทหารมันก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็ช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยนะเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่ะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลแต่นี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสาร โยมเคยเห็นใครร้องไห้7วันที่คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาที่สุดทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคนนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแสดงว่าโยมเนียงไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเนี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสีว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่นั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมค้นหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอย่างเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจ ก็เหมือนกันนะถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่

มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีมันไม่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมันนอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10 ปีเลยนอนตัวพองอยู่นั่นแหละผลสุดยันนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2 เดือนแล้วโยมกล่าวว่าร้อยปีจะทำบุญไม่เกิน

ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกล่าวว่า100ปีจะทำบุญนี่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยจะมาเป็นเด็กๆแต่มันสมัยจะมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแล้วหลวงพ่อทองบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผมบางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อไปทางวานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมาเขาไม่ขึ้นกรรมฐานไปเนี่ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็ห่วงสิมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไอ้อาจารย์ทั้งวันมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ก็ไหนกำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันยั่วไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบอีกคนนี้ได้วันนั้นเมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมเพ็ญบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกก็พุทโธพุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกได้ตาตบันนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแต่ก็ผลที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นผลที่สุดตอนหลังแกก็เข้าผลที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่มาได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่สิบกว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่ร้อยปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นนั้นถึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปเพราะพระเวสสันดรเนี่ยที่เราเคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยดาวองรู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดาวดูให้ทำบุญแล้วจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจงโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานและเป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้เราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมืดค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นใช่ไหมโยมโยมใจเด็กขนาดนั้นอยู่เลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่หกเจ็ดขวบแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยโยมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตนี้ต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงคู่มาไหมแต่ไม่เคยเห็นตั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยพระเวสสันดร

0: เนี่ยเขามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากเราตกพอมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมชิบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั้นก็มาผันมืออย่างดังเดิมมือเท้าที่ตาจุชกตาชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอพระเทวดาพอมืดมาตาจุชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวทจรตัวเทวดาตัวปลอมก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำไปแล้วไม่ต้องห่วงนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครตาใครเข้าไม่ถึงแน่นอนสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญเลยจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้7คนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นเรียกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงหอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาหอไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็จะต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนเลยสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าขันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าได้ดูสิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเหรอเกิดวันเพ็ญกลางเดือนหกเขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวกันเลยผูกดวงเดียวกับพระพุทธเจ้าเหรอคิดสินะดวงเดียวกราบเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าขันตกะ แล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่าอย่างว่าพวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์ไอ้อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันเราให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาก็ไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกไปช่วยได้ราบนะครับตภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนในการไปเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณได้ช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตะภาพสองตัวมาเข้าฝันเนี่ยให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นเขาก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยฉะนั้นมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ลาภเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยสภาพมันได้ร่างกายคนก็เหมือนรถถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าราชรถสำหรับพระราชาขี่ถ้าเก่าแล้วก็ปลดระวางขี่ไปไม่ได้เดี๋ยวล้อมันหลุดฉะนั้นร่างกายคนก็เหมือนรถใจคนก็เหมือนคนขับรถรถที่จะใช้ได้ก็ตอนใหม่ๆตอนที่มันยังไม่เก่าพอเก่าแล้วก็มันก็ไม่สามารถขี่กันจะขับไปทางไหนก็มันไม่ไปเครื่องมันเสียก็ติดดับๆใช้ไม่ได้ก็จะปะผุเท่าไรจะซ่อมเท่าไรมันก็เก่าลงถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็หมดประโยชน์แต่นั้นจะขับขี่ได้ก็ตอนที่มันยังใหม่อยู่เอารถเก่ามาขี่ก็ลำบากหน่อยฉะนั้นยังว่าร่างกายยังมีกำลังอยู่ก็เอามาปฏิบัติธรรมถ้าแก่แล้วเจ็บแล้วก็ปฏิบัติลำบากถ้าใช้ก็ใช้ได้ตอนเนี้ยแต่จอดแล้วก็เหมือนจอดแล้วก็เหมือนรถทิ้งกูดังนั่นแหละเก็บลงขยะไปก็ไม่มีใครเอามาใช้แล้วร่างกายคนก็เหมือนกันพอหมดสภาพเลยขอเอาไปทิ้งป่าช้าก็ไม่ได้ใช้แล้วถือว่าเก่าแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์รถที่ใช้ได้มาขับขี่ได้ใช้มันทำอะไรก็ทำนั่งก็นั่งให้นอนก็นอนให้เดินก็เดินให้ยืนก็ยืนให้กินก็กินก็มันอยู่ที่เจ้าของคือจิตเขาเป็นคนกำกับเพราะนั้นแต่ว่าในที่นี้ก็คือว่า เป็นการใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ที่จริงก็ได้ผลของเขาก็คือได้กับจิตนั่นเองพอจิตแต่ก็ต้องอาศัยกายเป็นที่ระลึกรู้เป็นเครื่องมือฝึกจิตถ้าจิตไม่ได้กายก็จิตก็ไม่มีที่ฝึกพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เรื่องของกายก็คือรู้เรื่องของกายแต่ที่จริงคือจิตที่ท่านบรรลุก็คือเข้าใจเรื่องของกายและเข้าใจเรื่องของจิตคือสามารถหยุดความคิดได้คนเราถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ทุกข์ที่ใจเกลียดกันทะเลาะกันจะรักกันเนี่ยก็มาจากใจทั้งหมดถ้าจิตมันไม่เป็นไปแสดงก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันมาจากจิตฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่า จิตเป็นผู้นำจะให้มันไปทางไหนก็ไปกายนี่มันเป็นธาตุตอนนี้มันเป็นธาตุแล้วเราก็ใช้มันแล้วก็ใช้ดูแลทนุถนอมไม่ใช่ว่าทรมานจนไม่มีความสุขคนก็มีโชคดีที่มีกายที่ยังฝึกได้ยังมีบุญอยู่ในการฝึกจิตและกาย
1: โดยเฉพาะไม่มีสัมมาสมาธิมันจะทำให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏแม้จะเป็นเวียนเกิดเวียนตายในสุคติแต่ในสุคตินั่นเองก็มีทุกข์อยู่นะดูในชาตินี้ก็ได้เป็นคนไม่หยุดถืออยู่ในสุคตินะแล้วมีทุกข์ไหมแล้วก็มีทุกข์จากแก่เจ็บตายทุกข์จากการพัดพรากทุกข์จากการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่รักไอ้สิ่งที่รักก็พัดพรากไปมีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็มีประกอบอยู่ด้วยแม้อยู่ในสุคตินะกลายเป็นว่าถ้าทำบุญลำพังเพียงแค่รักษาศีลหรือให้ทานรักษาศีลไม่ขึ้นถึงภาวนาหรือภาวนาแต่ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดจิตผู้รู้หรือสัมมาสมาธิมันก็จะไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงก็ไม่หน่ายไม่คลายกำหนัดไม่หลุดพ้นฉะนั้นการเห็นความจริงมันต้องมีจิตที่มีคุณภาพเหมาะพอที่จะเห็นตัวคุณภาพเหมาะพอนั่นคือตัวสัมมาสมาธิแม้เพียงชั่วขณะก็มีความสำคัญเรียกว่ามีอานิสงส์มากจากการที่ฝึกให้จิตเกิดสัมมาสมาธิแม้เพียงชั่วขณะชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นอย่างเงี้ยนะจึงมีความสำคัญแล้วก็มีอานิสงส์มาก ต่อไปยมดำการวางจิตเวลาเดินจงกรมต้องกำหนดลงที่ใดครับเช่นกำหนดรู้ที่พุทโธที่เท้าหรือที่ลมหายใจเป็นต้นครับเอาถ้าเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะไม่มีบอกว่าจะต้องไปที่พุทโธหรือที่เท้าหรือที่ลมหายใจในขณะที่เดินเนี่ยเพราะพระองค์สอนไว้ว่าเดินให้รู้ว่าเดินไม่มีอะไรพิเศษร่างกายเดินยังไงเห็นว่าร่างกายมันเดินอย่างนั้นมีความเคลื่อนไหวยังไงเราเดินมายังไงมันให้รู้ว่ากำลังเดินอันนี้ถ้ากำลังเดินอยู่แล้วมันสนใจเฉพาะที่เท้าอันนี้จิตมันจะไหลลงไปมันจะไหลไปเพ่งเฉพาะที่เท้าอันนี้เรียกว่าจิตเคลื่อนลงไปหรือมันจะมาจดจ่อที่ลมหายใจเนี่ยมันมาเฉพาะลมหายใจไม่รู้ส่วนอื่นอันนี้ก็มาเพ่งเพราะตัวนี้หรือจะเอาคำบริกรรมเข้าไปก็อาจจะกลายเป็นว่าอาจจะเพ่งเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งขวาพุทซ้ายโทก็อาจจะไปกลายเป็นเพ่งเป็นจุดเป็นจุดไปแต่บางทีคนในยุค ปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่เพ่งซะเลยมันจะฟุ้งซ่านเอาเพ่งไว้ซะก่อนแล้วค่อยรู้มันฟุ้งไปแล้วก็กลับมาเพ่งใหม่แต่มันก็จะทำให้เวลาเราจดจ่ออยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะดีแล้วก็เลยไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านไปก็เลยยิ่งเพ่งไปใหญ่ที่ดีเลยนะถ้าอาตมาจะแนะนำก็คือว่าเดินก็เห็นกายมันเดินเห็นกายมันเดินไปเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการฝึกเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่ว่าบังคับจิตให้อยู่กับที่และห้ามหลงห้ามฟุ้งมันเป็นการเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นกายมีกายเป็นบ้านของจิตเนี่ยเป็นกายที่เคลื่อนไหวในท่าเดินได้เป็นบ้านแบบนึงภาษาพระเรียกเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐาน

จิตให้สงบอยู่ตอนนี้กายเดินอยู่ก็เห็นกายเดินอันนี้คือไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคือจิตมันทำงานจิตมันไปออกไปข้างนอกเนี่ยออกจากบ้านไปอาการที่จิตออกจากบ้านไปแล้วมันหลงให้รู้ทันว่าจิตมันหลงมาดูกายเพื่อทำสมถะแต่พอจิตมันไม่อยู่กับกายมันหลงไปให้ดูจิตเพื่อทำวิปัสสนาการที่เดินจงกรมแล้วมุ่งจะไปดูที่เท้ามันง่ายต่อการเพ่งมันง่ายต่อการเพ่งแล้วทำให้เคยชินที่จะเพ่งแล้วก็มียิ่งมีทัศนคติที่คิดว่าจะเดินจงกรมเพื่อทำความสงบเนี่ยมันจะกลายเป็นยิ่งเพ่งไปใหญ่ไอ้สงบเนี่ยเพียงแค่รู้กายเดินนี่ก็สงบแล้วแต่ถ้าไม่เห็นกายเดินก็มาฟุ้งไปเช่นเดินไปแล้วดูต้นไม้อะไรเงี้ยดูต้นไม้ดูดอกไม้หรือฟังเสียงนกจิตเวลาฟังเสียงนกมันไม่อยู่ที่กายมันออกไปข้างนอกให้รู้ทันแล้วไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าห้ามดูห้ามฟังไม่ได้ห้ามแต่ให้การทำงานที่มันออกจิตมันออกไปทางตาหรือออกไปทางหูเนี่ยออกไปดูหรือออกไปฟังเนี่ยมีการทำงานที่มันส่งออกให้รู้ทันว่าจิตมันทำงานเราจะเห็นว่าจิตมันทำงานออกไปข้างนอกแล้วจิตรู้เรียนรู้ว่ามีการทำงานของจิตแบบนี้จิตที่รู้เป็นอีกขณะหนึ่งที่มันกลายเป็นมีสติรู้จิตการที่เราเดินจงกรมโดยมีร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยเป็นวิหารธรรมแล้วจิตมันไม่ยอมอยู่มันหลงไปแล้วเรียนรู้ความประพฤติของจิตนั่นเองนะพฤติกรรมของมันเราเห็นว่ามีจิตขณะหนึ่งมันหลงไปแล้วจิตที่รู้เนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตที่หลงดับเลยแล้วก็ดูกายต่อดูกายที่เดินนี่ต่อเราก็จะได้มีทั้งความสงบแล้วก็มีทั้งเรียนรู้ความจริงของจิตว่ามีความเกิดดับมีกายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิหารธรรมสำหรับทำความสงบแล้วพอมันไม่สงบคือจิตไม่สงบให้เรียนรู้ว่ามีจิตทำงานจิตที่รู้นี่ก็จะเห็นว่าจิตดวงนึงมันมีความหลงเกิดขึ้นแต่จิตที่รู้เนี่ยไม่หลงแล้วอันนี้คือขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลก็ดูกายต่อเริ่มต้นใหม่เห็นกายเคลื่อนไหวไปร่างกายกำลังเห็นว่ากายกำลังเดินไม่ใช่เรากำลังเดินเห็นร่างกายกำลังเดินอยู่ประมาณนี้นะเห็นกายกำลังเดินมีถ้ามีกำลังจากการที่หลงแล้วรู้แล้วนะบางทีกลับมาเริ่มต้นดูกายเดินเนี่ยนะมันเห็นเลยว่ากายเดินแล้วมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากก็มีนะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นก็ดูกายเดินไปก่อนมันจะรวมอยู่กับกายที่กำลังเดินก็ช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็พอมันหลงไปให้รู้ทันจิตที่หลงความหลงมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กายนะกายก็เดินอยู่เนี่ยแต่จิตมันหลงก็ดูจิตเห็นจิตแสดงความประพฤติของมันว่ามันชอบหนีไปรู้ทันจิตจิตที่รู้เป็นจิตที่มีสติก็เรียกว่ามีสติรู้จิตภาษาบาลีเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีการเจริญสติตามรู้จิตที่คำว่าตามรู้หมายถึงว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสติรู้ขึ้นมาทีหลังรู้ตามติดๆไม่ใช่หลงไปแล้วแล้วก็หลงไปหาสมมติหลงไปดูต้นไม้ดูใบไม้แล้วก็หลงไปคิดเรื่องราวดารานักร้องอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเข้ามารู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี้5นาทีที่แล้วเราหลงไปดูใบไม้อันนี้ช้าไปมันต้องหลงไปดูใบไม้แล้วยังไม่มีหลงอื่นมาแทรกเลยรู้ทันว่าจิตหลงไปอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่ามีสติรู้จิตมันต้องมีสติต่อทันทีพอมีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตที่รู้เกิดขึ้นมาจิตที่หลงก็ดับจิตรู้ก็จะดับด้วยแต่มันไล่กันจิตรู้เกิดที่หลังจิตหลงเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะขณะที่หลงเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวเองหลงพอมีอีกดวงนึงมารู้ว่าเมื่อกี้หลงนะมันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีจิตหลงปัจจุบันเป็นรู้จิตหลงดับแล้วก็จริงแต่มันรู้ว่าเมื่อกี้มีหลงอยู่แล้วจิตรู้นี่ก็จะดับถ้าไม่เอามารู้กายใหม่ก็จะมีจิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สเปะสปะฟุ้งซ่านไปอีกนั้นการที่จะทำให้เกิดการภาวนาต่อเนื่องก็พอรู้เกิดขึ้นมาแล้วรู้ดับไปแล้วรู้กายใหม่ดูกายที่กำลังเดินต่อไปส่วนจะถ้าใครจะใช้วิธีดู

าก็ได้นะก็ดูเท้าก็ได้มันก็เสี่ยงที่จะเพ่งไปนิดนึงแต่ก็เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ไม่รู้จะดูอะไรก็ดูกายดูกายดูกายยังไงก็นึกไม่ออกอะไรเงี้ยดูเท้าไปก่อนก็ได้ป่ะเดินไปอย่างธรรมดาธรรมดานะถ้ามันหลงไปจากเท้าให้รู้สันหรือจะเดินขวาพุทธซ้ายโธก็ได้นะพอมันลืมพุทโธก็ให้รู้ว่าหลงไปแล้วก็พุทโธใหม่พอเดินไปนานๆมันเริ่มหายใจแรงขึ้นจะดูประกอบไปกับการทั้งเดินทั้งหายใจแต่ให้มันควรจะไปด้วยกันเช่นถ้ามันเดินเหนื่อยแล้วเนี่ยนะมันจะก้าวก็อย่างนี้นะว่าอาจจะควบคู่เองก็ได้นะในกรณีที่สมมติว่าเดินนานแล้วเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีลมหายใจแรงขึ้นดูประกอบกันไปก็ได้ไม่ห้ามอะไรแต่ถ้าเดินจงกรมในวัดที่บ้านอะไรเงี้ยที่ทางเรียบๆตอนเริ่มต้นเห็นร่างกายมันเดินดีกว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเราจะบอกเคล็ดลับก่อนเดี๋ยวก็ไม่ใช่มีข้อควรสังเกตนะข้อควรสังเกตคือว่าก่อนจะเดินให้ยืนก่อนโดยเฉพาะการเดินที่เป็นเดินในรูปแบบเนี่ยเดินรูปแบบก่อนเดินควรจะยืนยืนเพื่อรู้สึกตัวว่ามีร่างกายกำลังยืนอยู่แล้วก็ตัดสินใจเดินนะเห็นร่างกายแล้วนะเห็นกายเป็นกายนะเห็นกายเป็นกายแต่ก็ไม่ใช่เห็นกูเห็นเป็นร่างกายเดินแล้วค่อยเดินขอไปเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายยืนแล้วค่อยเดินเดินไปก็เห็นกายเดินเพราะมันมีความรู้สึกตั้งแต่ตอนยืนแล้วก็เดินไปตอนเดินอาจจะหลงบ้างช่างมันไม่เป็นไรถึงปลายทางให้หยุดหยุดเพื่อรู้สึกตัวอย่ารีบหมุนตัวนะยืนเพื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ดีแล้วก็จึงหมุนตัวหมุนตัวก็จะเห็นว่าเอ้ตอนที่หมุนเนี่ยบางทีก็หลงเหมือนกันนะแล้วหมุนเสร็จแล้วเนี่ยจะเดินกลับมาจุดตั้งต้นใหม่เนี่ยนะอย่าเดินทันทีให้ยืนรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาสมมติจุดนี้เริ่มเป็นจุด A จุดปลายทางเป็นจุด B นะจาก B มา A เนี่ยยืนรู้สึกตัวที่จุด B นั้นก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาที่จุด A นี้ถึงจุด A แล้วก็ยืนรู้สึกตัวแล้วค่อยหมุนเสร็จแล้วยืนก่อนแล้วค่อยเดินไปจุด B ในเวลาเดินจงกรมนะเดินทำความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินเพื่อห้ามหลงไม่ใช่เดินเพื่อบังคับใจให้อยู่กับตัวอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการที่เดินจงกรมเพื่อฝึกรู้กายรู้ใจโดยอาศัยกายที่กำลังเดินอยู่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้มีสติรู้ที่กายที่กำลังเดินเรียกว่าไม่หลงแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าหลงเพราะว่าห้ามไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หลงให้ยอมรับว่าหลงแล้วรู้เราจะฝึกรู้ว่าจิตหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วคือเห็นหลงแสดงไตรลักษณ์ไปประมาณนี้นะครับที่ควรระวังคือว่าอย่าไปจ้องที่เท้าการเดินแล้วไปจ้องที่เท้าเนี่ยมันเหมือนจะบังคับตัวเองมันก็กลายเป็นเพ่งและการเพ่งก็จะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือดูด้วยใจสบายๆเห็นกายเดินไม่โฟกัสตรงไหนไม่เพ่งจ้องตรงไหนไม่รวมไปอยู่ณจุดไหนของร่างกายเห็นกายภาพรวมว่ามันเดินอยู่กายเดินก็รู้ว่าเดินประมาณนี้นะในพระสูตรหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ได้บอกถึงขนาดว่าต้องเดินกี่จังหวะต้องเอาอยู่กับขาซ้ายขาขวาอะไรสลับกันไปไม่ใช่อย่างนั้นเดินก็รู้ว่าเดินประมาณว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากน่าจะรู้กันคนสมัยก่อนก็คงประมาณนี้แหละเดินก็รู้ว่าเดินประมาณนี้นะต่อไปไปไหนแล้วโยมพงศรีน่าจะออกเสียงนี้นะกราบนมัสการพระอาจารย์วันนี้แมวโยมตายอ้าวโยมเศร้าใจพระอาจารย์ช่วยให้ธรรมะด้วยโอ้ฮะขอแสดงความเสียใจแต่เมื่อกี้อาตมาพูดอ่านขออภัยเสียงมันกลัวคำเหมือนหัวเราะไปหน่อย คือไม่อยากให้โยมเสียเวียดนะ
เป็นเรื่องปกติเราควรจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องธรรมดาแมวหรือหมาหรือเราเองหรือญาติเราย่อมมีความตายเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรารักสิ่งใดสิ่งนั้นก็ต้องพัดพาจากเราไปก็เป็นธรรมดาเหมือนกันเรียกว่าถ้าเราเตรียมใจไว้ก่อนแล้วเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่เสียใจมากไม่เสียใจมากเสียใจเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับค่ำครวญตีอกชกตัวเพราะว่าเหมือนเตือนตัวเองอยู่ก่อนแล้วก็มาดูว่าก่อนหน้านี้เรารักมันไหมเราดูแลมันดีไหมเลี้ยงดูมันดีไหมให้อาหารหรือว่าพยายามเจ็บป่วยมันเจ็บป่วยนะเราดูแลรักษาตามสมควรไหมถ้าทำได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาเดือดร้อนใจนะทุกอย่างกำลังแสดงความจริงอยู่ไม่ใช่เฉพาะแมวเราด้วยนะเราเองก็ต้องมาตายเหมือนกันเราก็มองในแง่ว่าถ้าแมวตัวนี้มันดีเราก็ดีใจที่ได้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันระยะหนึ่งต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเองดีแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันดีแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราดีแล้วได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นบุญนึกอย่างนี้นะถ้าจะนึกว่าโอ้ไม่น่าพัดภาคเลยมันเรียกว่าไม่ยอมรับความจริงความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ว่าเกิดมาต้องตายมันไปก่อนเราก็จะไปก่อนถ้าเรารักมันเราไปก่อนมันจะแย่นะตอนนี้มันไปก่อนเราก็มีโอกาสที่จัดการศพมันทำบุญอุทิศให้มันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดานะถ้าไม่ยอมรับปรากฏการณ์ต่างๆมันจะทำร้ายเราทั้งนั้นเลยนะความไม่ยอมรับความจริงจะทำให้จิตใจเป็นทุกข์แต่ถ้ายอมรับความจริงได้ปรากฏการณ์ต่างๆมันก็แสดงความจริงของมันไปพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระองค์เองเนี่ยถ้ามองในแง่ของคนแบบชาวโลกแม่มารพระมารดาของพระองค์ก็เสียชีวิตไปตอนพระองค์ประสูติได้ไม่กี่วันใช่ไหมเราอาจจะนึกว่าคงไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรต่อมาพระบิดาออกบวชมาไม่กี่ปีพระบิดาก็สิ้นพระชนม์พระนานางก็สิ้นพระชนม์มีลูกศิษย์ชั้นเลิศเลยพระสารีบุตรก็นิพพานไปก่อนพระโมคคัลลาก็นิพพานไปก่อนพุทธราชโอรสขององค์นะพระราหุลเนี่ยเป็นพระราหุลพระราหุลเนี่ยก็นิพพานก่อนพระมเหสีพระชายาพระนางพิมพาใช่ไหมก็นิพพานก่อนพระองค์เนี่ยนะดูแล้วเนี่ยคนถ้าพูดกันทางโลกเนี่ยคนสนิทกันเนี่ยไปก่อนหมดเลยแต่พระองค์ไม่ทุกข์เลยเพราะยอมรับความจริงอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าโอ้ลูกเรามันควรจะไม่มีอายุไม่ควรจะอายุสั้นอย่างนั้นประมาณนี้คำควรไม่ได้คำควรเลยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรเราเองเนี่ยนะมีความรักกับมันแสดงว่ามันต้องดีใช่ไหมแมวตัวนี้ต้องเป็นแมวที่ดีเราจึงรักมันแล้วก็ให้ดีใจว่าได้มีชีวิตช่วงหนึ่งอยู่กับแมวดีๆอย่าไปคร่ำครวญว่ามันตายไปแล้วไม่น่าตายเลยวันนี้เราจะแสดงความไม่ยอมรับความจริงและไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ยอมรับความจริงนี่เองเหมือนภาวนาเลยมีสภาวะเกิดขึ้นไม่ยอมรับสภาวะนะก็จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับมันก็จะแทรกแซงแก้ไขแล้วก็เครียดภาวนาแล้วเครียดเพราะไม่ยอมรับสภาวะพยายามดึงพยายามรั้งจิตพยายามแก้ไขสภาวะนี่นะทำไม่ได้หรอกเพราะมันมีแล้วสมมติโกรธแล้วเนี่ยพยายามไม่ยอมรับว่าเมื่อกี้โกรธก็โกหกตัวเอง
ไม่ยอมรับความจริงแล้วไปทุกข์อยู่ด้วยถ้าโกรธยอมรับเมื่อกี้โกรธโกรธก็จะดับไปเลยนะจิตที่รู้ในการเป็นจิตประพัดสอนเลยผ่องใสทางก็ถามต่อได้เลยหลงไปอรู้และยอมรับว่าหลงเลยจิตที่รู้เนี่ยนะผ่องใสเลยจิตที่หลงอยู่เมื่อกี้ดับไปแล้วเรียบร้อยจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับแล้วเรียบร้อยขอแค่ยอมรับที่ไม่ยอมรับก็จะเข้าไปแก้นะสมมติว่าแมวตายไปแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมรับแล้วทำไงมันก็ตายแล้วประมาณนี้นะความเศร้าใจเพราะไม่ยอมรับความจริงที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วระหว่างความจริงกับความต้องการของเราเนี่ยอะไรชนะเราไม่อยากให้มันตายแต่มันตายแล้วความจริงคือมันตายแล้วแต่ความต้องการคือไม่อยากให้มันตายอันไหนชนะระหว่างความต้องการของเรากับความจริงความจริงก็เป็นความจริงใช่ไหมไอ้ความต้องการความต้องการของเราที่ขัดกับความจริงมันทำให้เราทุกข์แล้วจะทำไมจะไปต้องการอย่างนั้นก็ยอมรับพอยอมรับไปแล้วก็อะไรที่ควรจัดการก็จัดการประมาณนี้นะมันจะได้อะไรทุกน้อยลงทุกสั้นลงหรืออาจจะกลายเป็นว่าไม่ทุกข์เลยก็ได้เพราะใจยอมรับซะแล้วต่อไปโยมรุ่งวรพัฒน์นะกราบพระอาจารย์ขอโอกาสการเห็นจิตเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นเองแบบแวบไปรู้สิ่งอื่นเองอย่างเสียงที่หูกับเห็นว่ามันเคลื่อนไปรู้สิ่งอื่นแบบมีระยะทางมันต่างหรือเหมือนกันอย่างไรโอ้ดีจังเลยไอ้ตรงแวบไปรู้อย่างอื่นเองนะอย่างแวบไปที่หูเนี่ยมันคือไม่ใช่มาที่หูนะมันมักจะไปแวบไปถึงต้นเสียงสมมตินกร้องเนี่ยมันจะแวบไปที่นกจะอาศัยอายตนะคือหูเนี่ยทำงานจิตมันจะอาศัยหูเนี่ยทำงานก็เรียกหรือว่าพูดเป็นสำนวนได้ว่ามันอาศัยหูมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่หูนะอาการอยู่ที่หูเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราพยายามจะเพ่งเอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนแล้วก็อยู่ที่หูแต่ถ้าเป็นจิตปกติของคนทั่วไปเนี่ยได้ยินอะไรก็จะไปที่ต้นเสียงไอ้การเห็นอย่างนี้มักจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปมันฟิ้วไปประมาณนี้หรืออาจจะเห็นว่ามันไปเกิดที่นู่นเห็นเป็นเกิดดับนี่ก็ได้ส่วนไหนไปไหนกับเห็นว่ามีระยะทางมันก็จะว่าไอ้ตัวต้นเสียงไอ้ตัวต้นเสียงเนี่ยนะสมมติว่าไก่มันร้องอยู่ที่ต้นไม้ต้นโน้นมันก็จะเหมือนกับว่าทีแรกเราเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่เนี่ยมันเอ๊ะปุ๊บเนี่ยนะจิตมันก็จะไปฟังใช่ไหมมันเหมือนเคลื่อนไปเหมือนมีระยะทางนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ยอมรับมันว่าเนี่ยจิตทำงานนี้นะมักจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปมันฟิ้วไปประมาณนี้หรืออาจจะเห็นว่ามันไปเกิดที่นู่นเห็นเป็นเกิดดับนี่ก็ได้ส่วนไหนไปไหนแล้วกับเห็นว่ามีระยะทางมันก็จะว่าไอ้ตัวต้นเสียงไอ้ตัวต้นเสียงเนี่ยนะสมมติว่าไก่มันร้องอยู่ที่ต้นไม้ต้นโน้นมันก็จะเหมือนกับว่าทีแรกเราเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่เนี่ยมันเอ๊ะปุ๊บเนี่ยนะจิตมันก็จะไปฟังใช่ไหมมันเหมือนเคลื่อนไปเหมือนมีระยะทางนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ยอมรับมันว่าเนี่ยจิตทำงานนี้นะมักจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปมันฟิ้วไปประมาณนี้หรืออาจจะเห็นว่ามันไปเกิดที่นู่นเห็นเป็นเกิดดับนี่ก็ได้ส่วนไหนไปไหนแล้วกับเห็นว่ามีระยะทางมันก็จะว่าไอ้ตัวต้นเสียงไอ้ตัวต้นเสียงเนี่ยนะสมมติว่าไก่มันร้องอยู่ที่ต้นไม้ต้นโน้นมันก็จะเหมือนกับว่า
ทีแรกเราเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่เนี่ยมันเอ๊ะเอ๊ะ

คอยคุมเหล่ายักษ์ทั้งหลายเราก็เรียกท่านที่ดำรงตำแหน่งนั้นว่าท้าวเวสสุวรรณมันจะมีคำต่ำประมาณอย่างเนี้ยเหมือนกับพระเจ้าพรหมทัตในชื่อตำแหน่งเป็นพระราชาที่เมืองพาราณสีนะครับเวลามีอะไรชาดกพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่เมืองพาราณสีขณะนั้นมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาท่านอธิบายอย่างนี้ว่าพรหมทัตเนี่ยคือเหมือนเป็นไม่ว่าองค์ไหนเกิดขึ้นมาเป็นพระราชาที่พาราณสีจะเรียกตำแหน่งที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตเหมือนพระราชาเมืองไทยบางครั้งก็จะสมเด็จพระรามาธิบดีแล้วก็ถ้ามีหลายองค์ก็จะมีที่หนึ่งที่สองที่สามประมาณนี้นะคือชื่อซ้ำๆกันสมัยก่อนก็ไม่ได้เรียงลำดับว่าพระเจ้าพรหมทัตองค์ที่หนึ่งที่สองอะไรเช่นเดียวกับท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณก็จะมีหลายองค์หมายว่าเรียงเป็นทีละองค์ทีละองค์ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นเทวดาเทพารักษ์เทวดาที่อยู่ตามต้นไม้แต่เป็นอยู่ต้นไม้ใหญ่หน่อยนะท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่เนี่ยแสดงว่ามีหลายองค์มีเรียงระดับกันมีหมดอายุไปแล้วองค์เดิมหมดอายุไปองค์ใหม่มาดำรงตำแหน่งประกาศนโยบายให้เทวดาที่ตามต้นไม้เนี่ยไปหาต้นไม้อยู่กันตามสบายประมาณนี้นะเหมือนรีเซ็ตพระโพธิสัตว์ก็เตือนบริวารของพระองค์ว่าอย่าไปอยู่ต้นไม้เดี่ยวๆนะต้นดูมันต้นเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าอยู่เดี่ยวๆเนี่ยไม่ดีอันตรายให้มาอยู่รวมๆกันนะแต่บางองค์ไม่เชื่อบางองค์ไม่เชื่อก็ต้นนี้สวยใหญ่อยู่ใกล้เมืองด้วยอยู่ใกล้เมืองลาภสักการะน่าจะดีชาวบ้านเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วน่าจะมีเครื่องบวงสรวงเยอะนะเราก็จะเห็นนะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ริมทางเนี่ยของบวงสรวงเยอะเทวดาองค์นี้ก็บางองค์เนี่ยบางเทวดาบางองค์ก็ไม่เชื่อคำพระโพธิสัตว์ไปอยู่เดี่ยวๆปรากฏลมพายุมาเนี่ยเหมือนจะช่วงนี้มีลมพายุมาฝนตกลมพัดแรงต้นไม้ใหญ่ๆทนไม่ได้โค่นไปนี่ก็คือพระโพธิสัตว์ก็เตือนแล้วก็บอกบริวารทั้งหลายว่าเนี่ยพวกนั้นไม่เชื่อก็เลยต้องลำบากในที่อยู่ของตัวเองต้องอยู่รวมกันหมู่ญาติทั้งหลายมีค่าหรือประมาณนี้นะก็คือเป็นเรื่องปรากฏเพราะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเปลี่ยนผู้ที่มาดำรงตำแหน่งท้าวเวสสุวรรณ ในรุกขชาดกต่อไปข้อที่สองระหว่างทำสมถะแล้วจิตสงบในอุปจารสมาธิกับเดินจงกรมแต่จิตยังไม่ได้สมาธิตั้งมั่นอะไรมากแบบไหนในสงสูงกว่าถ้าเรามีเวลาสั้นๆแค่ประมาณ 30-40 นาทีควรเลือกทำอันไหนอาตมาแนะนำนะไปเดินจงกรมเดินจงกรมนะคือถ้าทำสมถะและจิตสงบอุปจารสมาธิหมายถึงนั่งสมาธิใช่ไหมเดินจงกรมก็ทำขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าที่ว่าแนะนำให้เดินจงกรมเพราะว่าเวลานั่งสมาธิแล้วตอนที่เราเข้าใจว่าสงบเนี่ยส่วนใหญ่จะเคลิ้มส่วนใหญ่นะมักจะเคลิ้มครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วท่านจึงบอกว่าให้ไปเดินไปเดินเมื่อยแล้วค่อยนั่งถ้ามีเวลาสมมติมีเวลาอะไร100 นาทีเนี่ยนะให้ไปเดินจงกรมสักอย่างน้อย60

อีก10-40 นาทีค่อยไปนั่งจะนั่งสมาธิเดินมากกว่านั้นก็ได้ให้เป็น80 นาทีก็ได้ไปนั่งสมาธิสัก20 นาทีก็ยังได้ประมาณนี้นะคือการเดินจงกรมเนี่ยความรู้สึกของผู้เดินเนี่ยนะพวกเราเวลาเดินเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นสงบเลยแต่ไม่สงบแต่ไม่หลับดีกว่าไม่สงบแต่ไม่เคลิ้มดีกว่าไอ้เคลิ้มไอ้หลับเนี่ยความรู้สึกของผู้เคลิ้มหลับเลยนะเหมือนได้พักผ่อนมีความสงบความเคลิ้มมันจะหลอกว่าเข้าสมาธิอันนี้เป็นตัวหลอกแต่ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้อยู่มันฟุ้งซ่านเรารู้อยู่ว่าเนี่ยฟุ้งซ่านเราเห็นของจริงเห็นความจริงเดี๋ยววันนี้นะเดินไปแล้วจิตฟุ้งแล้วรู้ดีกว่านั่งแล้วรู้สึกว่าสงบแล้วมันมีศัตรูแฝงเข้ามาในระหว่างนั่งสมาธิคือขี้เกียจก็เลยว่าถีนมิทธะก็จะมาแอบแฝงมาในระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีพลิกไปเป็นขี้เกียจถ้าเดินจงกรมเนี่ยมันได้ความขยันความอดทนความรู้สึกของผู้เดินเหมือนจะสู้นั่งสมาธิไม่ได้คือมันไม่ค่อยสงบนั่นแหละดีเพราะว่าถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบนะเราจะมุ่งไปเอาความเคลิ้มนะหรือไม่ก็จะบังคับตัวเองไม่อยากฟุ้งซ่านเราจะทำความสงบแต่ถ้าเดินจงกรมมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนฟุ้งซ่านมากยิ่งมากคือฟุ้งบ่อยเพราะฟุ้งแล้วรู้แล้วก็เดินจงกรมต่อเห็นร่างกายเดินต่อฟุ้งแล้วรู้แล้วก็เดินจงกรมต่อเนี่ยมันเหมือนฟุ้งเยอะฟุ้งเยอะแสดงว่ารู้เยอะอากายเป็นดีกว่าขอให้ทนเดินจุดมุ่งหมายไม่ใช่ว่าห้ามฟุ้งแต่ฟุ้งแล้วรู้เพราะเราจะเรียนรู้พฤติกรรมของจิตโดยอาศัยอิริยาบถต่างๆอิริยาบถเดินมันจะเรียนรู้มากเพราะว่าเราไม่ได้หลับเดินเนี่ยมันไม่เคยหลับเดินไปแต่ฟุ้งแล้วรู้มันก็ยังเดินต่อฟุ้งแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลิ้มในระหว่างเดินก็จะมีเหมือนกันแต่ว่ามันคงไม่ถึงขนาดว่าเดินแล้วจะหลับง่ายๆไม่เหมือนนั่งนั่งเนี่ยนะพอเคลิ้มแล้วมันกลายเป็นว่านึกว่าสงบมันจะหลอกนะพอเข้าใจว่าอันนี้มันคงสงบมั้งแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วด้วยความชอบใจด้วยนะครับด้วยความพอใจด้วยเออมันคงดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แก่เคลิ้มแล้วก็หลับไปเลยแต่เดินเนี่ยนะเคลิ้มแล้วมันจะเห็นว่าเคลิ้มมันจะเดินเซมันจะเห็นเลยว่าเอ้ยอันนี้เคลิ้มฟุ้งซ่านมันเห็นไอ้ฟุ้งซ่านมันไม่ค่อยถูกหลอกเท่าไหร่มีแต่ว่าอาจจะเรารู้สึกว่าไม่เห็นดีเลยเนี่ยมันจะทำให้เราฝึกมาถึงว่าไอ้ที่ดีจริงๆคือมันไม่ดีแล้วรู้นะอันนี้ดีแต่ถ้านึกว่าดีเนี่ยนะมักจะไม่ดีลองไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ดูนะตอนที่เราคิดว่าเรานั่งสมาธิดีมากเลยนะเราพอไปถึงแล้วท่านบอกแล้วเพ่งแล้วครับเคลิ้มแล้วครับนั่นเนี่ยคือไอ้ที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันไม่ใช่แต่ที่ดีคือว่าไม่ดีแล้วรู้นะอันนี้ดีฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ดีนะแต่รู้ปุ๊บจิตที่รู้เนี่ยดีพอดีฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะมีเวลาเท่าไหร่นะเน้นไปที่เดินเดินจงกรมไม่ได้จิตตั้งมั่นอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้หลงแล้วรู้มีสติเราตรงนี้นะจะฝึกเรียนรู้สภาวะจดจำสภาวะทำความรู้จักสภาวะและเกิดความจดจำทุกครั้งที่รู้จิตมันจำเองนะเราไม่ต้องไปเจตนาจำเช่นเดินๆไปมีหลงแล้วรู้ได้เห็นหลงครั้งหนึ่งมาเดินต่อหลงอีกรู้อีกได้เห็นหลง2ครั้งเดินไปไม่นานไม่กี่ก้าวเห็นหลง2ครั้งแล้วมีสติ2ครั้งเดินไปอีกหลงปุ๊บรู้ทันอ่ะเห็นหลง3ครั้งมีสติ3ครั้งคือมีการเรียนรู้ว่ามีความหลงเกิดขึ้นเมื่อใดจิตก็จะจำว่าอ๋อนี่คือเรียกว่าหลงการเห็นหลงบ่อยๆก็จะจำความหลงได้แม่นเห็นบ่อยจนกระทั่งจำได้แม่นจะมีสภาวะของการจำได้แม่นเรียกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาคือเห็นสภาวะจนจำสภาวะนั้นได้แม่น
ผลของมันก็คือว่าเมื่อสภาวะนั้นเกิดขึ้นอีกคราวนี้จะมีสัมมาสติคือจะมีสติโดยไม่ต้องเจตนาแรกๆต้องมีเจตนาคือต้องฝึกหลงแล้วรู้ในตรงรู้เนี่ยต้องเจตนาฝึกแต่พอรู้จนกระทั่งมีสัมมาก็มีรู้จนกระทั่งมีทิฏฐสัญญาพอหลงใหม่คราวนี้จิตทำงานเองเลยแล้วมีสัมมาสติมีสติอัตโนมัติมีที่มันมีอย่างนี้ได้เพราะว่าเห็นสภาวะจนจำได้แม่นแล้วแรกๆฝึกหลงแล้วรู้อันนี้เจตนารู้แล้วก็เจตนากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็หลงไปอีกแล้วเจตนารู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่พอมันจำสภาวะใดสภาวะว่าหนึ่งได้แม่นแล้วเนี่ยเช่นเห็นหลงบ่อยจนจำหลงได้แม่นแล้วเนี่ยพอหลงไปปุ๊บทำจิตทำงานเองเลยตรงนี้เรียกว่าสัมมาสติแล้วพอมีสัมมาสติเนี่ยโดยมากจะมีสัมมาสมาธิด้วยเพราะมันรู้เองโดยที่ไม่ต้องเจตนาการเป็นรู้ได้ใจเป็นกลางพอรู้ได้ใจเป็นกลางก็จะได้มีสัมมาสมาธิด้วยตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นวิปัสสนาเห็นอีกซ้ำอีกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เข้าใจนะประมาณนี้นะต่อไปคุณอะไรนะ user cp 6นะครับนมัสการค่ะโยมฝึกอยู่ค่ะจิตไหลแล้วรู้เร็วขึ้นแต่ไม่เคยเห็นจิตดับค่ะอ๋อฮะไม่เป็นไรกว่าจะเห็นจิตดับเนี่ยนะฝึกไปสักพักหนึ่งอะจะเห็นได้แรกๆเนี่ยจะเห็นว่ามีเกิดเห็นโกรธเกิดเห็นหลงเกิดใช้ได้แล้วเรียนรู้ไปสภาวะเป็นอย่างนี้มีสภาวะนั้นเกิดขึ้นรู้ใช้ได้นะก็จะเห็นอย่างนี้แหละแล้วพอดูไปนะจะเห็นว่าขณะที่รู้เนี่ยจริงๆไอ้สภาวะนั้นดับแล้วนะมันจะเรียนรู้ในภายหลังเนี่ยมันก็ตอนนี้เห็นเกิดเนี่ยคือเรียนรู้ว่าสภาวะนี้มันมีอยู่มีอยู่เมื่อกี้ไม่มีแล้วมันมีสมมติว่าพูดโทรไปยังไม่หลงแล้วหลงอ่ะไอ้หลงเกิดอย่างเงี้ยนะแล้วรู้ทันว่าอ๋อมีหลงอันนี้เรียกว่าเรียนรู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมามีความหลงเกิดขึ้นมาพูดโทรไปนึกถึงสิ่งนึกถึงกระเป๋าอยากได้มีความโลภโลภเกิดนะไอตอนหลงไม่เห็นแต่ความโลภก็ยังใช้ได้เห็นโลภเกิดดูไปนะลองสังเกตดูขณะที่รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะไอจิตที่โลภดับแล้วเวลาทำกรรมฐานไปพอหลงแล้วรู้พอจิตรู้เกิดขึ้นมาไอจิตหลงดับแล้วมันจะค่อยๆสังเกตได้นะต้องทำไปนะดีมากครับต่อไปโยมจีจีหนูเห็นความคิดเกิดดับติดต่อกันแค่เห็นเฉยๆต้องกำหนดรู้ไหมคะไม่ต้องเห็นอย่างนี้ใช้ได้แล้วกำหนดรู้จะทำยังไงต่ออะไรที่มันต้องกำหนดรู้อีกมากกว่านี้ไม่ต้องแล้วครับคำว่ากำหนดรู้มันหมายถึงว่าต้องไปพูดซ้ำหรือต้องไปรู้ซ้ำหรือเปล่าไม่ต้องเห็นเกิดดับติดต่อกันใช้ได้แล้วนี่พอเห็นเกิดดับเนี่ยนะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือถ้ามันไม่มีมรรคผลอะไรเกิดขึ้นก็คือเริ่มต้นใหม่ทำกรรมฐานใหม่หมายความว่าเราจะต้องมีวิหารธรรมสำหรับทำสมถะของเราด้วยเช่นพุทโธหรือดูลมหายใจหรือถ้าเดินอยู่ก็เห็นกายเคลื่อนไหวในท่าเดินบ่อยๆนี่นะคือไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนควรจะมีวิหารธรรมสำหรับทำสมถะครูบาอาจารย์จะเตือนอยู่เสมอว่าจิตต้องมีเครื่องอยู่บางทีเรารู้สภาวะนะมีหลงเกิดขึ้นมาพอรู้ปุ๊บหลงดับแล้วถ้าไม่มีมรรคผลเกิดขึ้นและเราไม่มาเริ่มต้นภาวนาใหม่เนี่ยก็ได้แค่นี้ถึงก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งจิตมันเหมือนจะมีสตินะแต่มันไม่ทำมาทำสมถะใหม่เนี่ยนะมันจะลอยๆ อยู่ข้างหน้าเนาะครูบาอาจารย์ใช้คำว่ามันจ้าไปข้างนอกจ้าไปข้างหน้าเหมือนจะมีสติแต่มันใช้ไม่ได้แล้วสตินั้นใช้ไม่ได้แล้วคือเอามาทำวิปัสสนาเลยต่อไปไม่ได้แล้วหมดแรง
จะมีแรงทีก็ต้องมาทำสมถะใหม่แล้วจึงเห็นว่าโอ้ท่านครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็เคยอย่างเงี้ยพอมีความโกรธเกิดขึ้นรู้สารความโกรธแล้วมันมาทำสมถะใหม่นะท่านก็รู้สึกว่าก็เหมือนมีสติอยู่นะแต่มันค้างๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยค้างๆอยู่แต่ท่านไม่เห็นว่ามันค้างอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าจิตก็มันก็นิ่งๆอยู่อย่างนี้นะมันแล้วมันก็ไม่ก้าวหน้าอีกเลยท่านก็สงสัยอยู่นะทำไมมันเหมือนนิ่งมันเหมือนนิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี้ไม่เที่ยงทำไมมันดูเหมือนเที่ยงนะทำไมต้องมันมีความสุขเลยนะความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนไม่มีกิเลสอะไรเลยแต่ไม่ก้าวหน้าในแง่ปัญญาไม่เห็นเกิดดับไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรอีกเลยก็ท่านก็สงสัยว่าทำไมจิตไม่ก้าวหน้าต่อไปไม่เกิดปัญญาอะไรเกิดมากกว่านี้อีกแล้วมันเหมือนมีความสบายๆไปเรื่อยๆก็สงสัยก็ไปถามครูบาอาจารย์คือหลวงตามหาบัวไปกราบเรียนท่านว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แล้วทำไมมันไม่ก้าวหน้าหลวงตามหาบัวหันมามองแล้วก็บอกว่าที่ว่าดูจิตไม่ถึงจิตแล้วแนะนำให้ไปพุทโธท่านก็ไปพุทโธรู้สึกท่านไม่ถูกจริตกับคำบริกรรมพุทโธท่านใช้ลมหายใจด้วยหลวงตามหาบัวได้ใช้คำบริกรรมอย่างเดียวแล้วไม่เกี่ยวกับลมหายใจท่านไปทำตามที่หลวงตาแนะนำแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะก็มาลองทบทวนดูว่าที่หลวงตามหาบัวแนะนำให้พุทโธเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรก็รู้ว่าให้ทำสมถะกรรมฐานนี่สมถะที่หลวงตามหาบัวสอนลูกศิษย์แล้วตัวท่านเองทำเนี่ยก็คือใช้คำบริกรรมส่วนตัวครูบาอาจารย์ท่านใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทท่านพอเข้าใจถึงตรงนี้ว่าจุดมุ่งหมายที่ท่านแนะนำคือให้ทำสมถะกรรมฐานท่านก็ทำหันมาทำสมถะที่ท่านเคยทำก็มาทำสมถะทำหายใจเข้าพุทใจออกโทท่านนับเลยนะนับได้28ครั้งแล้วก็จิตกลับมามีกำลังขึ้นมาใหม่แล้วก็เห็นเลยว่าอ้าวจิตมันออกข้างนอกไอ้ตอนที่สว่างอยู่เหมือนจ้าๆอยู่นะมันออกข้างนอกที่มันออกข้างนอกเพราะไม่มาทำสมถะท่านก็บอกว่าท่านมองสมถะแบบอะไรไม่ให้ความสำคัญมานานเพราะท่านทำสมถะมานานแล้วมันไม่ขึ้นไม่เกิดปัญญาแล้วพอหลวงปู่แสดงธรรมในแง่ของการเจริญปัญญาท่านก็เห็นความสำคัญของการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาก็เลยเหมือนดูถูกการทำสมถะไปไม่กลับมาทำสมถะอีกสมถะที่ทำมาตั้งแต่เด็กจนโตใช้ได้2ปีแล้วก็หมดกำลังสมถะแล้วก็เลยไม่ก้าวหน้างั้นการทำสมถะก็ควรทำด้วยเพราะต้องทำทั้ง2อย่างสมถะและวิปัสสนานั้นเวลาเราเจริญปัญญาไปแล้วเห็นเกิดดับไปแล้วเนี่ยคือเจริญปัญญาแล้วแต่ถ้ามันหมดแรงคราวนี้มันไม่เห็นละถ้าไม่เห็นนะมันต้องทำสมถะใหม่นั้นก็เรียกว่าทำวงจรของการภาวนาให้เกิดขึ้นใหม่ให้เริ่มต้นมาทำสมถะใหม่การเริ่มต้นทำสมถะก็ทำเพื่อจะเปิดใจว่าเดี๋ยวจะต้องมีสภาวะอะไรเห็นจิตทำงานต่อไม่ใช่จะมุ่งเอาความสงบแต่มีความสงบเพื่อจะเติมกำลังนะแล้วก็ให้เห็นจิตทำงานต่อนะประมาณนี้นะเรียกว่าไม่ใช่ว่ามีปัญญาเห็นความเกิดดับต่อเนื่องแล้วแต่ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลก็ต้องทำถ้ามัน

มาพอเห็นกิเลสนะจิตที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ากิเลสดับอยู่กิเลสที่มีอยู่เมื่อกี้เนี่ยดับแล้วกิเลสมีอยู่ระดับไปเมื่อก่อนหมายความว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี่ที่มีกิเลสนะเพราะกิเลสมันเกิดที่จิตจิตที่มีกิเลสเมื่อกี้นี้มีอยู่ระดับไปแล้วจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นจิตอีกดวงหนึ่งไม่ใช่จิตที่มีกิเลสมันไม่ใช่เป็นจิตดวงนั้นแล้วมาเป็นจิตดวงนี้แบบดวงเดียวกันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นจิตมีกิเลสมีอยู่นะพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเห็นแล้วจิตไอ้ดวงนี้เป็นจิตที่มีกิเลสเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วดับไปแล้วโดยที่จิตดวงที่รู้เนี่ยนะไม่ใช่เอาดวงที่มีกิเลสมาเป็นรู้ด้วยรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาเฉพาะเลยมันจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นจิตดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมานะมันเป็นจิตเกิดดับเกิดดับแล้วจะมาเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้เกิดดับเร็วนะถ้าจะเห็นจิตเป็นเราเนี่ยคนที่เห็นกายเป็นเรายังดูน่าเข้าใจกว่าเพราะกายเนี่ยมันนานกว่ามีอายุมากกว่าจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะการที่เห็นจิตเกิดดับถือว่ามาดีแล้วนะแต่ว่ามันจะเห็นเกิดดับได้ด้วยจิตที่มีกำลังระดับสัมมาสมาธิในการที่เห็นแล้วไม่เห็นต่อก็ไม่ใช่พยายามจะไปเห็นอีกต้องไปทำเหตุในการเห็นนั่นคือทำสัมมาสมาธิใหม่จะทำสัมมาสมาธิใหม่เนี่ยนะอยู่ๆจะไปทำบางทีก็ทำไม่ได้นะก็ต้องไปทำสมาธิแบบทั่วๆไปก่อนทำสมถะแบบจิตสงบก่อนแล้วพอจิตขยับหลงปุ๊บรู้ทันก็ได้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะในช่วงแรกของรายการธรรมะสมาใจวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาพบกันอีกในช่วงที่สองของรายการนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารนะ

0: อันแห้งตักบาเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: อย.เรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่

0: เขาผ่านมาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มสภารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายตั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี
3: ้ขยี้ให้มันมีเสียงเตือนมาเนี่ยพอแล้วอันนี้วจีทุจริตแล้วนะสร้างวจีทุจริตแล้วนะเป็นอกุศลนะนะเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลนะนะว่าเราเอาความสะใจไปเรื่อยๆนะเราสร้างอกุศลแล้วสร้างกรรมนะสร้างวจีกรรมวิบากก็ต้องให้ผลอีกมากขึ้นถ้าเราสร้างกรรมมากขึ้นก็มีสติเตือนขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันต้องคอยเติมในกิจกรรมของชีวิตของเราในทุกๆเรื่องเริ่มจากชงกาแฟนี้ก่อนก็ได้ชงกาแฟอยากจะตักน้ำตาลตักอีกเอาอีกอะไรเงี้ยมีเสียงในหัวขึ้นมารู้ทันหรือว่าฝึกง่ายกว่านั้นเลยคือลองไม่เอาก่อนนี้เราไม่เอาไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่กาแฟก็ยังได้กินนะยังได้ดื่มอยู่นะคราวนี้เราจะอาจจะอนุญาตให้เสพกลิ่นมันดมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้กาแฟคราวนี้เราเริ่มแยกออกแล้วกาแฟไอ้แบบนี้เรียกอย่างนี้กลิ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มมีความชำนาญในเรื่องกาแฟมากขึ้นไม่ใช่สักว่าหวานกับขมอย่างเดียวก็มีอีกหลายเรื่องในชีวิตประจำวันที่เราจะฝึกได้เนี่ยอาศัยจากการฝึกชงกาแฟแล้วดูได้ยินเสียงในหัวไปอย่างนี้นะ

ต่อไปโยมชื่ออะไรเนี่ยอ่านเรียกว่าอะไรยูมิซีนะกราบนมัสการค่ะเห็นจิตใจฟุ้งซ่านเยอะชอบหลงนานค่ะยิ่งอยู่หรือคุยกับคนเยอะๆยิ่งเหนื่อยค่ะในที่ทำงานมันอย่างนี้แหละฟุ้งหลงเวลาอยู่กับคนเยอะๆมันจะตอนฝึกใหม่ๆนะมันจะรู้สึกต่อต้านด้วยแล้วก็อาการฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันหมดพลังนะครูบาอาจารย์เคยเตือนนะหลวงพ่อสังวานหลวงปู่สังวานเขมโกเคยเตือนว่าคนพูดมากนะพลังจิตมันจะออกไปกับปากท่านบอกให้ฝึกปิดปากเงียบเอาไว้พูดมากเนี่ยพลังมันออกหมดคนพูดมากพลังออกหมดแต่ไม่ใช่คือส่วนใหญ่ในเวลาพูดเนี่ยมันจะพูดแบบไร้สาระคนพูดไร้สาระยิ่งพูดยิ่งหมดพลังแต่ไม่เหมือนคนครูบาอาจารย์แสดงธรรมนะครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยถ้าแสดงธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่เหนื่อยเหมือนยิ่งถ้ากำลังทำหน้าที่ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยนะเหมือนมีพลังเหมือนยิ่งมีพลังแต่ถ้าต้องตรวจการบ้านเนี่ยนะเช่นว่าต้องคอยบอกสภาวะของคนเนี่ยคอยต้องบอกให้ทันบางทีมันต้องใช้แรงมากอาจจะเหนื่อยตรงนั้นแต่โยมในเวลาอยู่ด้วยกันฟุ้งซ่านเนี่ยไอ้นี่เหนื่อยแน่มันหมดแรงพลังมันออกปากหมดหลงนานพูดมากฟุ้งซ่านยิ่งกับคนเยอะๆยิ่งต้องประมาณว่าเป็นคนขี้เกรงใจคนด้วยนะเช่นว่าอยู่กันเงียบๆแล้วเราก็อยากจะไม่อยากให้มันมีบรรยากาศแบบเงียบๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าเหมือนมีสภาวะเดดแอร์คือเหมือนเปิดวิทยุแล้วเงียบๆมันก็ดูไม่ดีวันนี้คนมาอยู่กันมากๆแล้วนั่งกันเงียบๆนะเราพยายามนึกเรื่องจะพูดเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยเพราะมันต้องพยายามปรุงพยายามนึกเรื่องเอาอกเอาใจอะไรประชาชนเขาด้วยเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยเหมือนเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีประมาณนี้นะหรือมาพูดถึงถ้าเราต้องการจะเอนเตอร์เทนคนด้วยนะยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยนะให้ดูให้ทันแล้วก็ฝึกไปนะแทนที่เราจะไปแคร์กับอาการคนหรือว่าต้องหาเรื่องคุยนะจริงไม่ต้องคุยก็ได้ถ้าตรงนั้นไม่ได้ออกอากาศอะไรนะสมมตินะนั่งกันเฉยๆถ้าเขาไม่คุยดูกายหายใจไปไม่คุยก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะได้ภาวนาไม่ได้มีธุระอะไรจะต้องคุยกันก็หมดธุระนะอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่ดูลย์นะตอนช่วงที่ท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลนะหลวงปู่สามไปเยี่ยมนะหลวงปู่สามก็พูดน้อยหลวงปู่ดูลย์ก็พูดน้อยพอไปเจอหน้ากันนะเป็นนั่งนิ่งๆนะ คือหลวงปู่สามก็ไปกับลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ก็มีลูกศิษย์เป็นอุปถากอยู่ครูบาอาจารย์ไม่พูดอะไรลูกศิษย์ก็ไม่กล้าพูดก็นั่งนิ่งเป็นชั่วโมงนะนั่งไปสักพักหนึ่งหลวงปู่สามก็ขออนุญาตกลับ มานั่งดูไม่พูดอะไรแล้วก็กลับในตอนนั้นพอหลวงปู่สามกลับไปแล้วพระอุปถาที่เป็นหลานของหลวงปู่ดูลนะก็กราบเรียนถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ทำไมไม่คุยอะไรกับหลวงปู่สามหน่อยท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมหลวงปู่ดูลบอกว่าหมดธุระคนหมดธุระกันแล้วคนหมดธุระไม่มีธุระอะไรกันแล้วต่างฝ่ายต่างรู้กันก็มาเยี่ยมเพื่อจะมาพบกันเท่านั้นเองพบกันแล้วหมดธุระแล้วก็ธุระคือจะมาเยี่ยมเยี่ยมเลยนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยทั่วไปก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็อาจจะต้องไปเตือนสติให้มีสตินะแยกกายแยกใจนะแยกรูปแยกนามกายป่วยใจไม่ต้องป่วยนะนี่ก็ไปเตือนเขาใช่ไหม
นี้หลวงปู่ดูลก็หมดธุระแล้วไม่มีอะไรต้องเตือนแล้วหลวงปู่ดูลก็ไม่มีอะไรต้องเตือนหลวงปู่สามแล้วต่างฝ่ายต่างหมดธุระหรือประมาณนี้นะแล้วก็นั่งเดทแอร์กันอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็ไม่ทุกข์เลยนะท่านก็ไม่รู้สึกว่าเออมันเงียบเกินไปต้องมีเสียงพูดอะไรสักหน่อยไม่มีเลยไม่ต้องปรุงแต่งว่าเออต้องหาเรื่องคุยไม่มีเลยต่างฝ่ายต่างรู้ว่าต่างฝ่ายต่างหมดธุระแล้วนี่ถ้าเรายังมีธุระอยู่ธุระของเราคืออะไรทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเงี้ยนะเขาเงียบกันก็ดีเลยนะเราจะได้ทำกรรมฐานต่อไม่ต้องไปแคร์กับว่าจะต้องมีเสียงอะไรประมาณนี้นะก็ดีเลยถ้ามีเสียงอาจจะกลายเป็นว่าไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยก็หมดธุระของเราเราก็ทำธุระหมดธุระที่ต้องไปเอนเตอร์เทนคนอื่นแล้วก็ทำธุระของเราต่ออย่างนี้ก็ได้นะไม่จะได้ไม่เหนื่อยเงี้ยนะหรือว่าเข้ามาตรงนี้นะเรากำลังทำงานอยู่งานของเรายังไม่เสร็จเราก็ทำต่อเลยไม่ต้องไปสนใจว่าใครมาแล้วต้องไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขายิ่งมามากงานของเราก็ยิ่งค้างใช่ไหมก็ทำงานของเราต่อไปไม่ต้องไปแคร์ว่าใครมาถ้าเขามาแล้วชวนคุยเขาเสียงานแล้วกว่าเราเข้างานเสร็จแล้วแต่เรายังไม่เสร็จก็ต้องทำงานของเราไปมาดีนะต่อไปโยมชนิธรนะชนิดนนต้องฝึกยังไงจิตถึงจะเห็นสังขารุเปขาญาณสังขารุเปขาญาณเนี่ยมันจะเป็นขั้นปลายๆของการเจริญวิปัสสนาคือต้องมีสติมีสมาธิเห็นสภาวะเกิดดับก่อนแยกรูปแยกนามก่อนแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นสภาวะต่างๆเกิดดับทีแรกก็เห็นว่าสมมติว่าโกรธเกิดขึ้นมาแล้วมีสติรู้ทันเห็นโกรธเกิดแรกๆจะเป็นอย่างนี้เห็นเกิดแล้วไปดูแล้วเลยดูแล้วจะสังเกตได้ว่าพอมีสติรู้เลยนะโกรธดับแล้วนะก็เห็นว่ามันเกิดดับดูรูปไปเนี่ยนะมันจะสังเกตเห็นว่าพอมีสติรู้ไม่ใจเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยไอ้สภาวะนั้นดับแล้วไอ้ความโกรธดับแล้วแล้วมันหลงมาแล้วรู้เนี่ยพอรู้ปุ๊บหลงดับทำกรรมฐานต่อหลงปุ๊บรู้ปุ๊บหลงดับเนี่ยมันจะสังเกตว่าจริงๆแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสภาวะนั้นดับแล้วจะเน้นไปที่ดับไปรู้ดับเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันจะเริ่มการเห็นดับเนี่ยมันคือเหมือนไอ้นั่นมันมีอยู่จริงแต่มันดับไปแล้วสภาวะน่ะมีอยู่จริงแต่ดับไปแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าคลายมันยังไม่ถึงกับคลายนะมันจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงเนี่ยมีระปุ๊บระดับมีปุ๊บระดับมีอยู่จริงเหมือนกันแต่ว่ามีแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปมันเริ่มเห็นภัยเห็นโทษของสภาวะต่างๆโดยเฉพาะความเป็นตัวตนมันเป็นตัวตนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวตนจะมีความมั่นคงอยู่ได้ถ้ามันเหมือนเป็นของเที่ยงเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงแต่ภาวนาไปแล้วเห็นแต่ละอย่างมันไม่เที่ยงไอ้ความรู้สึกเป็นตัวตนก็จะสั่นคลอนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันดับเนี่ยนะมันเริ่มหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันหน่ายก็คลายวางเริ่มจะวางพอมันรู้จะวางยังไงมันหน่ายนะแล้วมันก็พยายามจะวางแต่มันรู้คือจิตมันต้องหาที่เกาะมันไม่รู้จะวางยังไงมันวางจากอารมณ์นั้นได้แต่มันวางจิตไม่ได้พยายามจะหาทางดิ้นรนอยู่ดิ้นรนไปดิ้นรนมาก็เหมือนผมมีความปรุงแต่งไปอีกพยายามดิ้นรนแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวดิ้นรนนั่นเองเป็นปัญหาไอ้ความดิ้นรนเหมือนพยายามจะ
าทางขึ้นเขาเนี่ยขึ้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ขึ้นแล้วก็เจอหน้าผาลงมาใหม่โอ้ไม่เอาละไม่ต้องหมดความดิ้นรนก็หมดความดิ้นรนแล้วแต่ด้วยสติที่ฝึกมาเมื่อยังรู้อยู่สภาวะนั้นก็กลายเป็นว่าปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเคยพยายามจะแก้ความปรุงแต่งปรุงมาแล้วจะพยายามจะไม่ให้มันปรุงหรือพยายามจะแก้ปรุงมาไม่ดีพยายามจะแก้ให้ดีมันเริ่มทำใจได้ว่าไม่ต้องแก้แค่รู้ก็พอแค่รู้ก็พอกลายเป็นว่าเกิดสังขารุเปกขาญาณเป็นกลางกับความปรุงแต่งต่างๆแรกๆก็ปรุงแล้วก็ไม่เป็นกลางไปก่อนเห็นมันไม่เที่ยงก็รู้สึกทนไม่ได้เห็นมันบีบคั้นก็ทนไม่ได้อะไรเงี้ยพยายามจะแก้ไขใช่ไหมพยายามจะปรับปรุงแก้ก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้ตัวรู้เห็นว่าดีพยายามจะให้มันมีรู้ต่อไปก็ทำไม่ได้นะจะให้รู้ต่อไปต้องทำเหตุคือทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่ประมาณอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอยากเห็นกิเลสก็อยากให้มันดับไปมันก็ไม่ดับนะนอกจากจะรู้ได้ใจเป็นกลางมีตัวรู้เกิดมาดีจังเลยอยากจะรู้ต่อก็ทำไม่ได้นะต้องทำที่เหตุทางกรรมฐานหลงแล้วรู้ใหม่มาทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความอยากมันก็แรกๆมันยังไม่ยอมรับยังทำใจไม่ได้อยากดีพยายามประคองมันดีต่อไปมีตัวรู้ขึ้นมาดีจังเลยอยากประคองตัวรู้นี้ต่อไปก็ทำไม่ได้พอทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลไอ้ตัวนี้ไม่ดีเลยพยายามจะกดมันไปพยายามบังคับออกไปเดี๋ยวแก้ไขฉีกทำลายไม่ได้เลยอะไรที่มันเข้าไปแทรกแซงไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการเจริญวิปัสสนาเลยทำแล้วทำลองหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลเหลือแต่ยอมรับพอยอมรับอ้าวกลายเป็นดีเลยกลายเป็นว่าเริ่มเข้าใจมันดิ้นรนไปแล้วเนี่ยมีการดิ้นรนไปแล้วพอดิ้นรนแล้วมันไม่ได้ผลก็ยอมไอ้ตรงยอมนี่แหละยอมแต่ยอมไม่ใช่ว่ายอมแพ้นะไม่ใช่นอนหงายยอมแพ้ไม่ใช่อย่างนั้นยอมหมายถึงว่ายอมรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขยอมที่จะรู้อย่างเดียวไม่ยอมแค่รู้แค่ดูมันก็เลยกลายเป็นมีสติรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงกลายเป็นสังขารุเปกขาญาณมีญาณอย่างรู้ก็มีปัญญาเห็นความปรุงแต่งแต่ไม่เข้าไปทำอะไรกับความปรุงแต่งนั้นเห็นอยู่มีสติอยู่สตินี่ก็มีความเพียรด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยตรงนี้นะมันก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะเทียบเคียงกับอริยสัจแล้วก็บรรลุมรรคผลมันจะเกิดถ้าเป็นปุถุชนอยู่จะมีการข้ามโคตรข้ามโคตรชั่วขณะข้ามโคตรก็พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ด้วยนะข้ามโคตรจากปุถุชนมาเป็นอริยะเนี่ยจะมีมรรคผลเกิดมรรคเกิดก่อนมรรคเกิดก่อนโดยการที่จิตมันจะมีองค์ประกอบของมรรคทั้ง8เกิดขึ้นในขณะเดียวแล้วทำหน้าที่ตัดกิเลสถ้าเป็นปุถุชนมาเป็นพระโสดาบันก็จะตัดสังโยชน์3ตัวสังโยชน์ตัวที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิสักกายะคือความเป็นเราทิฏฐิคือความเห็นคือความเห็นผิดเห็นว่ามีเราเราจริงไม่มีมีแต่ความเห็นผิดตัดตัวเห็นผิดไปกลายเป็นเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็วิจิกิจฉาคือความสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยไม่สงสัยว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมเนี่ยไม่สงสัยพระธรรมเนี่ยเป็นของจริงไหมพระเจ้าตรัสรู้เรื่องจริงหรือเปล่าไม่สงสัยเพราะว่าธรรมมาแล้วการภาวนาเป็นเครื่องพิสูจน์คำสอนของพระเจ้าแล้วพระสงฆ์มีจริงไหมก็ไม่สงสัยแล้วก็เป็นหนึ่งในสงฆ์เป็นพยานในความตรัสรู้ของพระเจ้าด้วยนะหมดความสงสัยใน3เรื่องนี้ศีลัพพตปรามาสที่จะไปงมงายก็ไม่งมงายแล้วเพราะเดินทางมาถูกแล้ว
แล้วก็เส้นทางที่เดินมาฝึกฝนตน

ู่ในมัชฌิมาปฏิปทาฝึกมาเองแล้วมีแต่ว่าจะฝึกต่อฝึกต่อไปแบบไหนต่อไปประมาณนี้นะก็เป็นสังขารุปเปขายานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไล่ลำดับไปตั้งแต่เห็นแยกรูปแยกนามเห็นความเกิดดับเห็นโทษเห็นภัยเบื่อหน่ายจนกระทั่งว่าแสวงหาทางแล้วก็วางลงได้นะครับต่อไปเอาโยมสาธิตาขอโอกาสเจ้าค่ะจิตเป็นสมาธิไปสวดมนต์ที่วัดก็สวดไม่ได้จิตเข้าสมาธิอยู่ภายในไม่สิ้นเสียงสวดหรือกระแสธรรมจะขยับไม่ได้เลยแบบนี้ปกติแบบนี้เป็นปกติของผู้มีสมาธิไหมก็เป็นปกตินะที่ว่าเป็นปกติเพราะว่าเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะไม่ไปรับรู้อย่างอื่นไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะใครจะสวดมนต์อะไรเนี่ยก็ตอนทำสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปสวดด้วยก็ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะใส่ใจในอารมณ์เดียวมันก็จะไม่ไปสนใจอารมณ์อื่นเขาสวดมนต์กันก็สวดไปใจก็อาจจะฟังอยู่นะอาจจะฟังอยู่แต่ก็ไม่วอกแวกไปที่อื่นมันรวมอยู่มันดูเหมือนร่างกายเนี่ยมันเหมือนนิ่งมันทำเหมือนไม่ไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ขยับไปทำอะไรอยู่ถ้าขยับก็ออกจากสมาธิคือรู้ตัวอยู่ร่างกายไม่ขยับไม่เป็นไรนะจิตฟังเสียงแล้วก็สงบอยู่นิ่งอยู่ได้นะเป็นถือว่าเป็นสมถกรรมฐานเป็นสมาธิแบบหนึ่งต่อไปนะโยม MMM นะขอโอกาสพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกนั่งเคยฝึกนั่งเองแต่ก็ไม่รู้ว่าทำถูกไหมกลัวทำผิดแล้วเกรงว่าการจะแก้ยากคือถ้าจะนั่งสมาธิเริ่มต้นใหม่ขั้นแรกเลยหาวิหารธรรมวิหารธรรมหมายถึงว่ามีเครื่องอยู่ของจิตต้องมีเครื่องอยู่คำว่าเครื่องอยู่หมายถึงว่าจิตมันต้องรู้อะไรสักอย่างหนึ่งคำว่ารู้อะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้ในภาษาพระเรียกว่าอารมณ์จิตกับอารมณ์มันของคู่กันจิตสมมติอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์นะจิตต้องมีอารมณ์อยู่เสมออันนี้อารมณ์ทั่วๆไปถ้าไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยนะไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยก็จะรู้อะไรสเปะสปะไปเรื่อยๆจิตที่รู้อารมณ์สเปะสปะเรื่อยจิตฟุ้งซ่านนี่ถ้าเราจะฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิเนี่ยก็ต้องหาอารมณ์ให้จิตไปรู้อารมณ์นั้นไม่ควรจะยั่วกิเลสเช่นว่าไม่ใช่เป็นหนังสือโป๊ไม่ใช่ไปดูตัวเลขหุ้นอะไรด้วยนะคือรู้เช่นดูพระพุทธรูปถ้าดูแล้วใจมันชอบจิตก็จะอยู่กับอารมณ์นั้นได้นานก็มีสมาธิอยู่กับอารมณ์นั้นหมายถึงว่าจิตเกิดดับอยู่กับอารมณ์นั้นต่อเนื่องนานๆนะโดยทั่วไปครูบาอาจารย์ก็จะถ้าคนทั่วไปนะครูบาอาจารย์มักจะให้ดูลมหายใจหรือการหายใจของร่างกายเห็นกายหายใจหายใจเข้าหายใจออกคือร่างกายมันหายใจอยู่แล้วนะไม่ต้องไปปรุงแต่งพิเศษไม่ต้องหายใจแบบนั้นหายใจแบบนี้มันหายใจอยู่แล้วเห็นร่างกายหายใจจะปลอดภัยที่สุดเลยก็คือก่อนจะไปดูลมหายใจเนี่ยเห็นร่างกายก่อนมีร่างกายเป็นอารมณ์และร่างกายนั้นมันยังไม่ตายมันหายใจด้วยอ๋อร่างกายเริ่มติดเห็นร่างกายก่อนแล้วมันก็หายใจไม่ได้เน้นที่ร่างไม่ได้เน้นที่เฉพาะลมหายใจนะเน้นที่ว่าเห็นร่างกายอยู่ในท่านั่งก็เห็นอยู่ในท่านั่งแล้วมันก็ก
ระเพื่อมไปกระเพื่อมมาตามการหายใจคือร่างกายนั้นมันไม่นิ่งจริงอยู่ในท่านั่งนิ่งๆก็จริงนะแต่มันไม่นิ่งจริงมันยังไม่ตายอ่ะมันก็เลยกระเพื่อมอย่างนี้ถ้าอยู่กับการดูลมหายใจได้นานแค่ไหนก็เรียกว่าจิตสงบอยู่นานแค่นั้นแต่ก็ยังไม่ใช่จบแค่นี้นะมันจะต้องดูไปต่อเนื่องดูซิว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนหมายความว่ามันอาจจะหลงไปก็ได้จิตหลงคือไม่ยอมรู้ที่กายแล้วมันไปรู้อย่างอื่นรู้เรื่องราวในอดีตบ้างรู้เรื่องราวในอนาคตบ้างในอนาคตก็ปรุงแต่งไปอันนี้เรียกว่ามันหลงไม่ว่าจะไปอดีตหรือไปอนาคตเรียกว่าหลงตอนรู้ลงปัจจุบันว่าจิตมันหลงจิตหลงเกิดก่อนแล้วจิตรู้ทันทีเรียกว่ารู้ลงปัจจุบันพอรู้แล้วมารู้กายลงปัจจุบันอีกทีคือกายกำลังนั่งอยู่หายใจด้วยแล้วก็จิตก็ไม่รู้ที่กายไปรู้เรื่องราวต่างๆแบ่งได้เป็นสองแบบคือเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างเรียกว่าจิตหลงจิตหลงเกิดขึ้นก่อนต้องให้มันเกิดขึ้นมาหลงแล้วรู้ทันทีหมายความว่าไม่มีอะไรเข้ามาแทรกอาจจะหลงสัก5วินาทีหรือหลงสักนาทีหรือ5นาทีก็ตามนะหลงไปแล้วแล้วไม่ใช่ว่าไปคิดถึงเรื่องอื่นไปพยายามจะแก้หรือจะไปลุกไปเดินจึงมารู้ว่าอ้าวตอนนั่งเมื่อกี้นี่มันหลงเลยมันอย่างนี้ช้าไปต้องหลงไปแล้วรู้ทันทีแล้วไม่มีอะไรมาแทรกในระหว่างที่หลงนั้นหลงนี่อาจจะดูยากอาจจะเป็นโกรธก็ได้หลงไปแล้วนึกถึงศัตรูแล้วเกิดความโกรธโกรธไปแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรมาแทรกเลยแล้วก็รู้ว่าโกรธถ้าโกรธแล้วไปนึกถึงไอติมอยากกินไอติมกลายเป็นโลภแล้วนะแล้วค่อยรู้จริงว่าอ้อเมื่อกี้ก่อนจะโลภไม่รู้ว่าโลภไปรู้ว่าเมื่อ5นาทีที่แล้วโกรธอยู่อย่างนี้ก็ช้าไปต้องมีแล้วยังไม่มีอะไรแทรกแล้วรู้เลยโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธอันนี้ก็กลายเป็นว่าเริ่มมีทักษะในการรู้สภาวะอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้ในสภาวะที่เกิดขึ้นเราจะรู้เพื่อจะจดจำรู้แบบเพื่อจะทำความรู้จักสภาวะเช่นโกรธอ๋อโกรธเป็นแบบนี้โลภอ๋อโลภเป็นอย่างนี้หลงอ๋อหลงเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะทำความรู้จักจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้จิตมันจำสภาวะได้ไม่ใช่ไปแก้ไม่ใช่แก้นะจำสภาวะได้ก็เพื่อให้เกิดจำได้แม่นการจำได้แม่นจะมีศัพท์ทางพระเรียกว่าธีระสัญญาทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้แล้วก็ทำกรรมฐานใหม่การรู้ครั้งหนึ่งก็จำสภาวะหลงทีหนึ่งมันจำไม่แม่นหรอกครั้งเดียวก็ต้องทำกรรมฐานอีกทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกเห็นสภาวะหลงสองครั้งจำแม่นหรือยังยังหรอกทำกรรมฐานใหม่ต้องให้หลงหลายทีแล้วก็รู้หลายๆทีจนมันจำได้แม่นแล้วนะจะกี่ครั้งเนี่ยแล้วแต่คนบางคนนานๆรู้ทีมันก็นานต้องใช้หลายครั้งหน่อยบางคนรู้ทีหรือหลงปุ๊บรู้ปั๊บทำกรรมฐานต่อหลงปุ๊บรู้ปั๊บทำกรรมฐานต่อเนี่ยนะเวลาชั่วโมงหนึ่งมันหลงนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็เลยรู้ไม่นับไม่ถ้วนด้วยมันเห็นชัดจนจำได้แม่นเลยว่าแค่จิตขยับนี่ก็หลงแล้วมันก็จะมีธีระสัญญาจากความหลงได้เร็วขึ้นก็จะกลายเป็นว่าเมื่อมีธีระสัญญาจากความหลงแล้วเนี่ยก็ยังทำกรรมฐานอยู่นะยังทำสมถะคือเห็นกายหายใจต่อแล้วก็หลงอีกคราวนี้ไม่ต้องตั้งใจเจริญสติเลยไม่ต้องเจตนาเลยจิตมันทำงานเองการที่มันมีสติขึ้นมาเองแล้วมันมีสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติเนี่ยเป็นสติในองค์มรรคที่ว่าจะเกิดมรรคผลเนี่ยนะสติต้องเป็นอัตโนมัติแบบนี้ฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการฝึกก็คือไม่ใช่ไปพยายามทำให้เกิดมรรคผลพยายามทำไม่ได้เพราะมรรคผลเนี่ยก็เป็นอนัตตาต้องมีเหตุของมันสติจะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุของมันก็คือมีมาจากการจำสภาวะได้แม่นจึงจะเกิดสัมมาสติ
ส่วนสัมมาสมาธินั้นมีเหตุใกล้คือมีใจที่เป็นสุขในการรู้อารมณ์แล้วก็สัมมาสมาธิจริงๆมันคือรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันฝึกง่ายๆจากการที่มีสัมมาสติและจะเกิดสัมมาสมาธิได้ด้วยก็คือตอนที่มีสัมมาสติเนี่ยจะมีสติโดยที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะแค่รู้แค่ดูกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาด้วยในสัมมาสตินั่นเองมีสัมมาสมาธิด้วยในพระไตรปิฎกก็จะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาสติเมื่อบริบูรณ์ก็จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วมันก็เห็นสภาวะด้วยการที่ไม่เข้าไปแก้ไขเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าขณะที่รู้กับขณะที่หลงเนี่ยนะมันเป็นคนละขณะกันหมายความว่าหลงมีอยู่ปุ๊บพอรู้เกิดขึ้นหลงดับนั่นคือหลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูหลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูก็คือขึ้นวิปัสสนานั่นเองเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งไตรลักษณ์ก็จะมี3เรื่องมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเห็นสภาวะเกิดดับคือเห็นสภาวะแสดงความไม่เที่ยงหรือบางทีอาจจะเห็นในแง่ของอนัตตาเช่นว่าแค่รู้เท่านั้นเองนะไม่ได้คิดจะดับไอความหลงนั่นเลยหลงก็ดับแล้วหลงดับเองก็ประมาณว่าไม่ได้คิดจะดับความหลงนะหลงมันดับเองอันนี้คือไอหลงไม่ใช่เราประมาณแล้วดูไปไอภาวนาไปเรื่อยๆเข้าวงจรการภาวนาไปเรื่อยๆไอตัวรู้นี่เองก็แสดงไตรลักษณ์ต่อไปว่าไม่เที่ยงและไม่ใช่เราในที่สุดสรุปว่าหาเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้นะหาเครื่องอยู่ของจิตแล้วคอยสังเกตพฤติกรรมของจิตหลังจากนั้นทางคำถามไปสักอย่างหนึ่งหลงแล้วรู้จิตที่หลงนะรู้ได้ใจเป็นกลางก็ต้องแก่จิตที่หลงจะแสดงไตรลักษณ์คือขึ้นวิปัสสนาแล้วก็ทำคำถามต่อหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งคือไอ้ตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าไอ้เครื่องอยู่ของจิตเนี่ยที่ต้องมีเพราะว่าเมื่อหลงแล้วรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ควรจะมาทำกรรมฐานต่อด้วยความรวดเร็วถ้าเครื่องอยู่ของจิตสำหรับทำสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ชำนาญเวลาหลงแล้วรู้เนี่ยนะมันจะไม่ทำกรรมฐานอีกไม่ทำกรรมฐานอีกจิตจะไม่มีกำลังบางคนเห็นว่าอ้าวไอ้รู้นี่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะทำรู้ต่อไปเลยมันรู้ไม่ได้ละหรือรู้ก็ไม่มีกำลังหรือไม่มีคุณภาพละก็กลายเป็นว่าเหมือนจะรู้นะแต่ว่ารู้ไม่มีคุณภาพรู้ที่มีคุณภาพต้องมีกำลังของสมถะนี่เป็นตัวหนุนด้วยก็คือทางกรรมฐานไปหลงแล้วรู้แล้วทางกรรมฐานใหม่มีเครื่องอยู่ของการทำกรรมฐานสมถะแบบนี้นะต้องทำบ่อยๆด้วยเรียกว่าทำเป็นวงจรเลยเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานหาอารมณ์กรรมฐานเอาไว้มีเครื่องอยู่ของจิตเอาไว้แล้วก็แสดงพฤติกรรมอะไรก็ได้จะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็ได้แสดงพฤติกรรมก็มันไปเราจะเรียนรู้มันไปไม่ห้ามไม่ยั่วด้วยนะไม่ใช่ว่ายั่วให้เกิดกิเลสไม่ต้องยั่วมันมีอยู่แล้วเราชำนาญในการมีกิเลสอยู่แล้วทำกรรมฐานไปหลงไปแล้วรู้ทันเรียนรู้พฤติกรรมของจิตเสร็จเมื่อรู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้เนี่ยรู้ที่ดีจริงๆจะรู้แบบเดียวแล้วรู้ที่ดีคือไม่พูดด้วยแต่ถ้ามันจะพูดก็อนุญาตให้พูดเพียงแค่เรียกชื่อสภาวะเรียกชื่อสภาวะแล้วกลับมาที่กรรมฐานตั้งต้นของเรามาที่วิหารธรรมสำหรับทำความสงบของเราทำกรรมฐานทำความสงบไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่สงบแล้วก็รู้ทันประมาณนี้ทำเหมือนเป็นวงจรวงจรเนี่ยตัวที่พัฒนาจริงๆคือตัวรู้ที่เราต้องการจะพัฒนาคือตัวรู้และที่พัฒนาด้วยก็คือตัวทำความสงบตัวความสงบเนี่ยเรียกว่าสมถะกรรมฐานไอ้ตัวหลงก็ไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรไอ้ตัวรู้เนี่ยคือจุดที่เราจะทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเกิดขึ้นมาแล้วจุดสุดท้ายของวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องเจริญไปจนถึงมรรคผลแต่ถ้ามันยังไม่ได้มรรคผลมีแค่เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยยังไม่เกิดมรรคผลก็ทำสมถะอีกทำสมถะใหม่หลงแล้วรู้แล้วทำสมถะใหม่หลงแล้วรู้แล้วทำสมถะใหม่ตอนทำสมถะเนี่ยคือทำความสงบหลงไปเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เอาไว้เรียนรู้ไอ้สิ่งที่แสดงไตรลักษณ์คือไอ้ตัวปรากฏการณ์เดี๋ยวนี้ไอ้ตอนรู้เนี่ย
คือจุดที่จะทำวิปัสสนาให้แค่รู้แค่

ันจะเกิดวิปัสสนาได้แต่ถ้ารู้ว่ามีกิเลสอยู่แล้วไม่ชอบกิเลสมันจะไปแทรกแซงแล้วคราวนี้มันจะไปแก้ไขจะไปแทรกแซงจะไปจัดการอันเนี้ยเหมือนกิเลสจะดับได้นะแต่ว่ามันไม่แสดงไตรลักษณ์มันจะรู้สึกว่าเพราะเราไปแก้กิเลสมันจึงดับเช่นมีโกรธขึ้นมาเราเจริญเมตตาไอ้ตัวเมตตาที่เราเจริญขึ้นมามีอนุภาพทำให้ความโกรธดับไปได้เราจะรู้สึกว่ากูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพลังเมตตาของกูก็ใช้ได้เลยแน่ๆประมาณนี้นะมันไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วแถมความเป็นกูก็รู้สึกผ่องโตขึ้นมาด้วยอย่างนั้นแต่ถ้าโกรธปุ๊บแล้วรู้ทันไอ้จิตรู้กับจิตที่โกรธมันคนละขณะกันชัดๆเนี่ยเห็นว่าไอ้รู้เกิดขึ้นมาไอ้โกรธเป็นอดีตแล้วดับไปแล้วอย่างนี้จึงจะเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาไม่ได้แก้ไม่ได้ควบคุมไม่ได้กดข่มอะไรเลยนะสภาวะมันแสดงความจริงของมันอยู่ว่ามีอยู่แล้วดับไปก็เพื่อให้เกิดมรรคผลก็ทำกรรมฐานใหม่ถ้าการรู้ครั้งนี้มันจะเกิดมรรคผลทำกรรมฐานอีกทำได้ทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันควรแบ่งเวลาด้วยนะทำในรูปแบบก็คือหาเวลาว่างว่างจากธุระเอาแค่ว่าว่างชั่วคราวคงไม่ว่างตลอดชีพหรอกมันก็จัดสรรเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราจะจัดสรรได้แค่ไหนช่วงเวลานั้นถือว่าไม่มีธุระอื่นมีแค่ว่าทำกรรมฐานหลงและรู้มีธุระอยู่แค่นี้เช่นนั่งเห็นลมนั่งเห็นกายหายใจไปนะถ้ามันจะคิดว่าเอ๊ะเราส่งข้อความไปให้เพื่อนเนี่ยมันอ่านหรือยังอยากจะคว้าโทรศัพท์มาตรวจดูตอนนี้บอกตัวเองไม่ใช่ธุระธุระมีแค่ว่าอันนี้คือหลงนะจิตมันคิดถึงโทรศัพท์คิดถึงเพื่อนมันตอบข้อความแล้วอย่างอ่านข้อความแล้วหรือยังอันนี้หลงอยู่นะเพราะตอนนี้ไม่ได้รวมหายใจละมันไปนึกถึงเรื่องราวอ่อนมีจิตหลงเป็นอย่างนี้ทำกรรมฐานใหม่ดูลมหายใจใหม่หรือเห็นกายหายใจใหม่นี่นะอย่าให้ความคิดมันหลอกอย่าให้เสียงมันหัวอย่าให้เสียงในหัวมันหลอกเราทำในรูปแบบแบบนี้ต้องบอกในใจไว้ด้วยว่าไม่มีธุระอื่นมันจะได้ไม่ถูกหลอกง่ายถ้าไม่บอกว่าอย่างนี้นะมันเอ๊ะเราส่งข้อความไปมันอ่านหรือยังเราก็จะคว้าโทรศัพท์มาดูแล้วก็นี่ยาวเลยถูกหลอกต้องบอกตอนนี้ไม่ใช่ธุระตอนนี้ไม่ใช่ธุระต้องบอกอย่างนี้นะส่วนในชีวิตประจำวันเราทำงานอะไรอยู่ก็เอางานนั้นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานสำหรับทำสมถะกรรมฐานเช่นเดินไปปากซอยอาการเดินเป็นงานจุดมุ่งหมายก็จะไปที่ปากซอยไปที่ร้านขายของนี่นะจะไปปากซอยจะไปซื้อของงานของเราตอนนี้คือเดินแล้วก็เดินไปเดินด้วยความรู้สึกตัวไปถึงร้านแล้วก็นึกออกไหมว่าจะมาซื้ออะไรไม่ใช่เดินดูกายเดินไปเลยแล้วก็พอถึงร้านกูเดินมาทำไมนี่ลืมเลยก็ต้องรู้ว่าจะเดินไปไหนเดินไปเพื่ออะไรทำงานอะไรไปทำอะไรเส้นทางที่จะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุ่งหน้าแบบไหนเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินคือทำแบบไหนไปแล้วเจอของที่ต้องการดีใจให้รู้ว่าดีใจไม่เจอหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดเวลาเขาทอนเงินมาเกินรู้สึกไง ดีใจไหมเฮ้ยดีเลยครับเก็บไปเลยมุบปิบเอาไว้อิบไว้ถือว่าเขาไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้เราโกงก็ต้องคืนเข้าไปนะทำทุจริตประมาณนี้นะคือมีกรรมฐานสำหรับชีวิตประจำวันก็จะหลากหลายเลยโดยมีส่วนใหญ่จะใช้กายเคลื่อนไหวหรือจะใช้งานที่กำลังทำอยู่นะซักผ้าตากผ้าเก็บผ้ารีดผ้านี่เป็นงานนะขณะที่ทำงานนั้นอยู่ถ้ามีความสบายใจหรือว่าสบายใจหรือว่าอะไรเนี่ยให้กูทำอยู่คนเดียวเรื่องบ่นไม่ชอบใจก็ให้รู้ว่าไม่ชอบใจแล้วทำได้ทั้งวันเกิดการเจริญสติเนี่ยไม่จำกัดเวลาสามารถทำได้ทั้งวันเพราะนั้นให้แบ่งเวลาเป็นทำในรูปแบบและในชีวิต

ตประจำวันด้วยก็จะทำให้การภาวนาของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเร็วประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ส่งคำถามมานะแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยติดตามรับชมรับฟังก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านนะแล้วก็ขอความไม่ประมาทจงมีแก่ทุกท่านด้วยภัยต่างๆยังมีอยู่นะในชีวิตอย่าได้ละเลยในสิ่งที่ควรทำถ้าเวลามีอยู่แล้วก็ละเลยไปเวลาพอมันหมดเวลาไปเราอาจจะเสียใจในภายหลังในตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ใช้เวลาให้มีประโยชน์ด้วยนะขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์ด้วยกันนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบา พิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักจากลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกลงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่ลำแหลมนั่นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้หรือจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองพอจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมท ที่จิตของเราการทำสมาธิคิดได้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดโทนับสิบแล้วก็พูดลมเข้าโทออกเก้าพูดลมเข้าโทออกแปดพุทโธเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่ละคู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปทีละคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ที่ใจนับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใจภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างใดขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธินี่ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วกังวลนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทุรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้น นาคาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนาคาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้พิจารณานึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกาย

นั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถึงหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะเข้านะเข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคที่เกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนา

การภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่าจะเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสสรูเรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาลงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองเราขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ่งในพระธรรมเจ้าซึ่งในพระสงฆ์เจ้าซึ่งในการประทุษปฏิบัติจิต

ใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบ

0: การทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยการฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจนจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมหายใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองรู้ว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นนรกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ทันการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจแล้วก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราเ ก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตญาณพิสายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลกับทุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทัดอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปทั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อธิษฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนและจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เก
0: ิ
1: ดมาเพ
0: ื่
1: อตาย
0: เหรอตายเลย
1: ตายแล้วก็เพ
0: ื่อ
1: เก
0: ิดอันนี้ตอบแบบนี้เอาใครตอบไงอีกเติร์ดเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเติร์ดมาทำไมให้โยมใช้กรรมยังนะยังหมดใช้ตังใช้ได้ใช้มั่งตังมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกยังตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถือว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีทั้ง4ประเภทปัญญาต้อง4ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้อง4ประเภทสุขเสมอไปหาไม่หาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบไปเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบๆเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกข์มั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกข์มากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกข์ยาวนาน

0: ารเมื่อไรจะหมดทุกที
1: มี
0: ทุกตลอดชีวิตก็มีมีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกทุกสุขสุขใช่ไหมทุกทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขใช่ไหมหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ทุกข์ไม่ยอมทำไม่ได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราโอ้ทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมที่แรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไม่ยอมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมเราก็ตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เกิดจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกข์นั้นมันประจำขันธ์ 5ทุกข์นั้นมาประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกข์ใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกข์ก็คือแม่เราทุกข์ทับตายเลยกุมทองต้อง8-9เดือนทุกข์ทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกข์ของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกข์จริงๆมีลูกทุกข์แล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกข์เราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราสวรรค์นี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกข์สวรรค์นี้ไปว่าทุกข์108ทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักชายาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นอยู่ในจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี่ยิ่งกว่าลิงจิตนี่ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นเลยว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิ

ชาเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโรคปวดหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้ฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆนะโยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้กับประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยแล้วที่ไหนจะตายกูกินไม่อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษประหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราเนี่ยจับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยนะเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เงี้ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่ะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลแต่นี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้7วัน7คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาที่สุดทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคันนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแสดงว่าโยมเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลย
มีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเค้าทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาไม่เขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสีว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่ท่านคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอย่างเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันนะถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีมันไม่ผิดหรือเปล่าไปผิดเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมานอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10ปีเนี่ยนอนตัวพองไว้นั่นแหละผลสุดยันนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกะว่าร้อยปีจะทำบุญไม่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยมาเป็นเด็กๆสมัยมาเป็นเด็กเขาปฏิบัติกันแหละหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวบางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อทางวานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานไปเนี่ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็ห่วงเลยมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไออาจารย์ทางวานมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ครับไหนกำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันยั่วไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบอีคนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกก็พุทโธปืนยิงเลยเปรี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตก
หน้าโอ้โหแตกมาเลยพุทโธปืนแตกได้ตาตบันนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้าไม่กล้ามาหลงแต่ก็พอที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีบวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นพอที่สุดตอนหลังแกก็เข้าพอที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่ไม่ได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่สิบกว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่ร้อยปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นฉะนั้นถือว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปพอพระเวสสันดรเนี่ยที่เราเคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้ท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยเดาเอารู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดูให้ทำบุญเราจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่ฉันให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจะโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้เนี่ยเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กท่านนั้นเองว่าไปไหนมึกค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็ดขนาดนั้นเชลยโยมโยมใจเด็ดขนาดนั้นเชลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่ 6-7 ขวบแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยยอมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตมันต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าวะจริงคุ้มไหมแต่ไม่เคยเห็นทั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยครับพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากพอตกพอมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันก็มาผันมืออย่างดังเดิมมือเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวดาชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอเทวดาพอมืดมาท้าวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวสสันดรตัวเทวดาตัวปองก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำมาแล้วไม่ต้องห่วงกันนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมา
ที่จริงทุกวันเนี่ยอาตมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญ

นไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครเข้าไม่ถึงแน่นอนนะสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญเลยจึงเป็นห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้7คนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นเรียกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงคอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาหอไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็จะต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้ไงกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนเลยสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าคันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้สิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าละเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวก็เลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าละคิดสินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าคันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกว่าฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตาภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตาภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกว่าช่วยได้ราบนะตาภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนส์ในการไปเขาก็ไปหาคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณได้ช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตาภาพสองตัวมาเข้าฝันเนี่ยให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตาภาพตัวเบลอตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ราบเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอก

0: ไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยแต่ภาพนั้นได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานเรื่องเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5 นาที10 นาทีจิตเรา

เอวลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวจะบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบาย

เราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายสบายว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวเราก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับ
มันจะนึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นแม่อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเนี่ยไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อน
ไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมภะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆแล้วเขาก็จะเป็นสันติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมพอภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตพอรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจ

องได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถึงเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองแล้วมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา

84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมอ่ะทำงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่าง
พอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน 108,000 ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตเรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกวิยาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมุติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเอาไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะ

สมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไปหมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจําตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดอ่ะไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดียังไงดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นแหละแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่คิดอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงก็พอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัว

มันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมันเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทนี่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกิทานาคาพนาคาพระนเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอจะเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสร็จแล้ววางเฉยเสร็จแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออก
ชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเนี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี้ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นดังเรสงไทยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรๆเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำ

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งรึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะรึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ฝูงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้ารายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายนั้นไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นก็ไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการ32เราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ท่านเองว่าระสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปพุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพ
ิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เป็นทุกข์ใจเป็นเครื่องเดือดร้อนใหญ่เราพยายามไฟจะไหม้บ้านไฟจะไหม้บ้านของพวกเราแล้วพยายามใช้น้ำพยายามหาน้ำมาไว้ซึ่งเอาไว้ดับไฟก่อนใหญ่ไฟคืออะไรโลกโกรธหลงเราพยายามดับให้มันหมดถ้ามันไม่หมดก็ให้เหลือน้อยเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไฟนี่สามกองนี้อุปมาเหมือนโสดานี่ก็เป็นผู้ฆ่าโจรก็ตายสามคนแล้วแล้วเราก็นำมาซึ่งความสุขแล้วเมื่อโจรมันตายเสียแล้วเราก็มีความสุขเมื่อโจรมันอยู่ในบ้านเรือนเรามันก็ปล้นบ้านเรือนเราเพราะอันนี้พวกเราช่วยกันโกรธตัวเองให้ได้แม่ตาความรักใกล้ตัวเองขอให้ต่างคนต่างใจของเราไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้ใจของตัวเองก็แล้วกันให้ตั้งอยู่ในความสงบแล้วก็แล้วกันพยายามสอนตัวเองแล้วนั่นล่ะถึงจะสิ้นโรคสิ้นภัยโจรจะไม่มาตีเตียนตัวเราได้ทีนี้แล้วก็เมตตารักใคร่ตัวเองกรุณาพึ่งตนเองให้พ้นทุกข์มุทิตาตนนอบน้อมสร้างคำสอนของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจอุเบกขาก็วางเฉยก็ไว้ความว่างเกิดหมดความกลัวโกรธไม่ต้องเกิดสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องเกิดนรกไม่ต้องไปเมืองมนุษย์ไม่ต้องเกิดมันดับนี่ถ้ามันดับเสียแล้วเราก็เข้าถึงพรหมวิหารสี่แล้วโยมเราก็สุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขจริงหนอเรากำหนดไว้ในใจไอ้ที่ว่าสุขจริงๆอะไรความหิวมันก็หมดไป

อย่าไปขวายคว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกระผมก็ขอโอกาส แก่ดวงจิตดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอโอกาสหลวงพ่อไพรินทร์ผู้เป็นประมุขประธานเป็นเจ้าวาดในปัจจุบันตลอดถึงพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ที่เคารพทุกท่าน ขอเจริญพรเจริญธรรมแจบรรดาศรัทธาญาติโยมผู้มีความสนใจใคร่ในธรรมะทุกๆคนทุกๆท่านโอกาสต่อจากนี้ไปก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั่งให้สบายทำใจให้สบายวันนี้อาตมาก็ได้รับนิมนต์จากครูบาอาจารย์ให้เป็นองค์มาแสดงธรรมเนื่องในงานสวดพระอภิธรรมเนื่องในงานบำเพ็ญบุญอีกวันหนึ่งของบรรดาศรัทธาญาติโยมชาววัดสังฆทานการที่พวกเราทั้งหลาย ได้มีโอกาสได้กระทำในรูปแบบลักษณะอย่างนี้ก็สืบเนื่องมานี่ก็นานพอสมควรก็คงจะพอรู้จักก็คงจะพอเข้าใจเพราะเราก็ได้ปฏิบัติเพราะเราก็ได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ควรจะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่บรรดาพวกเราทั้งหลายควรเข้าใจโดยเฉพาะสาเหตุที่ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นคือเหตุปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างนั้นโดยเฉพาะหลวงพ่อเราท่านได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตามแต่ถ้าเรามาระลึกถึงอุปการละคุณที่ได้กระทำบำเพ็ญแก่บรรดาพวกเราในฐานะว่าเป็นศิษยานุศิษย์ทางบรรพชิตและคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเราจะไปคำมองถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์เองจะปรินิพพานนานแล้วก็ตามแต่หลักธรรมคำสอนยังอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วแต่หลักธรรมคำสอนหรือธรรมะหรือสัจจะความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเหมือนกับว่าท่านอุบัติบังเกิดขึ้นมาไอ้สังขารร่างกายก็แสดงปฏิกิริยาตามเหตุตามปัจจัยว่าทำไมสังขารร่างกายเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะเขามีโอกาสเกิดขึ้นมาเขาถึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเกิดเขาไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเขาก็รู้สาเหตุว่าสืบเนื่องมาจากการเกิดเราทั้งหลายผู้มีโอกาสได้ฟังธรรมะผู้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมะก็ขอให้พากันรู้จักชัดแล้วก็พากันเข้าใจว่าจริงๆแล้วธรรมะเป เป็นของที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งธรรมะครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่งตั้งธรรมะความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ได้มีใครไปแต่งตั้งแต่ท่านอยากให้เราทั้งหลายรู้จักและก็เข้าใจว่าเมื่อเกิดขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับว่าปัจจุบันทุกวันนี้สรีระร่างกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังนอนสงบนิ่งอยู่นะตั้งที่ท่านได้มรณภาพจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ถ้ามาพูดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเทศให้เราทั้งหลายได้ดูแต่ก่อนสังขารร่างกายยังมีดวงจิตดวงวิญญาณครองร่างอยู่ไปไหนมาไหนก็ไปได้มีการเคลื่อนไหวมีแขนขาอะไรมันก็เคลื่อนไหวไปมาได้แต่เดี๋ยวนี้ภาวะของความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานไม่ได้อยู่ในสังขารร่างกายอันนี้แล้วเมื่อสภาวะผู้รู้ตื่นเบิกบานไม่ได้อยู่ในสังขารร่างกายอันนี้แล้วท่านบอกว่าประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนะสังขารร่างกายอันนี้นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้เพราะทำบาปก็ทำไม่ได้ทำบุญก็ทำไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิแม้กระทั่งมีหูก็ยังไม่สามารถในการที่จะรับรู้ฟังเสียงภายนอกได้นั่นคือภาวะผู้รู้ตื่นเบิกบานได้ออกจากร่างอันนี้แล้วเหมือนกับว่าอาศัยร่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะแต่ทีนี้หันกลับไปมองดูว่าคุณธรรมหรือความดีที่ท่านได้ประพฤติมาที่ท่านได้ปฏิบัติมาก็คงจะยังสิงสถิตอยู่ในดวงจิตของบรรดาพวกเราทุกตัวตนทุกรูปทุกนามเพราะเราเป็นลูกศิษย์ท่านเราจึงมีความรักเราจึงมีความเคารพในหลักธรรมคำสอนของท่านท่านพาเราทำอย่างไรท่านเทศท่านบอกท่านสอนเราท่านสอนอะไรธรรมะท่านสอนให้เราปฏิบัติอยู่ตรงไหนและธรรมะที่แท้นั้นมันอยู่ตรงไหนเหมือนกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเราเกิดขึ้นมาเราเห็นมันมีอยู่เลยใครไปหาน้ำเจ้าพระยามาใส่มันไว้ในคลองเจ้าพระยาไม่มีใครไปตักมันมามันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราจะเกิดก็ตามเราจะไม่เกิดก็ตามน้ำเจ้าพระยามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่เกิดขึ้นก็ตามหมายความว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเกิดก็ตามจะไม่เกิดก็ตามธรรมะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกอย่างเช่นว่าเกิดขึ้นมาจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเมื่อตายแล้วก็จะต้องพัดพรากอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้กำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าของเป็นเองนั้นและเรียกว่ามรดกโลกเลยนะเป็นของที่เป็นเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับมรดกโลกส่วนนี้นี่เป็นเรื่องของธรรมะธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราจะไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นธรรมะอยู่ในตัวเราเราก็จะไปเห็นธรรมะแต่อยู่ในหนังสือในใบลานนะแต่พระพุทธเจ้าว่าธรรมะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราโดยเฉพาะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนะเราสวดสังวัทยายกันอยู่ทุกคนทุกวันทุกวันโยมต้องน้อมมาพิจารณาเพราะเราสวดแล้วเราต้องมาพิจารณาไม่ใช่สักแต่ว่าสวดหลวงพ่อฝนองท่านเคยพูดธรรมะอาตมาเคยได้ฟังอยู่มีความประทับใจมีความพอใจที่ท่านบอกว่าการสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินท่านว่าอย่างนั้นไอ้ส่วนสังขารร่างกายของเราเวลามันเป็นบาดเป็นแผลเราก็เอายามาทาภายนอกแต่ทีนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเอายาอะไรมาทาโยมเราก็หายามารับประทานมากินเพื่อที่จะเอาไปเยียวยาหรือรักษาที่มันเป็นโรคภายในอันนี้ก็เหมือนกันแหละธรรมะไม่ใช่เป็นของใครนะ ไม่เลือกกับเพศกับวัยไม่เลือกว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศนอกประเทศในไม่ว่าใครจะเกิดแก่เจ็บตายธรรมะย่อมเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นสัจธรรมเป็นสภาวะที่ไม่หนีไปจากจิตใจของบรรดาพวกเราเลยเพราะนั้นธรรมะจึงเป็นของทุกคนหลวงพ่อท่านมรณภาพไปท่านไม่ได้เอาธรรมะไปด้วยนะเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่านี้แหละเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันทุกวันนี้ณสถานที่ตรงนั้นเรามองเห็นเด่นชัดไหมโยมว่านั้นคือตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านบอกว่าคือความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายถ้าเราน้อมธรรมะน้อมคำสอนมาใส่ใจเราจะมองเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสเอาไว้ตั้งนานแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้จริงๆว่ามันไม่เที่ยงโดยเฉพาะเรากำหนดพินิจพิจารณาดูไม่ว่าสังขารร่างกายของเราอันมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาของเก่านั่นแหละเราเกิดขึ้นมาเราก็มีแขนมีขามีตามีหูแต่ทำไมมันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเนื้อหนังมังสังแต่ก่อนมันเต่งมันตึงเดี๋ยวนี้มันเหี่ยวแห้งหายไปไหนตาเคยมองเห็นไกลเดี๋ยวนี้มันฝ้ามันฟางเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหูเคยได้ยินดีๆเดี๋ยวนี้มันตึงนั่นมันเป็นเพราะอะไรฟันเคยเต็มปากเดี๋ยวนี้มันหลุดมันร่วงเหลือนิดเหลือหน่อยมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็จะได้ประสบพบธรรมะคือสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเป็นกับทุกคนนั้นคือความเป็นอนิจจังนะความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ตรงไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เราทั้งหลายมีการพิจารณาให้มองเห็นสังขารร่างกายนี้มีความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำอะไรอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตามสิ่งที่มีวิญญาณครองก็หมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองหมายถึงต้นไม้หมายถึงภูเขาหรือวัตถุอิฐหินปูนทรายอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วในโลกมีโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วในโลกจะอยู่นานหรือไม่นานในที่สุดสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดขึ้นมาก็จะตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วก็ในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็เลยมองให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีความที่เราควรจะไปยึดติดมั่นหมายคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกที่ท่านสอนให้เราทั้งหลายควรเอามาพิจารณาอยู่เสมอท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ถ้าเราได้พิจารณาดีๆโยมก็ไม่น่าที่จะควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจริงๆเหมือนกับที่ท่านว่าโดยเฉพาะสังขารร่างกายของเราให้ความสำคัญมันมากอย่างเช่นมันหนาวหาผ้าห่มมาให้มันร้อนหาน้ำมาให้มันหิวหาสิ่งมาบำบัดมาเยียวยาให้กับสังขารร่างกายอันนี้เหมือนกับถ้าท่านมาเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าสังขารร่างกายอันนี้เหมือนกับว่าเราเช่าเขาอยู่นะเหมือนกับเราไปเช่าบ้านเหมือนกับเราไปเช่าห้องให้ลูกเต้า

ันตามสถาบันต่างๆไปเช่าห้องการเช่าห้องก็ต้องเสียเงินให้เขาเขาจะเก็บเป็นรายเดือนพอถึงเดือนก็ไปจ่ายค่าห้องจ่ายค่าห้องแต่ถ้าไม่จ่ายค่าห้องโยมทำยังไงเขาก็ไล่เราหนีเท่านั้นแหละสังขารร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราให้เขาค่าเช่าทุกวันทุกวันแล้วก็หาอันนั่นมาให้เขากินหาอันนั่นมาให้เขาใช้ให้เขาใช้ทุกวันให้เขาทุกวันเขาจึงให้เราอยู่นะแต่บางคนบางครั้งบางคราวและบางทีให้เขาเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ต้องการแล้วบางทีเขาก็ไม่ให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเรายืมเขาอยู่แต่ละวันแต่ละวันนี่ท่านถึงให้เราทั้งหลายพิจารณาโดยเฉพาะนี่เป็นเรื่องของธรรมะและหันกลับไปมองว่ากว่าที่เราจะได้รู้จักกว่าที่เราจะได้เข้าใจธรรมะนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราได้เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วให้ญาติโยมทั้งหลายมองลงลึกลงไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์การเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์มันก็มีสาเหตุมันมีเชื้อในการที่จะทำให้เราเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แต่คนในปัจจุบันทุกวันนี้ยากกับวัตถุธรรมภายนอกยากกับบ้านกับเรือนยากกับทรัพย์สินเงินทองที่ไร่นาสวนต่างๆนานายากจนไม่ได้มีโอกาสสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้เกิดเป็นคนพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันจะมีประโยชน์มันจะมีคุณค่าแก่เราไหมก็อะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้เกิดเป็นคนท่านบอกว่าบุญกุศลคุณงามความดีนะคุณนะสมบัติของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยต้องเป็นบุคคลที่มีศีล5นะนั่นคือคุณนะสมบัติที่จะทำให้เราแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นบรรดาพวกเราทั้งหลายมีโอกาสแล้วก็โชคดีได้สะสมมาในอดีตชาติจึงได้มีโอกาสในการที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ท่านจึงอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายรักษาความเป็นคนรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ดีๆมีโอกาสแล้วหลวงพ่อหลายปีที่หลวงพ่อได้มาอยู่ตรงนี้ได้เทศสั่งสอนอบรมบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ใช่น้อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออยากให้บรรดาพวกเรารู้จักเข้าใจสภาวะคำว่าสภาวะคือสิ่งนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้สภาวะธรรมตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมากำหนดรู้เท่าถึงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นสังขารร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นมากับสังขารร่างกายอันนี้ดูแลมันดีขนาดนี้มันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้นั่นมาบ่งบอกแล้วว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีอำนาจกับสังขารร่างกายอันนี้เลยบอกมันไม่ได้ห้ามมันไม่ฟังยั้งมันไม่หยุดฉุดมันไม่ไหวเมื่อบอกไม่ฟังยังไม่หยุดฉุดไม่ไหวท่านบอกว่าพิจารณาเห็นแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกับน้ำมูลเหมือนกับน้ำเจ้าพระยาที่มันไหลไปเราไม่ต้องไปสงสัยว่ามันจะไหลไปตกอะไรอย่างไรมันจะไปอย่างไรติดขัดอะไรอย่างไรไม่ต้องไปสงสัยแต่ให้รู้ว่ามันย่อมไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดชีวิตสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามีแล้วมันย่อมสิ้นไปเสื่อมไปเหมือนกับที่เรารู้จักและก็เข้าใจว่าวัยคือความสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารอันนี้ท่านเรียกว่าไขยะวัยยังความสิ้นไปความเสื่อมไปแต่ละวันทุกลมเข้าทุกลมออกถ้าเราพิจารณารู้เห็นตามสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้โยมเราจะมีภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วภาวะผู้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องให้มีครูบาอาจารย์บอกทุกวันหรือพระพุทธเจ้าจะอยู่ต่อหน้าเราบางคนนั้นบอกว่าโอ้พวกเรานี่นะบางทีบอกว่าไม่มีวาสนาเพราะอะไรล่ะโยมไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้า

เอ้าอาตมาได้บอกว่าโยมเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วโยมคิดว่าโยมจะดีเลยเหรอโยมจะบรรลุธรรมเลยเหรอไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแต่เพียงผู้บอกชี้แนะในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ท่านไม่ได้ลดละเลิกปล่อยวางให้บรรดาพวกเราทั้งหลายนะเกิดมาทันพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีการสร้างบาปสร้างอกุศลก็ยังมีมากมายอยู่เพราะฉะนั้นบรรดาพวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้จักเข้าใจในธรรมจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานภาวะผู้รู้ตื่นเบิกบานยังอยู่กับเราทุกลมเข้าทุกลมออกโดยเฉพาะคำสอนหรือภาวะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรามีหิริคือความละอายต่อบาปมีโอตปะความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปเมื่อเรากลัวความบาปกรรมอกุศลที่มันจะทำให้บรรดาพวกเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ละภพแต่ละชาติเราก็จะต้องไม่ได้กระทำอีกแล้วนะเราเป็นผู้ที่โชคดีเมื่อเรารู้ว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีนั้นแหละอานุภาพของคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาแล้วให้ทำความดีให้ละความชั่วและความดีและความชั่วก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นไม่ได้อยู่กับสถานที่อื่นอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจเรานี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระกุกุสันโธโกนากัมมโนกัสสโปโคตโมและจะมาอุบัติบังเกิดขึ้นในอนาคตการคือพระอริยะเมตไตโยก็จะต้องมาบอกก็จะต้องมาสอนมนุษย์เวนยสัตว์ทั้งหลายว่าสัพพปาปัสสะอกรณังเด้อการไม่ทำบาปทางกายทางวาจาของทางใจของเรานะกุศลสูปสัมปทาให้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทัปปนังชำระจิตใจของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะศาสนังท่านบอกว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่อุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วและจะมาอุบัติบังเกิดขึ้นในอนาคตการก็จะต้องมาบอกอย่างนี้ทำไมท่านจึงอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายละบาปบำเพ็ญบุญเพราะบุญท่านได้มองเห็นคุณมองเห็นประโยชน์มาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีหนีแก่หนีเจ็บหนีตายไปไม่พ้นทนไม่ไหวก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนแต่ให้คิดดูเสียว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของบรรดามนุษย์พวกเราทั้งหลายนั้นมันหลายภพหลายชาติจนมันนับไม่ถ้วนจนหลงจนลืมแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังบอกว่าเคยเกิดหลายภพหลายชาติแต่ท่านได้พินิจพิจารณาแล้วว่าภพชาติแต่ละภพชาติที่ว่าเราโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาสร้างบุญบารมีนะบารมีคือการสะสมเสริมสร้างให้มันเกิดให้มันมีขึ้นนะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่เหมือนธรรมชาติบุญกุศลมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยสภาวะธรรมตามธรรมชาติแต่เกิดขึ้นด้วยการกระทำของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์จึงมองเห็นเด่นชัดว่าบุญกุศลคุณงามความดีมันเป็นพลังสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตจิตวิญญาณของมนุษย์เกิดแต่ละภพแต่ละชาติจะได้รับความสุขซึ่งมนุษย์ทุกตัวตนทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะอยู่ประเทศนอกไม่ว่าจะอยู่ประเทศในมนุษย์ทุกตัวตนทุกรูปทุกนามมีความปรารถนามีความต้องการด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือความสุขเกลียดความทุกข์เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกับบรรดาพวกเราได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นทานบารมีเราก็เคยให้เคยได้สะสมการให้ทานมาศีลบารมีเราก็เคยได้รักษากายวาจาของเรามาภาวนาเราก็เคยได้มีการเจริญสมาธิภาวนามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นถือว่าเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าฝากฝังไว้ให้บรรดามนุษย์พุทธบริษัททั้งหลาย
พระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากธรรมะคำสอนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้ฝากให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์แต่พระองค์มองเห็นความสำคัญของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงมอบหลักธรรมคำสอนของท่านตลอดระยะเวลาในการที่ท่านได้มีโอกาสได้บอกได้สอนนั่นแหละถือว่าเป็นตัวแทนและผู้ที่จะช่วยกันสืบทอดช่วยกันจรรโลงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือบรรดาพุทธบริษัทอันประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีหรือสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าผู้มีจิตใจเข้าใกล้เข้าใกล้พระรัตนตรัยเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใกล้พระธรรมเข้าใกล้พระสงฆ์หมายถึงมีจิตใจเข้าใกล้นะเข้ามาวัดแล้วก็เลยไม่ได้ถามเจ้าของว่าเข้ามาวัดทำไมนะเข้ามาแล้วถามด้วยว่าเข้ามาวัดทำไมฟังธรรมะเพื่อจะให้มันเป็นอะไรนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมเป็นสิ่งที่ดีมากๆโยมสำหรับชีวิตของมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมานี่เพราะมันมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันธรรมะมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาแล้วการเกิดก็เป็นธรรมะการแก่การเจ็บการตายก็เป็นธรรมะการพัดผ้าการดีใจเสียใจมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นที่มนุษย์เราทั้งหลายแสดงมันขึ้นมาที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นให้เรามารู้เห็นเด่นชัดว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ธรรมะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจึงโชคดีที่มีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกขอให้พากันดูให้รู้ให้เห็นว่าโลกนี้เขาเป็นกันอย่างนี้สังขารร่างกายเขาเป็นกันอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาเป็นกันอย่างนี้และมนุษย์มีการแสวงหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้คือโลกก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าในที่สุดแล้วเราก็จะต้องหนีจากโลกไม่วันใดก็วันหนึ่งมีมากก็ทิ้งไว้มากมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยเพราะเขาเป็นกันอย่างนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาแล้วญาติโยมทั้งหลายถ้าละโลกนี้ไปแล้วเอาวัตถุธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เราหามาได้เอาไปได้ด้วยนะโยมเราเกิดขึ้นมาทีหลังเราไม่มีที่อยู่หรอกโยมเพราะพวกเขาที่เขาเกิดมาก่อนเขาตายแล้วเขาเอาไปหมดแล้วไอเราเพิ่งเกิดมาทีหลังนี่เราไม่มีหรอกที่อยู่เราไม่มีหรอกเงินทองจะใช้ถ้าเขาเอาไปได้น่ะแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครเอาไปได้เป็นกฎตายตัวเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาว่าถ้าเกิดขึ้นมาในโลกทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยมีมากก็ทิ้งไว้มากแม้กระทั่งวัตถุธรรมหรือสังขารร่างกายของเราโยมเราทนุถนอมดูแลมันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกลงทุนโอ้ยหลายแสนแสนยากแสนลำบากแสนลังเคนทั้งแสนเงินแสนทองเราก็ดูแลมันมาแล้วในที่สุดสังขารร่างกายของเรานี่ก็จะถูกไฟเผาไหม้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยมีมากก็อยู่ในโลกนี้แหละมีน้อยก็อยู่ในโลกนี้แหละแต่สิ่งที่จะติดต้อยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาติละโยมมันคืออะไรพระพุทธเจ้าว่าบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกับเงาติดตามตัวเราไปไหนมันก็ไปด้วยภพใดชาติใดมันก็ประคับประคองจิตวิญญาณของเราอยู่อย่างนั้นมันไม่ทิ้งเรานะโยมลูกเต้าเราหลานสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่เรารักมากๆนะโยมเรามาวัดบางทีเขาไม่ได้มากับเราหรอกนะโยมเคยสังเกตไหมว่าลูกที่เรารักมันมากๆสามีที่เรารักมากๆหรือภรรยาที่เรารักเขามากๆบุคคลที่เรารักเขามากๆเนี่ยเขาทําให้เราทุกข์ใจมีไหมโยมสามีเรารักมากๆแต่สิ่งที่เราได้รับจากการกระทำของสามีหรือบุคคลที่เรารักมากๆคือความทุกข์มีไหมโยมภรรยาที่เรารักมากๆแต่พฤติกรรมการกระทำของภรรยาทำให้เราเป็นทุกข์มีไหมบุตรหญิงบุตรชายที่เรารักเขามากๆเขาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจมีไหม
หลายๆคนที่บอกว่าเป็นทุกข์เพราะสามีบ้างเป็นทุกข์เพราะปัญญาบ้างเป็นทุกข์เพราะบุตรหญิงบุตรชายบ้างแต่เราเคยเป็นทุกข์กับบุญกุศลคุณงามความดีไหมมันเคยทำให้เราเป็นทุกข์จนน้ำตาร่วงไหมโยมบางทีถ้าเราคิดกับสามีบ้างกับสามีกับภรรยาบ้างกับบุตรหญิงบุตรชายบ้างบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวคิดไปคิดมาน้ำตาไหลออกมาแต่พระพุทธเจ้าว่าถ้าคิดถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเนี่ยโยมเราปลื้มใจเราอิ่มใจนะเพราะมันไม่ทิ้งเราสามีภรรยาบุตรหญิงบุตรชายก็อยู่ในโลกนี้แหละโยมเวลาคุณพ่อคุณแม่ล้มหายตายจากไปแล้วมันไม่กล้าเข้าใกล้หรอกนะมันกลัวแต่ว่าบุญกุศลคุณงามความดีแล้วไปไหนก็ไปด้วยเกิดมาชาตินี้ก็มาด้วยและหลายภพและหลายชาติติดต้อยห้อยตามเราไปถูกภพถูกชาติไม่ทิ้งเราเลยอยู่ประเทศนอกก็ตามอยู่ประเทศไหนก็ตามกรรมคือการกระทำจะทำดีก็ตามจะทำชั่วก็ตามมันไม่เคยปฏิเสธบุคคลที่กระทำหรือสร้างมันขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามผลของการกระทำนั้นเราจะได้พึ่งพาอาศัยโดยที่เราไม่ได้มีข้อแม้แต่ประการใด อันนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะพินิจพิจารณาให้เห็นคุณค่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้นะเพราะในโลกนี้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับว่าเรามีโอกาสเดินทางมาเจอร่มไม้ใหญ่ๆก็เลยเข้าไปพักอาศัยหลบแดดหลบฝนเมื่อหายเหนื่อยแล้วเราก็เดินต่อการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระพุทธเจ้าว่ามันนานมันยาวไกลมากๆเพราะนั้นเราจึงต้องอาศัยเสบียงคือการเดินทางคือบุญกุศลคุณงามความดีนี่แหละโยมจะเป็นอาภรณ์จะเป็นเครื่องประคับประคองดวงจิตดวงวิญญาณของเราแต่ละภพแต่ละชาตินะเพราะฉะนั้นเราจึงโชคดีที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์ขอให้พากันรู้จักตกแต่งร่างกายและจิตใจของตนให้มันดีให้มันงามให้มันเหมาะให้มันควรเรามีพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มีพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่ได้มีกัลยาณมิตรเราอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้มีผู้บอกผู้สอนแต่อันนี้เรามีพระพุทธเจ้า เรามีครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างไรท่านสอนอย่างไรกว่าที่ท่านจะได้มาบอกมาสอนโยมยกตัวอย่างเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ท่านได้เสียสละในสิ่งที่บรรดาพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเสียสละได้ยากเสียสละทั้งความสุขส่วนตนเสียสละเรือนชานบ้านช่องเสียสละลูกเสียสละเมียเข้ามาบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติจนในที่สุดท่านก็เลยได้มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่นสารของชีวิตแล้วก็มองเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่จีรังยั่งยืนแต่ละภพแต่ละชาตินี้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอย่าประมาทความไม่ประมาทเป็นบ่อเกิดของความไม่ตายถ้าความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายประมาทยังไงประมาทตายจากศีลจากธรรมจากตายจากคุณงามความดีโดยเฉพาะมนุษย์คนเราในสังคมยุคปัจจุบันทุกวันนี้มีความประมาทอยู่ในสามวัยเรียกว่าปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยมีความประมาทว่ายังเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่ยังไม่ไปวัดคิดว่าการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญเมตตานั้นคิดว่าจะเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เรายังเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยไม่ได้สนใจพูดว่ายังง่ายยังยากอยู่ยากกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาไม่มีโรคมีภัยก็ไม่สนใจนำพาแล้วคิดว่าตัวเองนี่อยู่ดีสบายดีไม่สนใจนำพาว่าความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมาเมื่อไรไม่รู้จักว่าเราอยู่บนพื้นฐานของสภาวะธรรมที่เรียกว่าความเป็นอนิจจังคือความไม่แน่นอนนะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่ดีได้กินดีจนหลงจนลืมวัดวาศาสนาไม่สนใจนำพาบาตรก็ไม่ใส่วัดก็ไม่เข้าแต่เล่าไม่ขาดบาตรไม่ใส่นี่ก็มีหลายๆคนตามที่ได้เห็นโยม
แต่จะทำอย่างไรได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรม

ของเขาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกบุคคลใดได้สดับรับฟังแล้วนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติแล้วก็หันกลับมาเตือนจิตสะกิดใจของตนเองว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆ70ปี80ปีเหมือนกับเราทั้งหลายถามกันว่าได้อายุเท่าไหร่แล้วคุณยายก็ว่า70ปีแล้ว80ปีแล้วเราคิดว่าเราได้แต่จริงๆนั่นแหละมันสิ้นไปมันเสื่อมไปมันเสียไปเรียกว่าบริขารนี้เราใช้ไป70ปี80ปีแล้วแต่ถ้าถามย้อนกลับไปว่าอยู่อีกได้นานเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้นั้นคือความไม่แน่นอนของชีวิตของสังขารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อความไม่ประมาทเกิดมาชาตินี้ต้องทำดีให้ได้จะตายทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กระทำบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าประโยชน์ท่านเองไม่ว่าประโยชน์แก่บรรดาศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านได้ทำหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์ถูกต้องนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นโมฆะเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันได้กระทำบำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ในโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายก็พากันได้กระทำบำเพ็ญอยู่ทุกๆคนอย่างเช่นเกิดขึ้นมาแล้วกระทำบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอนุเคราะห์สงเคราะห์บริจาคอะไรหลายๆอย่างนะโยมนั่นคือเราก็เกิดขึ้นมาเราได้กระทำบำเพ็ญประโยชน์ทั้งตนเองบ้างทั้งผู้อื่นบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นท่านบอกว่าให้ถึงพร้อมด้วยความประมาทคือให้มันประกอบด้วยธรรมธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงโดยเฉพาะเราเกิดขึ้นมาและเราทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเรามีธรรมะมีสัจจะมีความจริงอยู่ทุกตัวตนทุกรูปทุกนามสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็มีกันอยู่ทุกตัวตนทุกรูปทุกนามเหมือนกับที่เราได้ศึกษาได้รู้จักจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนตามหนังสือได้อ่านตามหนังสือเราก็พอจะรู้จักเราก็พอจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะสภาวะทุกข์นะอริยสัจเป็นความจริงประการหนึ่งความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งแต่มันไม่ได้มีตัวตนมันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเกิดจากความรู้สึกในทางด้านจิตใจเหมือนกับเรานั่งไปนั่งไปเราปวดขาปวดขานั่นคือสภาวะเป็นความจริงประการหนึ่งที่มันทำให้เราปวดขามีความรู้สึกว่าเราไม่สบายกายและเราเป็นทุกข์ปวดด้านขวาพลิกด้านซ้ายปวดด้านซ้ายพลิกด้านขวาอาตมาว่ายังโชคดีที่มีโอกาสได้พลิกแต่ถ้ามีขาเดียวนี่ตายเลยโยมนี่เรายังมีโอกาสพอได้สับเปลี่ยนอิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถในการที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายหรือบรรเทาทุกข์ได้นะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยเหมือนกับว่าเรานั่งนานๆโอ๊ยไปเดินจะสบายแต่เดินไปเดินมาเอาไปเอามาเหนื่อยอีกแล้วแต่ก่อนเราก็ว่านั่งมันเหนื่อยแล้วก็ไปเดินคิดว่าเดินสบายแต่เดินไปเดินมามันก็เหนื่อยอีกแล้วไปนอนดีกว่านอนไปนอนมานอนทั้งวันก็ไม่ไหวอีกแล้วเบื่อรำคาญนอนไปนอนมามันก็มีปวดมีเนื่อยไปเดินไปยืนอิริยาบถ4เป็นอิริยาบถผ่อนคลายและบรรเทาทุกข์แต่จะให้ทุกข์ดับหายไปไม่หายไปหรอกโยมเพราะเรายังมีมันอยู่มันก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับยายคนหนึ่งไปวัดอาตมาอยู่เป็นประจำวันหนึ่งแกปวดขา อาจารย์มียาดีไหมทำไมยาแก้อะไรยายแก้ปวดขายายก็ไม่รู้ว่ายายเป็นอะไรยายก็ไม่ได้ไปทำอะไรทำไมยายถึงปวดขาแกก็บ่นอย่างนั้นอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ยายรู้ไหมว่าทำไมยายจึงปวดขาแกบอกว่าแกไม่รู้ว่าทำไมแกถึงปวดขาอาตมาก็เลยบอกว่ายายถ้ายายไม่รู้ว่าทำไมยายถึงปวดขาอาตมาจะบอกแกบอกว่าอาจารย์รู้หรือว่ายายปวดขาเพราะเรื่องใดรู้เพราะพระพุทธเจ้าพารู้
เอาถ้าอาจารย์รู้ก็บอกยายหน่อยว่าเป็นอะไรยายถึงปวดขาอาตมาก็บอกว่าที่ยายปวดขาก็เพราะไม่ใช่เรื่องอื่นไกลก็เพราะยายมีขาอ้าวอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็ถูกแกว่าก็ถูกนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าว่าถ้ามันไม่มีขาแล้วมันจะปวดขาไหมมันไม่มีเอวมันจะปวดเอวไหมนั่นแหละมันมีอันนั้นแหละอันนั้นมันถึงเกิดขึ้นเราก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้มีเราก็ไม่เห็นมันเนี่ยความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีท่านบอกว่ามันไม่มีตัวตนนะเหมือนกับเรารับประทานอาหารนี่แหละโยมเวลามันหิวหาอาหารมาให้มันรับประทานเมื่อรับประทานอิ่มแล้วความหิวมันไปไหนมันก็ไม่ได้ไปไหนโยมนะมันอยู่ตรงนั้นถ้าไม่เชื่อเราก็ลองนั่งไปหรือทำอะไรก็ตาม 3-4 ชั่วโมงความรู้สึกที่เรียกว่าหิวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเราก็หาวิธีการในการที่จะดับเรียกว่าบรรเทาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราก็เลยอาศัยการบำบัดทุกวันทุกวันดังที่อาตมาได้กล่าวนั่นแหละมันหิวหาสิ่งมาแจ้มันร้อนหาสิ่งมาแจ้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแก้ไว้อย่างไหนแก้ไว้อย่างไรมันก็ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนั้นคือตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นานแล้วไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือธรรมะที่แท้ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นหรอกโยมให้มาดูว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเรานั่นแหละท่านจะบอกว่ามรดกธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีท่านปรินิพพานไปแล้วหรือท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านไม่ได้เอาไปเลยนะมรดกธรรมอันล้ำค่าโดยเฉพาะข้อวัดประพฤติปฏิบัติที่ทำให้บรรดาพวกเราเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ครูบาอาจารย์หลายๆองค์แม้กระทั่งในสมัยพระพุทธกาลการเดินจงกรมการนั่งสมาธิมันจึงมีคุณค่ามันจึงมีความหมายมันจึงเป็นประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติเดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิมากๆหายใจเข้าก็ให้ได้กำหนดรู้มันเข้ามันออกนั่นแหละคือภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าบางคนถามว่าโยมระลึกยังไงนั่งภาวนาบริกรรมว่ายังไงบอกว่าพุทโธพุทโธโยมพุทโธแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้ใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้ตื่นใครจะเป็นผู้เบิกบานผู้ปฏิบัติเลยโยมนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานนั้นคือภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือภาวะของความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนั้นแหละเป็นจะเป็นพระอรหันต์อยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อเราประพฤติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลอันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นแหละโยมเราจะได้รับผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของเราเราทำแค่นี้เราก็ได้แค่นี้ถ้าเราทำหนักกว่านี้เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อโดยเฉพาะครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์เนี่ยท่านถึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติในภพนี้ชาตินี้ได้รู้จักได้เข้าใจแล้วจะประพฤติปฏิบัติไปไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีคำพูดคำกล่าวอันนี้นิยมบ่งบอกถึงว่าศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไม่เคยคอนแคลนไม่เคยลังเลสงสัยโยมนี่แต่บรรดาพวกเราทั้งหลายรอโอกาสรอเวลาโดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ยโยมไม่มีเวลาหลายคนน่ะโยมไปบอกอาตมาว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามีแต่ป่วยคาแต่ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าออกเข้าออกเลยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชาท่านบอกว่านั้นแหละเวลาปฏิบัตินั้นแหละเรายังมีลมเข้าลมออกอยู่สังขารร่างกายของเรามันถูกโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนเราไม่ควรที่จะหลงไม่ควรที่จะลืมไม่เหมือนเด็กเล็กเด็กน้อยที่เขาไม่ได้มีโรคภัยเบียดเบียนมันหลงมันลืมเพราะมันไม่ได้มองเห็นว่าสังขารร่างกายของมันจะมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนแต่เรานี่มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนทุกวันทุกวันแล้วก็เจ็บตรงนั้นแล้วก็เป็นตรงนี้แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติอยู่ตรงไหนนะหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าเรายังมีลมเข้าลมออกอยู่นั่นแหละเรามีการปฏิบัติโดย
โยมคิดพิจารณาแล้วก็เข้าใจสภาวะธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเราเห็นอะไรมองเห็นอะไรนั่นเป็นสภาวะธรรมทั้งสิ้นมันจะเกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ก็ตามมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมดาธรรมชาติก็ตามก็ให้คิดเสียว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่ามนุษย์จะสร้างมันขึ้นมาแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เองตามเหตุปัจจัยก็ตามในที่สุดสักวันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาดังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าย่อมตั้งอยู่ย่อมเปลี่ยนแปลงย่อมดับไปในที่สุดนี่ถือว่าเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติที่มีอยู่กับบรรดาพวกเราทุกตัวตนทุกรูปทุกนามจึงขอให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากันเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายสดับรับฟังธรรมะครูบาอาจารย์จึงอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายสดับรับฟังธรรมะเพื่ออยากให้บรรดาพวกเราเข้าใจเพราะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะรู้ธรรมะนอกจากใจเราเราทุกคนมีใจจะทำดีจะทำชั่วต้องพิจารณาดีๆว่าผลของความดีว่าผลของความชั่วมันจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าความดีและความชั่วให้ผลต่างกันแต่ได้รับผลเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าได้กระทำมันลงไปแล้วจะทำดีก็ตามจะทำชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นๆสืบไปสืบไปนานขนาดไหนตลอดระยะเวลาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเราก็มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับกรรมคือการกระทำของเรานั้นโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยเราเคยเห็นไหมเราเคยสังเกตไหมคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้บางทีพ่อแม่ มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดเมื่อบางทีลูกเกิดมาบางทีก็เป็นโปลิโอบ้างบางทีก็ลูกนี้ก็ฉลาดบางทีลูกนี้ก็โง่บางทีลูกนั่นก็ดีบางทีลูกคนนี้ทำไมมันดื้อถามว่าใครให้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ไม่ได้ให้เป็นนะพระพุทธเจ้าว่ากรรมของเขาเองเพราะเขาทำกรรมไว้อย่างนั้นเขาถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเลยที่จะอยากให้ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคโปลิโอหรือเสียจริตผิดมนุษย์คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนแต่ละคนมีความปรารถนามีความต้องการว่าลูกแต่ละคนเกิดขึ้นมาถ้าเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกร่ำลูกรวยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีแต่ทำไมไม่ได้ตามความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่กับลูกบางคนกับครอบครัวบางคนพระพุทธเจ้าว่ากรรมของเขาซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันและญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของเรานี่ท่านถึงบอกว่าให้เราทั้งหลายบ่งเพาะเอาศีลเอาธรรมเข้าไปบ่งเพาะเอาไปเพาะปลูกเตือนจิตสะกิดใจเราอะไรที่เราเคยคิดแล้วมันไม่ดีเลิกต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราจะคิดให้ดีเราจะกระทำให้ดีเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเพราะเรามีครูบาอาจารย์ชี้แนะบอกสอนเราแล้วเรารู้จักวิธีเรารู้จักหนทางในการที่จะประพฤติในการที่จะปฏิบัติแล้วเพราะในที่สุดแล้วจะทำดีก็จะตามจะทำชั่วก็ตามเราก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินนะแม้แต่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีญาติโยมเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากในที่สุดสังขารร่างกายก็บอกว่าไม่ไหวแล้วสังขารร่างกายอันนี้จะเป็นของใครก็ตามในที่สุดมันก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วเอาอะไรไปล่อเอาอะไรไปจ้างเอาอะไรไปหล่อเลี้ยงมันมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันดื้อแล้วเมื่อมันดื้อแล้วก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาดูแลรักษาได้พระพุทธเจ้าบอกท่านรักษามันไม่ได้ก็ขอให้รู้เถอะว่าเราไม่มีอำนาจเพราะมันดื้อแล้วไม่มีอำนาจในการที่จะไปบังคับเขาก็เลยต้องปลงนะเรียกว่าปลงธรรมะสังเวชก็เลยว่าต้องปล่อยเขาไปซะนั่นเป็นเรื่องของเขานั่นคือหน้าที่ของเขาที่เขาเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลา70ปี80ปีเขาแสดงปฏิกิริยาให้จิตวิญญาณของเราได้รับรู้
แต่จิตวิญญาณของเราได้อาศัยสังขารร่างกายอันนั้นมา70ปี80ปี90ปีในที่สุดแล้วสังขารร่างกายไม่อยู่แล้วจิตวิญญาณอาศัยสังขารร่างกายอันนี้ไม่ไหวแล้วก็ออกหนีเท่านั้นเองนะโยมเหมือนกับญาติโยมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้สร้างบ้านไว้ สร้างไว้นานๆบ้านมันก็ผุก็พังฝนตกมาก็ไม่มีที่จะอยู่แดดมาก็ร้อนเราจะทำอย่างไรโยมบ้านมันผุมันพังหมดแล้วเราก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่เอาอันนั้นทิ้งไว้สร้างใหม่เพราะอันนั้นมันผุแล้วสังขารร่างกายที่เราได้อาศัยมันมาตั้งแต่นู่นจนกระทั่งบัดนี้มันดีแล้วแต่บางคนนี่นะบ่นให้กับสังขารร่างกายซึ่งแต่ก่อนเราหลงมันว่ามันดีทุกอย่างเลยแขนขาตาหูมีแต่สิ่งดีๆแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนบกบ่นให้มันแล้วว่าขาฉันนี่ไม่ดีเลยเดินก็ไม่ไหวหูฉันก็ไม่ดีฟังก็ไม่ได้ยินฟันฉันก็ไม่ดีเคี้ยวอะไรก็ไม่ละเอียดอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมามองดูแล้วว่าคนเราหรือสังขารร่างกายบริขารของชายแขนขาตาหูอวัยวะส่วนต่างๆนิยมมันสุดมันเสื่อมไปอยู่เป็นธรรมดาอยู่เนืองนิดนะมันไม่ได้ดีไปหน้านะโยมเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาเราเคยคิดไหมว่าเราจะเป็นอย่างนี้เคยคิดว่าจะต้องมีความแก่ไหมมีความเจ็บไหมมีความตายไหมไม่เคยคิดไอ้ที่เรามารู้จักที่หลังนี่หรอกเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่ได้บอกเราว่าเราเกิดขึ้นมาเราหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไปไม่พ้นนะแล้วในที่สุดเราก็ทนอยู่ไม่ไหวนะต้องมาหัดตายเสียก่อนที่เรายังไม่ตายในการที่ยังมีลมอยู่หัดตายก่อนที่เรายังมีลมอยู่นั้นก็คือหัดพยายามศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันสิ้นมันเสื่อมไปให้รู้ก่อนที่ดวงจิตโดยญาณของเราจะล่องลอยออกจากร่างถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวนี้พบนี้ชาตินี้โยมพบหน้าชาติหน้าเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะได้มีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์อีกนะโยมแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติได้เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์โอ้ยโชคดีมากๆแต่เรามีความมั่นใจขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติของความเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดในท้องพวกเท้าจุ้มๆที่มันวิ่งอยู่ตามถนนหนทางนะโยมเราก็จะต้องเป็นลูกเขานะเพราะในสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วนะตามที่ท่านเขียนตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วขนาดเป็นเศรษฐีแท้ๆก็ยังตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัข ก็มีเพราะฉะนั้นเรานี่มันไม่แน่นะโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรๆมนุษย์เป็นหมดแล้วแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเองท่านก็เคยเทศอาตมาได้เคยฟังธรรมะท่านบอกว่ามนุษย์เป็นหมดแล้วเป็นได้สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นโสดาสกิทาอนาคาเป็นพระอรหันต์มนุษย์เป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรานี่เลือกเป็นว่าเราจะเป็นอะไรจะเป็นพระพุทธเจ้าก็มนุษย์นั่นแหละโยมจะเป็นครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรก็เป็นไปจากมนุษย์จะเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไปจากมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เราเหล่าท่านทั้งหลายผู้ที่นับว่าโชคดีมีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเราโชคดีมากๆเกิดมาเป็นมนุษย์สัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่เดี๋ยวนี้สัตว์ประเสริฐเกิดเป็นสัตว์ประสาทก็มีมากมากเพราะไม่เข้าใจใจเราเองอันนั้นก็คือไม่ได้เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาพฤติกรรมการกระทำนี้มันอยู่ที่ตัวเราเรามีสติไหมเรามีสัมปชัญญะไหมในการที่จะพูดในการที่จะกระทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องเอามาพิจารณาอยู่อย่างนั้นโยมอาตมาว่าเราโชคดีมากๆนะที่มีพระพุทธเจ้าท่านได้บอกให้เราได้รู้จักล่วงหน้าว่าชีวิตเกิดขึ้นมาไม่แน่นอนนะอย่าประมาทนะรีบแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีนะรีบกระทำบำเพ็ญบุญบารมีให้มันเกิดให้มันมีขึ้นกับเจ้าของนะชีวิตไม่แน่นอนนะความแก่ความเจ็บความตายมีทุกลมเข้าลมออกนะความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย
มันบอกไม่ได้นะมันอยู่เบื้องหน้าตื่นขึ้นพรุ่งนี้ยังไม่ตายก็ถือว่าเรายังมีชีวิตเรายังมีโอกาสในการที่จะกระทำบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นวันนี้ ซึ่งทางหลวงพ่อ

ก็ท่านเจ้าว่าหรือท่านพระอาจารย์ไพรินทร์หรือครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ตลอดถึงทายกทายิกาของวัดสังฆทานที่ได้จัดกิจกรรมมานี้ก็ตั้งแต่หลวงพ่อได้มรณภาพลงไปก็นานพอสมควรแล้ววันนี้ก็ได้นิมนต์ให้อาตมามาพูดธรรมะก็ไม่ได้ไปพูดนอกเหนือไปจากตัวเราหรอกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วธรรมะมันเป็นของอยู่ในเราทั้งหมดแล้วไม่ได้ไปพูดเรื่องคนอื่นเลยพูดแต่เรื่องพวกเราทั้งหลายนี่แหละพูดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายนี่แหละอยากให้บรรดาพวกเราทั้งหลายเห็นถ้าเห็นตรงนี้ก็เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเห็นธรรมะก็เห็นเราตถาคตถ้าเห็นเราตถาคตก็คือเห็นธรรมะธรรมะทรงไว้

0: ธรรมะก็เห็นเราตถาคตถ้าเห็นเราตถาคตก็คือเห็นธรรมะธรรมะทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามจะไม่เกิดก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็จะย่อมเปลี่ยนแปลงนั้นคือเกิดขึ้นมาต้องตกอยู่ภายใต้สามัญญาลักษณะดังที่กล่าวคือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมและอาตมาได้ให้ธรรมะให้ข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าหรือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สถิตสถาพรเจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคตจึงได้มาพูดธรรมะให้ข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสตลอดถึงขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลคุณงามความดีที่บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและตั้งจิตตั้งใจจะกระทำต่อไปในอนาคตก็ดีขอบุญกุศลคุณงามความดีอันนั้นจงเป็นภารวะปัจจัยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจมีความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมอันเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตลอดทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์แสงรักขิโตจากวัดป่าแสงอรุณนะคะบ้านตูมอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุตัวเองสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดื้อเนนดื้อและเด็กดื้อไม่มีหรือมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่ประสีประสาตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวรวงเหลือลึกหลอกคนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดพิษสงเลิกตัวกูรู้ตัวธรรมโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่องค์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวานเขมโกผู้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอนอบน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองกระดาบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟังการแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งท่านได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เพียรพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในจุปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันฉะนั้นว่าสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงป่านนี้วัดสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คน แต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิจศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับขยายรองรับในการที่ญาติโยมจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติดังนั้นพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัดให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราฉะนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละเราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่าณปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่เลยโยแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนพวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกคณะสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั้นคืออะไรล่ะกายวาหนาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรล่ะโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะหรือสภาพของความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้น มีสภาวะธรรมมีสภาวะจิตมีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาและยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราในโยมมันเกิดปัญญามากเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวธคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันก็คือทุกข์แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่ก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบนะเรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นนะโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนี่โยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้ารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรา

ก็มีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนะโยมนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยนะมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่ได้มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์นะโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดนะปล่อยวางให้มันว่างทีนี้คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขไม่เจอความสุขโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝ่ายว่าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบแค่นั้นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยไอ้ความเย็นไอ้ความสบายใจไอ้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแค่เราเราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากพอมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายๆวันก็อยู่ไม่ได้อีกโอ้อยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธาแล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงเราโยมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียรนะถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมนะก็เดี๋ยวอ้างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นวัดอื่นโยมไปก็ขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์ละโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชเนกขัมใส่ขาวห่มขาว

แล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแล้วเราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะนะโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีข้าวเหมามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟนะฮะพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจดำก็ดำเอาใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างนี้ไหมเขาก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ลดเลอะๆอะไรแต่ว่าเขาก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าแล้วเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วจะเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงไหมละลายไหมล่ะมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะขี้โมหะขี้โทสะขี้ก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันลนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็หูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายเขาเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโดนเส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วยการประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองทั้งนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องกระจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบๆอู้ๆนะมันก็ได้อยู่เดียวแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละทำอะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่าทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดนิยมมันได้ทั้งนั้นเองแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริง
รู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกข์ที่ยากพอเลยเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดคือรู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกดูมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกถ้าเราไม่ทำมันทุกอย่างมันก็เลือกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอ่ะหยุดที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาจะคิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองนั่นเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันเฉลี่ยไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายความว่าดับความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขแล้วถามว่าโอ้โหพุทธาคำว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็เหยาะๆแย่ๆไอ้คำว่านิพพานนี่มันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรยากเย็นเพียงว่าเราหยุดการกระทำในสิ่งที่เราอยากกระทำหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่เผาไหม้กายบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมโยมที่โบราณเขาว่าโอ้โกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟไม่พอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหมให้เป็นไฟก็พอทนแล้วเป็นฟืนเข้าไปอีกโยมเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟืนไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไฟใหญ่เลยนะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พอครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเลยเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะ
ไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนี่มันเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราแหละมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเรายังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละนี่คำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกข์มันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ไฟที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองนะไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนนะดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าทานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเราได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนี่โยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วแวววาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมได้เป็นงมงายอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกนะบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยม
พอเราพบความสงบที่แท้จริง

เราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นเบื้องลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสัยกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตามใดถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสัยกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรมันสมาธิของเราเนี่ยโยมสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์ในท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งพินิจพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเพ่งในกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปชาครูบาอาจารย์ให้อะให้ท่องนะโยมเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมาเกสาพอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนะโยมส่องกระจกก็เห็นมันละผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงไหมหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของไม่สะอาดและของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สระสักของวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สระแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพ้อเย่บ้าสิ่งไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าก็ไม่หวีดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงลังก็ให้ขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าตะโกนหัวมันพระไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยเพิงเนี่ยไม่ใช่ก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามเราอยู่คนก็ต้องชอบของสวยของงามทั้งนั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยเนี่ยมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้ไหมยอมรับสภาพอันนั้นได้ไหมเอาพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่ไหมถ้าพระทักโอ้โยมไม่เจอกันนานแก่หน้าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้วเจอหลวงพ่อที่ไรก็ว่าแก่แต่บอกว่าโอ้ยโยมไม่เจอกันนานโอ้ยสาวก็เยอะโอ้ยยิ้มแก้มปีแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกโยมเหี่ยวหมดแล้วนะฮะงั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุติเขาสมมุติว่าอย่างนู้นสมมุติว่างี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันนั่นเองนะเพราะถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อย
มันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมนะครับปากทางคิ้วมันไม่ว่ากันหรอกก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่แต่ยอมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทาหรือไม่โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างศีลมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยที่คุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยๆใส่ชุดสวยๆไปออกนิ้วออกทะเลยมสวยมั้ยล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนาะไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาเนาะโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วแม่ไอ้อีมึงกูเลยนะมันก็สวยแค่ร่างกายแต่วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มาสมกับที่ว่าเราชอบความสวยเนี่ยนะทุกคนก็ชอบนั่นนะความสวยแต่ถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันทาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่บอกเข้าวัดปฏิบัติฉันเลิกแล้วฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เต้นแรงเต้นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเราเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนอีกมั้ยมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะฉะนั้นเพิ่งเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกัดเกาแล้วก็ให้มันเป็นอุปนิสัยเอาข้อแนวทางปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเรานั้นมันยังไม่ถึงขั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเรายังต้องทำมาหารับประทานยังอยู่กับสังคมแล้วก็ทำงานไปหารับประทานไปแล้วเราก็มีการประพฤติปฏิบัติให้มีสติอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหลวงพ่อนั้นสอนทางวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่างหาดูได้หาฟังได้ไม่ยากไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาโยมนะเวลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติเหรอมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองม
มีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองอยู่มันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้มั้ยมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนก็เรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำนะการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้เออฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกจะถามมาได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าเออทำมีก็ดีไม่มีก็แล้วไปเหมือนบางคนที่รู้ว่าเออทำบุญเพื่อเธอนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1ก็อยู่ป.1แล้วไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ทำตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมนะสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4ตัวเบลเลอร์บลามันยังเรียนอยู่ป.4สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้เออให้มันผ่านวนๆไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4สมัยก่อนนี่มันก็ม.8ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทางโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะทีนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสมาธิถี่ความคิดอันเห็นชอบเป็นสมาธิถี่หรือยังทิฏฐิของเราเนี่ยมันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะมาทำร้ายเราไอ้นี่พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเรานะคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข็นฆ่าคนนี้เขาแล้วถ้าเราคิดว่าเราเข็นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนหรอกโยมตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข็นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับนะโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆถ้ายิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาไว้ไม่หลับตาก็ได้สักนาที2นาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิตให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิตดังนั้นจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจแล้วนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วนี่เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่น
ให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติถ้าเราอยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะเรายังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละศีลห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลที่มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีล8อย่างพวกเราเนี่ยทำไงให้กิเลสมันแฟบอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะติดมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมโยมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมโยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะโยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปพวกวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขาวมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูปหัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรคนคิดว่าก็คิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากๆนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะถ้าจะมานั่งเทศสัก3ชั่วโมงไม่ลุกทุกข์มั้ยล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์มั้ยล่ะทุกข์ทั้งนั้นน่ะโยมฉะนั้นทำอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันนานๆไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่าฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวไหมล่ะฉันชอบนอนฉันไม่ควรชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนมาทั้งวันนี่ไหวไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลฉันนอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขนะตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอัมพาตนะโยมสุขมั้ยล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงหรอกมันสุขปลอมสุขชั่วขณะพอมันสุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เลยโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิดขยับไม่ได้เป็นไงเมื่อจะตายก็ขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ใช่มั้ยทุกข์ทุกที่ไหนทุกที่ใจนะเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันนะฉะนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์นะทุกข์กายก็เรื่องมันมันเกิดความสุดความโทมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทมอย่าให้สุดให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนา
ให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อ

ิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกพร้อมตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการ

0: ันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมไม้กันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมัญโยที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบันดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ชริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กองทัพแมลงสาบคนเรามักจะมาร่ำร้องโอดครวญหลังน้ำตาแทบเป็นสายเลือดเสียอกเสียใจไหว้วอนร้องขอต่อเมื่อได้ประสบชะตากรรมที่เจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อทุกอย่างสายเกินที่จะแก้ไขแต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้จักดึงสติสัมปชัญญะมาใช้ป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นใช้ระงับยับยั้งสิ่งไม่ดีที่อาจลืมตัวกระทำลงไปก่อนที่ความสูญเสียหรือสิ่งเลวร้ายจะเกิดตามมาเช่นเดียวกับตัวอย่างประสบการณ์กฎแห่งกรรมของท่านผู้ที่ผ่านความผิดพลาดท่านนี้อุมาพรสรศักดิ์สองสามีภรรยาครอบครัวฐานะดีรับราชการทั้งคู่มีบ้านพักส่วนตัวตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงย่านบางพลัดกรุงเทพมหานครประมาณปีพุทธศักราช2495ทั้งคู่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีบุตรแต่ก็มีความสุขตามสภาพบริเวณบ้านพักเป็นที่ดินของตัวเองเนื้อที่ประมาณ2งานเศษบ้านไม้2ชั้นแต่ปลูกสร้างอย่างดีมานานหลาย10ปีเพราะเป็นบ้านมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายแต่บริเวณใต้ถุนบ้านมีน้ำขังจะเข้าบ้านแต่ละครั้งต้องเดินไต่สะพานเข้าไปยิ่งหน้าเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนขึ้นมากสะพานที่ใช้เดินเข้าบ้านเป็นประจำมีน้ำปริ่มอยู่ตลอดเวลาสองฟากทางเข้ามีผักตบขึ้นอัดแน่นเต็มไปหมดเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงพวกปลาและสัตว์อื่นๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างทำให้ต้องสะดุ้งอยู่บ่อยๆเวลาเผลอสำหรับพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะอยู่มานานจนชาชินเสียแล้วสะพานที่ใช้เดินเข้าบ้านทำด้วยเสาปูนอย่างดีแต่ตัวสะพานใช้ไม้โดยมีราวเกาะด้านข้างตลอดแนวความยาวของสะพานจากทางเข้าจนถึงตัวบ้านประมาณ20เมตรเห็นจะได้ห่างจากตัวบ้านประมาณเกือบ10เมตรจะทำเป็นม้านั่งยื่นออกด้านข้างทั้งสองด้านนั่งได้ฝั่งละไม่ต่ำกว่า10คนสำหรับนั่งรับอากาศและบางทีก็ใช้เป็นที่รับรองแขกได้ด้วย

แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องลำบากใจอย่างหนักยังไม่มีทางแก้ไขที่ถาวร นั่นก็คือพวกแมลงสาบเข้ามารบกวนเวลากลางคืนยิ่งถ้าวันที่ฝนตกหรือน้ำขึ้นมากๆพวกมันจะมาเป็นฝูงเข้าไปเกาะอยู่ตามบริเวณผนังห้องน้ำบ้างห้องครัวบ้างและไม่เว้นแม้แต่ห้องนอนพวกมันไม่อยู่นิ่งๆจะบินเป็นช่วงๆยิ่งถ้าดับไฟจะได้ยินเสียงกราวเนื่องจากพวกมันบินชนตามผนังและหลังคาบ้านเวลากินข้าวพวกมันก็จะบินออกมารบกวนทำให้เกิดความรังเกียจและรำคาญตลอดเวลาแรกๆประชากรของพวกมันยังไม่มากนักต่อมาสรศักดิ์ทนความรำคาญไม่ไหวจึงไล่ตีบ้างใช้ยาฆ่าแมลงฉีดบ้างยิ่งฆ่าพวกมันไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มประชากรมากเป็นทวีคูณต้องกำจัดให้สิ้นซากสรศักดิ์เอ่ยกับพัญญาท่าทางเครียดเพราะหาทางแก้หลายวิธีแล้วแต่ไม่สำเร็จยิ่งฆ่าพวกมันยิ่งมามากระยะหลังๆใช้ยาฆ่าแมลงประเภทที่นำมาผสมน้ำและใช้ฉีดพ่นแมลงสาบที่เกาะกันเป็นกลุ่มเมายาแล้วเขาก็ใช้ไม้กวาดใส่ปี๊บแล้วใช้น้ำมันก๊าซเทราดแล้วนำไปเผานอกบ้านนับเป็นวิธีเดียวที่จะจับพวกมันฆ่าได้ทีละมากๆและสามารถลดประชากรของพวกมันได้อย่างเห็นได้ชัดแต่ละวันเขาจะฆ่าแมลงสาบไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัวแทนที่พวกมันจะลดจำนวนลงหรือ0,000เพราะถูกจับฆ่าทุกวันและวันละมากๆแต่กลับเพิ่มจำนวนและเพิ่มความร้ายกาจของพวกมันคือระยะหลังๆพวกมันจะทำลายกัดแทะเสื้อผ้าข้าวของจนเสียหายทุกวันและทั้งถ่ายมูลและเยี่ยวรถของใช้ของกินโดยเฉพาะเสื้อผ้าหรือข้าวสารและของที่ซื้อมาเตรียมสำหรับทำกับข้าวมีแต่กลิ่นเหม็นสาบสางของมูลและเยี่ยวของพวกมันเวลานอนจะต้องเปิดไฟไว้สว่างสวัยจึงพอนอนหลับได้บ้างแต่พอดับไฟพวกมันจะบินว่อนเสียงชนกันและชนผนังฝาบ้านดังกราวเป็นช่วงๆและมีเสียงร้องดังแกรกๆตลอดเวลาสรศักดิ์ได้ฆ่าแมลงสาบด้วยตัวของเขาเองนับเป็นหมื่นๆตัวชั่วระยะเวลาไม่นานพวกมันต้องพาประชากรมาสังเวยชีวิตในบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากอาจเป็นเพราะเวรกรรมผูกพันแต่อดีตชาติตามมาหักล้างกันจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ขึ้นทั้งกับครอบครัวของสรศักดิ์และพวกแมลงสาบต่อมาคืนหนึ่งสรศักดิ์นอนหลับฝันไปว่าได้พบแมลงสาบฝูงใหญ่บินเข้ามาภายในบ้านดังหาฝนพร้อมทั้งรุมกัดเขาอย่างอาฆาตแค้นเขาพยายามป้องปัดและหลบหนีแต่ไม่พ้นเพราะพวกมันมากมายนับเป็นแสนๆตัวเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่เห็นมีผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านไปมาแถวนั้นเลยคงมีแต่เขากับฝูงแมลงสาบนับเป็นแสนๆตัวต่อสู้กันอยู่เขาตัดสินใจดิ้นสุดแรงและร้องสุดเสียงจนสะดุ้งตื่นขึ้นเหงื่อท่วมตัวและพบว่าได้ฝันไปเขาตกใจรีบลุกขึ้นสำรวจตามเนื้อตัวพบว่าเป็นรอยจุดแดงๆคล้ายถูกแมลงกัดเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวและมีอาการคันเขานึกแปลกใจที่ฝันเหมือนเป็นจริงเป็นจังแถมยังมีรอยคล้ายถูกแมลงกัดแทะต่อมาไม่นาน
ก็กลายเป็นแผลติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายจนเปื่อยเน่าเฟะทั้งตัวกลายเป็นมะเร็งทรมานอยู่นานถึง1ปีเต็มจึงเสียชีวิตท่ามกลางความเศร้าสลดหดหู่ของพัญญาและผู้ที่ได้พบเห็นและได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในงานสวดศพผู้ที่มาช่วยงานและมาร่วมฟังพระสวดต่างก็พูดคุยลงความเห็นหลายอย่างบางก็ว่าเป็นเพราะแมลงสาบนำเชื้อร้ายมาให้และอาจเป็นโรคติดต่อด้วยบางก็ว่าเป็นเพราะเขาได้ฆ่าแมลงสาบมากมายบาปจึงตามให้ผลถูกแมลงสาบกัดจนป่วยเสียชีวิตและในระหว่างที่ตั้งศพสวด3คืนก็จะพบเห็นแมลงสาบขึ้นมามากมายเหมือนเดิมเพราะศพได้ตั้งสวดที่บ้านแต่ยังไม่มีใครได้สังเกตเห็นความผิดปกติอย่างอื่นโดยเฉพาะบริเวณโลงศพจะมีแมลงสาบเกาะอยู่นับเป็นหมื่นๆตัววันเผาศพซึ่งเป็นวันที่ทำให้ทุกคนต้องสยดสยองอย่างมากนั่นก็คือพอเปิดฝาโลงออกเพื่อให้พัญญาและญาติตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายและใส่ดอกไม้จันทร์ปรากฏว่าแมลงสาบนับเป็นหมื่นๆตัวเกาะอยู่ภายในโลงและแทะกินเนื้อของสรศักดิ์จนบริเวณใบหน้าเหลือแต่โครงกระดูกและส่วนอื่นๆก็เช่นกันทำให้บางคนไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้ามองทำให้บรรยากาศวันเผายิ่งเศร้าหนักยิ่งขึ้นทั้งญาติและผู้มาร่วมงานวันเผาศพได้แต่มองหน้าแต่ไม่มีคำตอบให้กันและกันเพียงแต่ช่วยกันทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีจากตัวอย่างเรื่องราวประสบการณ์กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของอุมาพรและสรศักดิ์เห็นได้ชัดเจนว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงรังแกผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นการผูกเวรก่อกรรมที่ยากจะยุติได้ต้องตกเป็นเจ้ากรรมนายเวรผลัดเปลี่ยนกันรับทุกข์ตลอดไปการมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจให้อภัยกันและกันจะช่วยสร้างบรรยากาศสังคมโลกให้ร่มเย็นน่าอยู่ตลอดไปสรศักดิ์ได้ฆ่าแมลงสาบนับเป็นหมื่นๆตัวเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกทางทำให้เขาต้องติดเชื้อกลายเป็นมะเร็งตายและถูกแมลงสาบแทะกินเนื้อหนังจนหมดสิ้นเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งให้รู้ว่าการผูกเวรก่อกรรมต่อกันเป็นการเริ่มการทำลายล้างไม่รู้จบสิ้นดังคำพระที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรบาปเหมือนไฟไหม้โลกพาโศกเศร้ารุ่มร้อนเร่าเผาผลาญเป็นฐานผงผู้ก่อยอมน้อมรับยากดับลงไฟบาปคงส่งใจให้โรยราบาปเหมือนยาพิษร้ายทำลายล้างปลิดชีพวางล้างผลาญอย่างหาญกล้าผู้ทำทนหม่นหมองนองน้ำตากว่ารู้ว่าพาตายเมื่อสายเกินบาปเหมือนโรคร้ายรุมแผ่คลุมร่างทั่วสันพางด่างด้วยหน้าขวยเขินแผลผุพองหนองหยดหมดเพลิดเพลินผู้พบเมินหน้ามองไม่ต้องใจละเลิกบาปหยาบช้าพาสะอาด
เร่งกันกวาดทั่วลดจิตสดใสทำดีเด่นเป็นสุขสิ้นทุกข์ใจหยุดบาปให้ใจงามด้วยความดีส่วนหนึ่งจากหนังสือกฎแห่งกรรมโดยธรรมจักรสิงห์ทอง

0: การพึ่งตนเองการพึ่งตนเองเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในตัวมนุษย์ใครพยายามพึ่งตนเองย่อมได้รับความเห็นใจได้รับความเมตตากรุณาจากคนทั้งหลายที่ได้มองเห็นหากผู้นั้นมีใจเป็นธรรมคนมีนิสัยพึ่งตนเองจัดว่าเป็นผู้มีนิสัยดีและน่าคบหาสมาคมคนเช่นนั้นแม้จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างเป็นบางคราวก็เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นและพึ่งผู้อื่นเพียงเพื่อให้พึ่งตนเองได้แล้วกลับเป็นที่พึ่งของคนที่เคยช่วยเหลือตนมาคนมีนิสัยพึ่งตนเองจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไปขอพึ่งพาอาศัยผู้อื่นรู้สึกละอายเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผู้รับแต่มีความสุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ตรงกันข้ามกับคนที่คอยเหลียวหาที่พึ่งซึ่งพอใจแต่จะพึ่งผู้อื่นเหมือนเด็กเล็กที่คอยให้คนนั้นอุ้มคนนี้อุ้มอยู่เรื่อยไปเมื่อเขาไม่อุ้มก็ร้องไห้เที่ยววิ่งโร่ไปหาคนนั้นคนนี้ยื่นมือให้เขาอุ้มจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เราก็เห็นผลการกระทำของตัวเองแล้วว่าที่เราทำมานั้นก็ดีแล้วก็ให้ทำต่อไปที่เราสนใจเรื่องด้านจิตใจสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็ดีแล้วก็ถือเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเราอยากจะได้อะไรก็ทำแล้วก็จะสำเร็จความหวังที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราทำอะไรแล้วจะไม่ได้เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินน่ะมันยังไม่ถึงเพียงแต่เริ่มต้นแต่จุดหมายปลายทางก็ไปถึงที่เราจะไปมันจะนานหรือจะเร็วก็ต้องได้ไปพอเราเดินชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ขอให้ปรารถนาแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ทุกอย่างไอ้ที่จะไม่ได้นะไม่มีหรอกที่มันไม่ได้คือคนไม่ทำเหมือนคนบางคนเนี่ยเขาจนเนี่ยเขาตั้งใจว่าชีวิตเนี่ยจะรวยเขาก็ทำได้แต่คนรวยเนี่ยไม่หวังที่จะใช้ชีวิตให้มีความถูกต้องไม่ประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ตกอยู่ในความหลงความประมาทใช้เงินใช้ทองจนหมดตัวก็จนชีวิตจะมีเท่าไรก็จนเพราะความปรารถนามันต่างกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าความสุขมันมีพอเราสงบเราก็สุขเราไม่สงบเราก็ไม่สุขก็เรารู้แล้วว่าเราทำก็เกิดทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นผลที่เราทำมาทุกอย่างมันก็เป็นอำนาจกรรมดีเป็นพลังกรรมดีที่ให้ผลแก่ทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ไม่ให้ผลนะเราลองสังเกตทำอะไรก็ให้ผลทั้งนั้นเนี่ยสังเกตเราว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนใจน้อยเงี้ยเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลมากเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฐิอะไรเงี้ย แต่พอเราปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในตัวเราเดี๋ยวมันหายไปคือมันมีก็มีน้อยมากเราก็รู้แล้วนี่มันหายไปได้ยังไงแสดงว่าการปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปว่าอะไรเลยเพียงแต่รู้จักความสงบให้จิตใจที่อ่อนแอก็หมดไปเป็นเลือดนักสู้ขึ้นมาสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยเรื่องอะไรจะพ่ายแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปยอมแพ้ต่อความทุกข์ใจจะไปยอมแพ้ต่อการคนอื่นเขาติฉินนินทาด่าว่าจะไปยอมแพ้กับคนอื่นเขารวยแล้วเราก็จะงอตีนงอมือให้มันจนอย่างนี้หรือจะไปยอมแพ้คนอื่นเขานั่งสมาธิได้แต่เราก็เลยว่าโอ้เขานั่งได้เราก็คงนั่งไม่ได้พอเขานั่งได้มากกว่าเราคงสู้ไม่ได้ก็กลายไปว่าเราแพ้ใจตัวเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างใครทำอะไรได้เราก็ทำได้นะพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าท่านปรารถนาไม่ท้อถอยท่านก็เคยเป็นคนธรรมดาพระองค์บอกว่าเคยเกิดเป็นนกก็เกิดเป็นช้างก็เกิดเป็นม้าก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นกาเป็นไก่พระองค์ก็บอกเขาเกิดหมดเพราะแต่ว่าแต่ละชาติเนี่ยบางชาติพระองค์เนี่ยเป็นชาติที่มีนิสัยดีเป็นสัตว์ก็นิสัยดีนิสัยไม่ขี้เกียจนิสัยไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็นิสัยต่อสู้นิสัยอดทนนิสัยขยันนิสัยคบคนดีก็โชคดีที่พุทธเจ้าเราเนี่ยแม้จะเป็นสัตว์ก็พึ่งพาความดีมีสัจจะมีสัจจะทำอะไรก็ทำจนจริงเสียสละกตัญญูนี่แม้แต่จะควักดวงตาให้พ่อแม่ก็เอาควักดวงใจให้พ่อแม่ก็เอาขอให้พ่อแม่หายโรคก็จากไม่มีอะไรเลยก็มาเป็นพุทธเจ้ามีทุกอย่างที่โรคเขาไม่มีพระเจ้ามีทุกอย่างที่คนอื่นไม่มีคนอื่นจะมีไม่เหมือนพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นพุทธเจ้าแต่ธรรมะนี่เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าเหมือนกันกิเลสก็ดับได้เหมือนกันความโกรธก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะหายได้เหมือนกันความโลภก็มีเหมือนกันแต่ก็สามารถจะเบาบางหายได้เหมือนกันเพราะว่าโรคกวนรงเนี่ยที่ทำใจให้คนวุ่นวายเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ก็ทำได้แต่คนที่ไม่ได้นี่คือว่าไม่เคยฝึกไม่เคยสัมผัสกับความสงบไม่เรียนรู้นั่นเองไม่เรียนรู้จิตตัวเองนั่นเองไปเรียนรู้คนอื่นความจริงธรรมะคือการเรียนรู้จิตตัวเองนั่นถ้ารู้จักจิตตัวเองก็คือรู้จักคนอื่นได้พระพุทธเจ้านี่สอนให้เรียนรู้จิตตัวเองก็จะได้เข้าใจจิตคนอื่นไม่ได้แบบไปนั่งดูจิตคนอื่นก่อนแล้วจึงจะมารู้ตัวจักตัวเองพระองค์ทรงเรียนธรรมชาติความจริงเช่นเราเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเราก็ดูผมเล็บฟันหนังของเราคนอื่นก็เหมือนกับเราเขามีผมขนเล็บ

นะมีเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็มีเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันมีความคิดเวลานั่งสมาธิจะคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบไม่ชอบคิดถึงคนนอนคิดถึงคนนี้คิดถึงคนที่รักก็ดีใจคิดถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ชอบใจใช่เรามานั่งก็ดูจิตเราก็108,000ประการเมื่อนั่งดูจิตเราก็เหมือนกับคนอื่นเราดูไปดูไปคนอื่นก็เข้ามาบอกเราบอกเขาคิดเหมือนกันถือไม่บอกมันก็เหมือนกันเวลาสงบก็สงบเหมือนกันเป็นฌานเหมือนกันเป็นญาณเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเวลาฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันเวลาโง่ก็โง่เหมือนกันมันก็กลายว่ารู้เรารู้เขาไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปดูใจคนอื่นเลยนั่นจึงว่าบุญพวกเราทำแล้วก็เป็นบุญก็ทำต่อไปอย่าคิดว่าไม่ถูกทางอย่าคิดว่าได้น้อยอย่าคิดว่าไม่เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลิกทำแล้วก็ท้อถอยเช่นเงี้ยเพราะงานมันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไปคิดอย่างนั้นก็ยิ่งคิดมากใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งภาระมากใหญ่นิยมบางคนอาตมาไปงานเขาขอหนังสือธรรมะอ่านบางบ้านก็อาตมาก็ไปแจกบางบ้านก็ไม่แจกก็แกล้งไม่แจกซะงั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่วัดทำไมจึงไม่แจกก็บอกโยมไม่มีเวลาอ่านพอมาโยมไม่มีเวลาอ่านนะโยมไม่มีเวลาอ่านพอกลางคืนโยมก็เปิดดูทีวีซะแล้วไอ้เวลาจะอ่านหนังสือโยมก็เปิดทีวีช่องนั้นมีหนังมีเพลงมีละครน้ำเน่าอะไรของโยมก็จ้องดูเวลามันจะมาเมื่อไรเวลาอ่านหนังสือก็เลยหมดไปพอดูทีวีจบของง่วงนอนผลที่สุดเดือนหนึ่งไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนิดเดียวเนี่ยโยมอ่านไม่จบเพราะโยมไม่มีเวลาอ่านหนังสือบางคนมีเวลาเลยพอจับหนังสืออ่านเลยอ่านจบเลยโอ้โหจบไม่รู้กี่เที่ยวเลยบางคนไม่จบเลยเพราะไม่มีเวลาอ่านไปนั่งดูทีวีจ้ะไอ้เวลาว่างไปดูทีวีก็นี่คือคนที่ทำจิตไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายอยู่กับชีวิตไม่สงบแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีเวลาคนเราถ้ามีเวลาก็คือมีเวลาเยอะเลยมีเวลาไปตัวของตัวเองเยอะเลยคนเรามันก็คิดอยู่คนเดียวนะจะไปคิดกับใครเดินไปไหนมันก็เอาหัวใจตัวเองไปจะเอาใครไปรักใครถ้าตายจะคือกินก็เอามันไปไม่ได้เกลียดใครเท่าไหร่ก็เอามันไปไม่ได้เกลียดก็เอามันไปไม่ได้ยิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งทุกข์รักมากคิดถึงไปก็ยิ่งเป็นห่วงแต่จริงๆเราไปอยู่คนเดียวเราก็ไปกับจิตของเรานั่นแหละมันก็คิดเข้ามันตลอดทางตลอดวันตลอดวันตลอดคืนใครจะมาคิดกับเราเราก็คิดของเราเองนั่นแหละใครจะมารู้เท่าเราเราก็รู้ของเราเองเราเนี่ยเป็นคนสร้างความคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ศึกษาเสขะผู้ศึกษาอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือไม่ศึกษาคืออาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานะเมื่อก่อนศึกษาจะเจนจบจิตพระปฏิบัติเนี่ยต้องศึกษาจิตตัวเองจนศึกษาจิตเนี่ยจนไม่มีจิตจะดูแล้วจิตมันว่างเลยพอศึกษาจบก็ไม่ต้องดูจิตเลยเพราะจิตมันเฉยไปไหนก็มีแต่จิตว่างมีแต่สติสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องดูจิตเพราะจิตไม่วุ่นวายเนี่ยจิตมีแต่สุขเรียกอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจิตมาบวชนี่คือมีสองอย่างคือเสขะกับอาเสขะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาคือศึกษาจบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือคนที่ยังต้องรู้ต้องคิดอยู่คิดมากพระที่เกิดมาคิดอย่างเดียวญาติโยมก็เหมือนกันผู้ศึกษาแต่ถ้าไม่ศึกษาเลยเนี่ยถือว่าเป็นโมหะจิตคนที่ไม่ศึกษาจิตเลยนั่นถือว่าเป็นคนที่มีบาปไม่มีบุญเพราะว่าเกิดมาคิดจะเจนใจล้นหมดเลยล้นไปหมดเลยทุกข์จะล้นใจ
ทุกข์จนล้นใจมีเยอะแต่คนทุกข์จนล้นใจจนนอนไม่หลับจนกินไม่ได้จนพายผอมจนนู้นเดือดร้อนทุกข์จนล้นใจมีเยอะที่มีเรื่องมีราวทุกวันในทุกข์จนล้นใจต้องไประบายให้คนอื่นทุกข์ต่อด้วยเช่นคนไปด่าเขาทะเลาะเขามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยเขาเรียกทุกข์จนล้นใจแต่ถ้าทุกข์ไม่ล้นใจก็คือพยายามตัดออกกำจัดออกขูดกราวออกว่ามันจะทุกข์ไปทำไมทุกข์ได้ก็ต้องดับได้พยายามเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธินั่งพยายามดูจิตตัวเองนะครับพอศึกษาจิตนะครับทุกข์ก็ไม่ล้นใจก็สบายเหมือนคนปวดท้องแล้วกินยาหายปวดนั่นแหละคนเป็นปวดหัวกินยาหายปวดไอ้คนไม่ปวดมันทุกข์ล้นเลยต้องไปผ่าสมองผ่าท้องเลยเพราะทุกข์ล้นท้องล้นหัวต้องไปตัดท้องออกตัดหัวออกผ่าเอาทุกข์มันออกบางคนก็ตัดได้บางคนก็ตัดไม่ได้ก็ตายใจคนเราก็เหมือนกันดูขนาดหมอยังโดดตึกตายท่านทุกข์ล้นใจเพราะไม่ได้มานั่งสมาธิตรงนี้ไม่มีเวลาว่างเอาชีวิตไปทำงานแล้วจนทุกข์ล้นใจพึ่งอะไรไม่ได้ก็พึ่งที่สูงๆโดดให้มันหัวทิ่มลงมาเลยมันจะได้ไม่ต้องคิดต่อไปโง่นักไอ้หัวนี้กูจะเอาหัวใหม่ได้สบายพอไปเกิดชาติหน้ามันก็ทิ่มมาอีกเนี่ยจริงว่ามันจะฉลาดมันจะเริ่มโดดไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีปัญญามันไม่มีธรรมะมันแก้ไม่ตกมันก็ต้องเอาหัวทิ่มลงมาเนี่ยบางคนกลัวที่สูงก็ไม่ทิ่มก็กินยาตายมาเลยอย่างเงี้ยบางคนมันก็คิดผิดทำได้ไรทำลายตัวเองให้มันตายไปจากความทุกข์นั่นแหละเรียกทุกข์ล้นใจบางคนก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวเนี่ยบ่นไปนะเข้าก็เครียดมากๆก็เขาก็จับเข้าไปนอนหลับโรงพยาบาลศรีธัญญาทุกข์ล้นใจมีเยอะแยะไปเท่าแก่ขาดทุนเท่าแก่เนียวเท่าแก่ขาดทุนทำอะไรไม่สมหวังทุกข์ล้นใจไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตทำอะไรก็ไม่ได้ออกมาก็พูดแต่เรื่องผิดหวังนั่นเองทุกข์ล้นใจพวกเราไม่ล้นใจก็ถือว่าโชคดีหรือใครอยากจะล้นใจก็เอาไปนั่งทุกข์เอาไม่ภาวนาเดี๋ยวก็เห็นถ้าภาวนาเดี๋ยวก็ได้ได้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีทฤษฎีใหม่ทฤษฎีอยากรวยและจะรวยบอกอยากรวยและจะรวยอยากสวยก็จะสวยอยากจะได้อะไรอยากจะโง่ก็จะโง่อยากจะฉลาดก็ฉลาดอยากจะได้บุญก็ได้บุญอยากจะได้บาปก็ได้บาปทฤษฎีนี้อยากได้อะไรจะต้องได้ทฤษฎีใหม่แต่จริงๆมันทฤษฎีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าคนมันเอามาพูดใหม่ทำให้จริงก็คือความเพียรเนี่ยทำให้ได้ทำให้จริงแล้วก็จะได้สำเร็จทุกอย่างทฤษฎีใหม่แต่จริงๆมันทฤษฎีโบราณเนี่ยมันก็ใจดวงเดิมเนี่ยแต่เขาทำได้เขาบอกรวยไม่ต้องลงทุนก็มีทฤษฎีใหม่รวยต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนเลยใช้คำว่ากูจะต้องรวยให้ได้เหมือนว่าเหมือนเรานั่งสมาธิเราจะต้องเอาสงบให้ได้เราไม่ต้องลงทุนเลยเพียงว่าเราจะต้องทำใจเราให้สงบให้ได้เราไม่สงบเราไม่ยอมเนี่ยมันสงบจนได้บางคนนั่งบอกว่าไม่เลิกเลยยอมตายสงบเลยสงบเลยกลายว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันได้ตอนที่เอาจริงจังแต่พอมันไม่จริงมันก็ไม่ได้ทฤษฎีนี้น่าสนใจใช่ไหมทฤษฎีอยากรวยก็รวยแต่อยากจนก็จนไม่ใครอยากจนหรอกถ้าอยากจนมันจนอยู่แล้วคนเราจนใจพอไปเล่นคาสิโนเนี่ยไม่อยากรวยนะไอ้พวกนี้อยากรวยปั๊บเดียวหมดเลยเงินเป็น40ล้านหายเงี้ยเลยหายเกลี้ยงแต่ถ้าตั้งใจมีความขยันมันเพียรตั้งใจท่านบอกว่าจะสำเร็จทุกคนขอให้ทำอะไรได้หมดเลยความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันก็น่าทดลองนะเราจะเอาอะไรล่ะต้องจะเอาอะไรนะ

แต่ก่อนคนพิการเนี่ยพิการตลอดชีวิตแต่สมัยนี้คนพิการฉลาดกว่าคนดีๆอีกคนจริงขาดขาขาดยังทำงานได้ดีคนหาเงินได้ดีคนตะคนขาดีแขนดีเพราะเขาถือทฤษฎีใหม่ว่าเขาต้องชนะเขาต้องทำได้แต่เขาทำได้ด้วยคนพิการกลับไม่ตกงานไอ้คนพิการกลับไม่ตกงานใช่ไหมกลับมีเงินใช้ไอ้คนไม่พิการเนี่ยมันพิจัยมันพิการมันตกงานแล้วมันจนได้ยังไงไม่น่าเขาเรียกว่าทุกข์ล้นใจเขาไม่เชื่อมั่นตัวเขาเองเขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจว่าเขามีความสามารถเขาลังเลสงสัยเขาไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองในการปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมที่ช่วยเราได้ทุกคนมีบุญมาสร้างพลังใจที่มานั่งเนี่ยมาสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งให้อดทนในที่สุดก็ให้วางเฉยเป็นเวลาใครทุกข์เราก็เฉยเวลาเราทุกข์เราก็เฉยพอเราเฉยต่อความทุกข์ร้อนได้เนี่ยจิตเราจะข้ามนิวรณ์5ข้ามนิวรณ์5เนี่ยถือว่าสำเร็จข้ามไม่ได้ก็ถือว่าตกกระทะทองแดงตกเหวใจก็ไม่ดีเลยใจก็เสียใจก็ไม่ดีเลยเพราะเราทำใจไม่ได้ก็เหมือนคนล้มเหลวนะแต่ถ้าใจเราว่านี่เราทำสำเร็จเราเข้มแข็งเราไม่อ่อนแอเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขายืนที่สูงเราเหมือนเป็นผู้ชนะเลยมีความมั่นใจตัวเองมากเลยว่าเราชนะแล้วเราขึ้นมาได้ตรงนี้ฉะนั้นก็อย่าได้อ่อนแออย่าได้ท้อถอยเพราะปฏิบัติเนี่ยจะช่วยสร้างพลังใจทุกคนให้เข้มแข็งไม่ต่างกับมหาบุรุษผู้หญิงก็เข้มแข็งกว่าผู้ชายก็มีผู้ชายบางคนอ่อนแอเป็นผู้นำไม่ได้ก็เยอะไปเพราะจิตไม่ดีผู้หญิงบางคนเข้มแข็งเป็นผู้นำได้เยอะแยะไปเพราะเขามีสมาธิมีความมั่นใจตัวเองแต่ผู้ชายนี่มีร่างกายแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าฝึกจิตให้มันดีมันก็ใช้ได้เลยแต่ผู้หญิงนี่พอฝึกจิตให้ดีขึ้นก็จะเสมอไปถ้าอ่อนแอก็ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะกายอ่อนแอแล้วถ้าจิตอ่อนแอก็ยิ่งไม่เป็นผู้นำตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นจึงว่าจะต้องตั้งใจให้สำเร็จทุกอย่างต้องทำให้ได้ภาวนาก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าไม่สำเร็จสำเร็จทุกคนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพระนนท์ปรารถนาเป็นอุปัฏฐากนางวิสาขาปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาอนาวิตกาเศรษฐีปรารถนามาเป็นเศรษฐีพระโมคคัลลามาปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพื่อมีฤทธิ์พระสารีบุตรมาปรารถนามาเพื่อเป็นผู้มีปัญญาเลิศทางเบื้องขวาก็มาไม่มีอะไรเลยปรารถนาด้วยใจแต่ชาติสุดท้ายสำเร็จหมดเลยจึงว่าเป็นพยานยืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำไรทำได้สำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ได้เลยก็ต้องใช้การเวลาใช้การกระทำของตัวเองอย่าท้อถอยทุกคนมีบุญแล้วก็ทำไปแต่ก็ขอให้ทำตามที่เราทำได้นะอย่าไปฝันเกินความจริงนะอย่าไปฝันเกินความจริงแบบอย่าฝันเด็กคนหนึ่งอะตะกอยก่อนคุยกันตมาเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยจะเข้าตมาก็บอกให้พระคุยแทนบ้างเขาไม่เคยรู้จักกันเลยนะเขาเป็นโรคจิตเขาคุยหลวงพ่อรู้ไหมฉันเป็นยังไงบอกไม่รู้ก็เล่าไปฉันนี่นะยังสวยยังสาวอยู่นะเป็นลูกนายนั่นนายนี่นะเขาบอกกันก็ดีแล้วนี่แต่ฉันเนี่ยนะฉันจะต้องมีแฟนจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นเจ้าฟ้าชายนะบอกเราบอกเลยแล้วเขาจะต้องมีแฟนเลยเขาจะเอาคนที่หนึ่งในโลกเลยนะโอ้เขาจะเก็บความสาวความสวยคนนี้ไปต้องไปแต่งกับเจ้าจริงๆแล้วบอกเราก็ถามว่าจะไปแต่งกับเจ้าไหนนะเขาคงจะคิดเจ้าฟ้าชายเราเองนะแต่เข้าเจ้าฟ้าชายก็มีไม่เหสีแล้วเขาบอกแล้วจะไปไงก็สงสัยจะไปเปลี่ยนเจ้าญี่ปุ่นมั้งเจ้าญี่ปุ่นยังไม่แต่งงานนะก็ไปบอกว่าถ้าเกิดเจ้าญี่ปุ่นเขาไม่เอาแล้วเขา

ประเพณีเขาว่าบัญญัติไปแล้วว่าต้องแต่งกับคนญี่ปุ่นทำไงทีนั้นเจ้าวงเดียวก็เปลี่ยนไปทางอาหรับไปจะไปแต่งกับเจ้าอาหรับ เขาจะแต่งกับเจ้าอย่างเดียวโยมนี่เขาเรียกว่าเขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่เป็นความจริงคิดอย่างนั้นไม่สำเร็จนะโอ้ถ้าแต่งไอ้คนข้างบ้านเนี่ยก็ชั่วกว่ายังพอจะสำเร็จมั้งพอมองเห็นกันไอ้นี่แต่งก็ไม่เคยมองเห็นเราถามมาเคยเห็นเจ้าพระจ่าญี่ปุ่นมาเคยเห็นเคยเสด็จมาเมืองไทยได้จริงเขาเสด็จมาจริงพระเจ้าพระจ่าก็ชอบมาดูเรื่องสัตว์น้ำอะไรต่ออะไรเมืองไทยแต่นั้นถือว่าฝันไม่เป็นความจริงไม่สำเร็จไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คุยกันไปเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องฮะก็ให้พระคุยแต่พระท่านบอกหลวงพ่อคุยได้ไงเนี่ยไม่รู้ก็ต้องคุยอ่ะพระบอกหลวงพ่อคุยไหวก็ต้องคุยเพื่อให้เขาสบายใจบางคนก็ผู้ชายก็มีเขาคุยไปหลวงพ่อผมจะลูกสาวมาบวชนะบอกกี่ขวบ7 ขวบบวชตลอดชีวิตเลยนะบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาจีบลูกสาวกันผมไม่ได้นะมันไปแล้วไอ้คนนี้คุยได้แล้วมีโทรศัพท์มีอะไรคุยดึกๆโรคจิตทางธรรมะไอ้พวกโรคจิตทางโลกมันมีพวกหนึ่งนะพวกนั้นต้องรีบวางหูเลยเพื่อนไอ้พวกโรคจิตทางมันก็คุยไปของมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะนี่เรียกว่าพูดไม่ตกมันจิตของเขาสร้างบรรยากาศของเขาไปแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้ศึกษาจิตเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ไปกับเราอ่ะเขากลับมาพาเราเพี้ยนไปด้วยอีกถ้าเราเป็นคนเพี้ยนก็เลยเพี้ยนไปกับเขาอีก ไม่ถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญจิตต้องเป็นผู้นำต้องสร้างจิตตัวเองให้เข้มแข็งจิตให้ดีแล้วก็เราก็จะตรองจัดจิตแล้วว่าจิตเรานี้อยู่ระดับไหนเราต้องรู้ด้วยว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนอ๋อจิตเรานี่อยู่ระดับอะไรวะเนี่ยระดับแม่ค้าหรือระดับอะไรระดับผู้จัดการระดับอะไรเงี้ยมันจะพัฒนาไปจิตเนี่ยจิตบางคนเนี่ยระดับแม่ค้าเนี่ยมันเห็นอะไรจะขายหมดเลยนะระดับบริหารมันก็จะบริหารระดับไปทุกน้องมันก็จะรับใช้กันเรื่อยๆคือจิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะแต่มันจะออกมาโดยมโนภาพของมันเองแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องตรงนั้นเราต้องจับจุดของเราว่าจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วพัฒนาตรงนั้นให้มันเกิดความสำคัญขึ้นแล้วให้มันมีพลังงานขึ้นมาแล้วให้มันทำสำเร็จได้มันจะทำได้ดีมากเลยมันจะมีของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จิตคนเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อคนก็ต้องเป็นพ่อคนที่ดีเป็นเพื่อนคนเป็นพี่คนก็จิตมันจะมีแต่ถ้าว่ามันจิตตรงนั้นมันปรุงแต่งไปในทางดีมันจะเป็นผู้ให้ที่ดีให้ความรักความอบอุ่นให้ความเข้าใจให้แก่คนที่ของเรานั้นได้ดีเหมือนแม่ให้ลูกอ่ะจะให้ได้ดีถ้าแม่นะจิตพัฒนามาดีเขาตามดูจิตเขาได้เหมือนนางวิสาขาแม่เขาตามจิตเขาดูได้นางอนามิสาดีเขาสอนจิตลูกเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยชั้นระดับโสดาบันหมดเลยแล้วยกจิตลูกเองไปถึงขั้นระดับมหากุศลหมดเลยแล้วลูกก็ฉลาดเอาตัวรอดหมดเลยเพราะแม่นั้นสามารถเข้าใจจิตตัวเองศึกษาจิตตัวเองได้ดีทำไมพ่อแม่จิตใจตกต่ำเนี่ยเมื่อพ่อแม่จิตใจไม่มีธรรมะตกต่ำก็จะพาลูกตกต่ำไปด้วยพ่อตกต่ำก็จะพาแม่ตกต่ำพาแล้วฉะนั้นจิตตรงนี้สำคัญจิตที่มีพุทธะเนี่ยสำคัญมากต้องสร้างคนที่เบรกก็จึงว่าเอาจิตพุทธะใส่ให้หมดทั้งประเทศเลยเขาถือว่าคนไหนมีจิตพุทธะคนนั้นจะตระเจริญเขาสวดมนต์ใหญ่เลยเพื่อจะให้พุทธะเกิดในจิตเขาทั้งเราก็ทำไงเราก็ต้องพวกเราจะให้มีจิตพุทธะธรรมะสังฆะเราก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตเราจะได้มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาบุญเนี่ยนี่เวลา
ได้ทำน้อยเหมือนคนเรานะจะสงบใจเนี่ยสงบยากเพราะใจเนี่ยมันคิดไม่หยุดคิดตั้งแต่เล็กจนโตจิตดวงเนี่ยมันเป็นจิตเดิมซึ่งมันยังลบล้างไม่ได้แต่พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้ทำใจให้แต่งใจให้เป็นบุญใจเนี่ยถ้าไม่แต่งแล้วมันเป็นบาปมันจะเหมือนอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอกุศลมันจะขุ่นมัวเศร้าหมองทุกวันสิ่งที่มาทำให้เราเศร้าหมองก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเช่นได้ยินเสียงไม่ดีไม่ชอบใจปรุงแต่งเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความพยาบาทที่คนเราเป็นโรคจิตก็ได้ยินไม่ดีเป็นโรคประสาทก็ได้ยินไม่ดีแต่บางคนได้ยินไม่ดีก็วางเฉยเป็นเพราะทำใจเป็นก็ไม่ถือสาหาความก็ไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องมาเครียดมาคิดดังนั้นเมื่อได้ยินก็ต้องสักแต่ว่าได้ยินก็พยายามทำใจอย่าไปจดจำที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะทุกข์ทรมานใจตีใจตัวเองให้ทุกข์ใจไม่มีใครทำให้เราทำเอาเองได้ยินดีได้ยินเสียงที่ดีก็ไพเราะชอบใจก็มาปรุงแต่งชอบอกชอบใจก็เป็นสุขใจกินได้นอนหลับสบายใจมีความหวังที่ดีก็เป็นกุศลเพราะได้ยินแต่สิ่งที่ดีและเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีมากระทบทางตาใจก็ปรุงแต่งไม่ชอบไม่ชอบหน้าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบการกระทำอย่างนี้ก็จะไม่ชอบใจเมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเป็นอกุศลบางคนเนี่ยทุกข์ทรมานใจเพราะเห็นกันทุกวันก็ทรมานใจเพราะคิดไม่ดีกันทุกวันแต่ถ้าเห็นแล้วคิดดีชอบใจเป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญกุศลไม่ทรมานใจก็ไม่เครียดเพราะไปเห็นสิ่งที่ดีเช่นเห็นพระบิณฑบาตเห็นพระสวดมนต์พระเทศนาหรือเห็นพ่อแม่เห็นครูบาอาจารย์เห็นคนดีจิตก็เห็นดีก็มีความสุขหรือเห็นคนที่เรารักเขาทำดีเราก็สบายใจดังนั้นจึงว่าเห็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นบุญกุศลสบายใจกินได้นอนหลับก็ไม่เครียด นี่เรียกว่าเห็นก็เป็นบุญเป็นบาปพระพุทธเจ้าก็บอกให้วางเฉยถ้าทำใจไม่ได้ก็พยายามวางเฉยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเกินไปเพราะมันเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วภาพนั้นหายก็อยู่แค่ใจถ้าเอาเก็บมาคิดมันก็มีดีมีไม่ดีท่านก็สอนให้รู้จักมีปัญญารู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองทั้งได้ยินและได้เห็นให้เก็บแต่สัญญาที่ดีความจำที่ดีๆที่เรื่องดีๆไอ้เรื่องที่ไม่ดีก็พยายามรู้ว่าเราเนี่ยชอบคิดเรื่องไม่ดีเอาความหลังมาเป็นทุกข์เอาความหลังมาปรุงแต่งก็ให้เอาปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่เรากำลังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจก็ไม่มีความคิดแล้วท
ทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่มีมันก็เป็นกลางพระองค์ก็ทรงให้มีสติระลึกรู้กายใจตัวเองเพื่อความไม่หลงถ้าไปคิดถึงกายคนอื่นถึงใจคนอื่นเราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรบางทีก็อาจจะคิดไม่ตรงก็ได้ไปเห็นกายคนอื่นแล้วอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงใจเขาก็ได้เห็นการกระทำของเขาอาจจะปรุงแต่งไม่ตรงฉะนั้นพระองค์ก็สึกว่าเมื่อไม่รู้จริงก็ให้รู้ตัวเองให้รู้กายรู้จิตเรานี่คือรู้จริงไม่หลอกตัวเองฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมย่อมมานำซึ่งความเย็นใจสุขใจสบายใจรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานกับการคิดดีบุญที่ทำไว้นั้นเอามาคิดได้หมดบาปที่ทำไว้ก็มาพิจารณาว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปทำมันมันแล้วก็เป็นอดีตไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแต่บุญเราคิดแต่จะทำบุญเพราะบุญเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแก้ปัญหาหัวใจที่พุทธเจ้ามาเป็นพุทธเจ้าได้มาเป็นพระอรหันต์มาเป็นสาวกได้ก็เพราะว่าท่านรู้ว่าบุญเอามาได้เอาเก็บติดตัวมาถึงชาติสุดท้ายได้จึงทิ้งบาปหมดพุทธเจ้าเคยไปตกนรกตั้ง 40,000 ปีท่านก็ไม่ไปนรกอีกถ้ารู้ว่าจิตพวกนั้นน่ะมันหลงไปเชื่อเสียงเชื่อรูปแล้วก็ไปปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจเพราะอุเบกขาไม่มีก็จึงต้องไปลงนรกต้อง 40,000 ปีกลับมาเกิดจึงต้องเป็นพระเตมีใบไม่พูดไม่คิดไม่เอาเพื่อจะมุ่งไปทำฌานให้เป็นพรหมจรรย์เพื่อจะได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่กว่าจะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าได้นี่ไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่มีพระราชาไม่มีทานาธิบดีคนไหนทำใจได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะพุทธเจ้านั้นมีบารมีทั้ง10ประการสมบูรณ์สมบูรณ์แยกออกไปแล้วไปถึง30ประการ ทานก็ไม่ได้ให้ธรรมดา พระองค์ทรงสำทานก็ปาลบทานไม่ใช่ว่าใส่บาตรแล้วก็แล้วกันสวดมนต์แล้วก็แล้วกันนั่งสมาธิแล้วก็แล้วกันบวชแล้วก็แล้วกันไม่ใช่พระองค์ทรงพิจารณาทานทานแค่ทานการให้ข้าวน้ำพ่อแม่สมณะชีพามให้แก่คนมีศีลให้กับคนมีทุกข์ก็พอใจดีใจแต่ก็ยังน้อยนิดเหลือเกินยังไม่ก้าวล่วงลึกไปถึงนิพพานได้ยังไม่ล่วงลึกไปสวรรค์ชั้นสูงยังไม่รู้ว่าทานนี้จะสำเร็จได้มากแค่ไหนก็แค่ทานธรรมดาก็ขอให้มากกว่านี้อีกจะได้มั่นใจกว่านี้ก็คือเป็นอุปปาลมีมีอะไรก็จะขนให้แล้วคราวนี้ให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกอย่างที่ใครต้องการที่ฉันมีเขาไม่มีก็พอใจแค่นี้ก็ยังไม่พอใจถือว่าทานตัวเองก็ดีแล้วพระองค์ทรงต้องการให้สุดท้ายชีวิตให้กายตัวเองเลยให้กายตัวเองเป็นอาหารสัตว์จกควักดวงตาให้คนอื่นได้เถือเนื้อเรือหนังให้คนอื่นได้แต่คนอื่นทำไม่ได้แต่องค์มุ่งจะต้องทำฐานที่ทำให้ตัวเองมีพลังใจที่ว่าจะส่งผลไปสู่ปรมัตถธรรมที่ท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นกระต่ายไปเกิดเป็นกระต่ายเสือแม่ลูกอ่อนมันตกไปในเหวมันไปคลอดลูกแมวเสือนี่ก็หิวให้ลูกกินนมก็ไม่มีคาบหัวลูกก็ละ
ข้าวโพดลูกกันละความ

หิวไม่กล้ากินลูกตัวเองพระพุทธเจ้ากับพระสิเยเมตไตเป็นกระต่ายด้วยกันอสีเมยายเขาบอกว่าเราต้องให้ทานลูกเขาจะได้รอดเสือจะได้รอดแต่พระพุทธเจ้าเราตัดสินใจเร็วมากกระโดดลงไปเลยให้เสือกินเลยเพื่อจะเสือจะได้มีกำลังคาบลูกปีนขึ้นมาจากเหวกินให้ลงเป็นทานปรมัตถ์เลยให้ชีวิตแต่พระเวทแต่พระสียังไม่ตายบอกว่าเราจะให้ทั้งทีต้องให้ประณีตให้มันอร่อยให้มันหอมก็ไปเกลือกับน้ำค้างเอาตัวเองไปเช็ดกับน้ำให้สะอาดแล้วก็มาสะบัดขนแล้วก็ไปเกลือกับไอ้ดอกไม้หอมๆดีเลยใช้ได้แหละตัวสะอาดแล้วหอมแล้วแล้วก็โจรไปให้เสือกินฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสำเร็จเร็วมีปัญญาฉับไวมีธรรมะมาเกิดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์มาช่วยคนให้พ้นจากความหลงแต่พระเวสสันดรนั้นต้องมาช้าเพราะทำประณีตคนที่ไปเกิดในยุคท่านนั้นเป็นประณีตหมดคนต้องสวยเหมือนกันหมดหล่อเหมือนกันหมดรวยเหมือนกันหมดจึงจะไปเกิดกับท่านท่านเอาสูงต้องมีศีล8บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ไปเกิดแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันไม่ต้องสอนเลยออกมาไม่ต้องด่ากันไม่ต้องว่ากันมันเป็นมนุษย์สมบูรณ์หัวใจเพียงรองรับธรรมะเท่านั้นเองก็ถือว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตามากมีปัญญามากเพราะสงสารคนที่ยุคนี้สมัยนี้คนรุนแรงคนโกงกันคนโกหกกันคนฆ่ากันพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่ากันแม่แต่พระก็ฆ่าก็เลยว่ายุคนี้ต้องใช้ปัญญาพระองค์ทรงรับภาระที่มาโปรดคนยุคนี้พระศรีไม่ได้ไม่เอาขอโปรดคนว่าง่ายสอนง่ายเอาชั้นหนึ่งเลยแต่พระเจ้าเอาหมดเลยมึงจะโง่ยังไงมึงจะดื้อยังไงมึงจะร้ายยังไง500กูก็โปรดมึงโจร500ก็ไปธรรมเนรสมัยก่อนพระสมัยก่อนยอมเอาคอตัวเองไปแลกกับดาบโจรเพื่อจะให้เขารู้ว่าเนี่ยพระผู้บริสุทธิ์เทพโปรดเขามันยังฟันคอจะเอาคอไปเอาเลือดไปบูชาเจ้าแม่กาลีเพราะมันหลงพอฟันคอซะไม่ได้ไม่เข้าฟันแล้วมันจึงได้ถือว่านี่คือพระจึงได้ฝังธรรมบวชเป็นต้องโจร500นี่ท่านพระองค์จึงเป็นอาจารย์วิเศษที่สุดครูที่ฉลาดที่สอนคนได้ทั้งโลกทุกวันนี้ถ้าพูดกับธรรมะแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยปัญญาทางธรรมะเนี่ยแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเป็นไก่เห็นพลอยไม่ใช่ขนเห็นพลอยก็บอกว่าข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าก็ยึดติดร่างกายตัวเองเนี่ยไปยันตายบ้านกูสมบัติของกูยศถาบรรดาศักดิ์ตระกูลของกูใหญ่โตก็เป็นไก่เห็นพลอยไม่เอาพลอยเอาข้าวสารดีกว่าก็ทิ้งธรรมะพุทธเจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าก็ยังโปรดพวกเราอยู่ก็ยังมีนิสัยติดตัวไปถึงพระนิพพานฉะนั้นบุญจึงเป็นอนาคามินีที่จะนำส่งวิญญาณของเรายามหมดลมพูดกันตรงๆว่าส่งวิญญาณเราได้บุญนี่จะพาวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองไปเกิดเป็นเทพต่างๆแต่ละชั้นละชั้นถึง6ชั้นถ้า7ชั้นก็ไปถึงพรหมนั่นคือสมาธิบุญอันนี้ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายสวรรค์ก็ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนรกก็ต้องได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าไปได้ตอนตายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ตอนเป็นฉะนั้น

เรียกว่าบุญเนี่ยแบ่งเป็นส่วนหนึ่งไอ้บ้านในสี่ส่วนไม่ได้ไปเลยบ้านไม่ได้ไปเงินทองไม่ได้ไปลูกผัวเมียไม่ได้ไปแต่เอาบุญที่ติดใจดวงในน้อยเนี่ยที่คิดถึงและสบายใจเนี่ยนี่จะเมื่อหมดลมแล้วจะเอาไปจะไปเป็นมหาสมบัติของตัวเองจะไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าประดินจะไปเป็นเทวดาก็บุญในน้อยที่ติดอยู่ในดวงใจที่นึกก่อนนอนหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ยังระลึกได้หรือว่ายามจะตายก็คิดถึงบุญนี้ได้บุญในน้อยนี่เนี่ยที่จะติดตามเป็นแสงสว่างให้ตัวเองก็สุดแต่คนเราจะมีใจแค่ไหนที่บางคนก็มีพลังงานตัวเอง

ใจแค่ไหนที่บางคนก็มีพลังงานตัวเองสูงเพราะทำไม่พอแล้วก็จะมีพลังสว่างในดวงจิตตัวเองมากก็จะส่องทางไปถึงสวรรค์ชั้นสูงถ้าคนไหนที่มีแสงสว่างของตัวเองน้อยก็จะไปไม่ไกลเพราะเหมือนแสงดิ้งห้อยเนี่ยก็บินไม่ไกลฉะนั้นเมื่อเรายังมีบุญก็ถือว่ายังเป็นแสงสว่างนำทางไปสู่จุดมุ่งหมายก็เป็นเสบียงบุญเสบียงของวิญญาณน้อยๆทุกคนมีวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็มาคลองกายว่าเป็นเจ้าของกายมายึดว่ากายมนุษย์นี่เป็นของเราวิญญาณน้อยๆนี่เมื่อสะสมบุญกุศลได้เพียงพอเมื่อถึงวาระแล้วก็ทิ้งสังขารนี้ไปก็จะไปประกอบร่างกายบุญใหม่บางคนก็ไปเป็นเทวดาอยู่ยาวนานเป็นหมื่นๆโกฏปีมีร่างกายงดงามสะสวยลงมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนดีทำบุญต่อจนถึงพระนิพพานฉะนั้นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีก็ต้องมีสติอย่าทำใจไม่เป็นก็จะไม่ได้บุญไปก็ต้องหัดฝึกใจเพราะเราอยู่กับคนทั้งนั้นเราไม่ได้อยู่กับพระที่ใจอยู่กับคนก็ต้องมีอารมณ์ที่กระทบชอบใจไม่ชอบใจมีโลกกระทำถ้าชอบใจก็อยากจะคิดถึงเขาอยากจะหาเขาอยากจะคุยกับเขาถ้าไม่ชอบใจก็เกลียดหน้าเขาไม่อยากได้ยินเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากเข้าใกล้เขาบางทีบางคนเนี่ยตะก่อนเด็กใหม่ๆก็คุยกันรู้เรื่องถูกใจกันแต่พอไม่ถูกใจขัดใจกันแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากคุยอันนั้นมันเป็นกิเลสของเราอย่าไปโทษเขาก็ต้องฝึกใจถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเราช่วยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวเองจึงว่าบรรปลายชีวิตจึงต้องเข้าถึงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินโยกลมเพื่อชนะใจตัวเองเพื่อให้มันเบาบางทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจะเป็นพละกำลังส่งกำลังใจให้เรามีอำนาจข่มกิเลสตัวเองให้สงบให้เย็นลงก็จะเป็นถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะเจอความสุขเจอมิตรดีญาติดีพ่อแม่ดีบริวารดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาดีที่ใจเราทั้งหมดก็ดูสิคนใจไม่ดีจะไปไหนมันก็ไปหาคนไม่ดีก็มันเป็นกระแสจิตคนดีก็คนดีก็จะมาหาเหมือนอย่างในหลวงไม่มีคนไม่ดีเข้าไปไหมไม่มีคนไม่ดีก็ต้องทำใจดีท่านบารมีท่านเต็มก็เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างสังฆราชอย่างเงี้ยหลวงครูบาอาจารย์เนี่ยมีไหมคนไม่ดีคนไม่ดีเข้าไปก็ดีหมดเลยดีหมดเลยถ้าคนไม่ดีล่ะที่เราเมายาล่ะเล่นบอลการพนันล่ะคนดีเข้าไปไหมคนดีเข้าไปก็ต้องทำตัวไม่ดีถ้าทำตัวดีเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องทำตัวเป็นนักเรียนอันธพาลแล้วต้องทำตัวไม่ดีเขาก็จะเข้ากับเขาได้มันมาจากกระแสจิตก็ขอให้ความสุขนั้นอยู่ที่บุญดูบุญนั้นอยู่ที่ใจในใจดีเท่าถึงบุญกุศลก็จะแยกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกเหมือนกับเรากินทุเรียนไอ้เปลือกมันไม่ดีแต่มันดีตรงที่มันหุ้มเม็ดไว้เราจะบอกว่ากูไม่เอาเปลือกไม่ได้ก็เอาเปลือกแต่ไม่กินเปลือกก็แยกแยะอย่างนั้นบาปเราก็ต้องเอาเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในใจเราแล้วแต่เราก็ต้องพยายามละบาปพยายามบาปมาพิจารณาว่ามันไม่สบายใจนี่ไม่เป็นสุขเราต้องพยายามละไอ้ความไม่สบายใจให้มันเย็นลงไอ้บาปก็เหมือนเปลือกทุเรียนนั่นเนี่ยกินมันไม่ได้ไอ้บุญก็เหมือนรสทุเรียนนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เมื่อเอาไม่ดีออกไปดีก็เข้ามาแทนเมื่อทุกคนทำใจเป็นก็จะอุเบกขาวางเฉยต่ออารมณ์ตัวเองได้ก็จะอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกมีเวทนาสามสุขดีใจคือ

0: ขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นสุขคือชอบใจได้ยินได้เห็นดีๆก็สุขใจทุกขเวทนาทเวทนาสองเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาสามไม่ยินไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ขาวางเฉยบอกนี่แหละจิตของคนก็อยู่ตรงเนี้ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเมื่อเราปฏิบัติก็จึงฟังและรู้เรื่องจึงเข้าใจแล้วก็จะรับความสุขในชีวิตของเราลมหายใจเนี่ยเป็นลมในน้อยที่เลี้ยงชีวิตเราอยู่อย่าคิดว่าลมในน้อยเนี่ยไม่มีค่าขอให้ประคับประคองลมเราให้รู้จักลมหายใจลมในน้อยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็จงดูแลเขาจงปฏิบัติเขาจงพยายามดูลมหายใจไว้ว่าหายใจออกอย่างไรหายใจเข้าอย่างไรสงบอย่างไรใจที่คิดน้อยๆแล้วก็พยายามรักษาว่าคิดอะไรดีก็ให้รู้ทันไม่ดีก็ให้รู้ทันเมื่อเราตามดูกายดูจิตแล้วเราก็จะเป็นสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็จะรักษาตัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดในลมน้อยๆในจิตน้อยๆอันนี้ข้อความไม่หลงเมื่อความไม่ประมาทเพราะลมก็รักษากายใจเราอยู่ฉะนั้นก็จงเข้ามาดูตัวเราก็จะเจอความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพก็ดีญาติพี่น้องที่มาทำบุญเพื่อนบ้านก็ดีก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะอยู่ในดวงใจรักษาใจให้มีความสุขความเจริญจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องบ่เทศตั้งนาน
1: จ้าเราจะมีวิธีการอะไรที่จะทำให้ใจวางเฉยได้สุขก็วางเฉยทุกข์ก็วางเฉยได้
0: ก็รักษาใจว่าใจเราไม่เที่ยงใจเรานี้เชื่อไม่ได้มันไปตามกระแสอารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเราก็จะไปยึดถือเชื่อว่ามันเป็นจริงให้คิดว่ามันเกิดแล้วมันก็หายแล้วให้มีสติรู้กายว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเราหายใจตรงนี้นะเราเดินอยู่ตรงนี้เราทำให้เรารู้ปัจจุบันนี่คือเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าไปตามอารมณ์พวกนั้นเหมือนกับเรานั่งเฝ้าบ้านเนี่ยเขาให้เราเฝ้าบ้านแต่เราไปคิดถึงคนออกไปข้างนอกเราก็ไม่สบายสมมติเราออกไปนอกบ้านเรามาคิดถึงคนที่บ้านจะเป็นยังไงเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่วางเฉยดังนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ดูลมหายใจเราก็มีสติเขาไปเขาก็ไปดีก็คิดแต่ดีเราก็อยู่กับใจเราแล้วคนที่ออกไปนอกบ้านเขาคิดว่าคนอยู่บ้านเขาก็สบายเราก็ทำใจเราให้ดีก็คือไม่ต้องไปคิดถึงคนที่บ้านก็คือทำใจอย่างนั้นแต่ทำยากต้องฝึกนะก็ต้องคอยดูลมหายใจให้ใจเข้าก็พุทธให้ใจออกก็โธพยายามให้มันอยู่กับพุทโธนานๆนานๆแล้วต่อมาก็จะผูกใจอยู่กับพุทโธนานๆดูกับลมนานๆหรือวิธีอะไรก็ได้ที่ให้จิตของเราอยู่กับกายกับใจได้ก็เราก็จะไปนอกบ้านก็จะถ้าไม่มาห่วงคนในบ้านอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องไปห่วงคนนอกบ้านไม่ไปคิดในแง่ไม่ดีก็จะคิดแต่เรื่องกายใจของเราอย่างเดียวก็จะช่วยได้ก็เป็นวิธีเท่านี้เอง
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เหมือนนาฬิกาใครว่าเข็มสั้นไม่เห็นทำงานจึงอยู่เฉยหรือใครว่าเข็มวินาทีไม่มีค่าเพราะมันก็แค่เวลาอันน้อยนิดแต่โดยความจริงแล้วความสำคัญของเวลาคือการผสมรวมตัวกันอย่างกลมกลืนของเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดเข็มวินาทีเป็นเหมือนคนที่ต้องทำงานหนักโดยตลอดเพื่อฝึกและเสริมสร้างทักษะของตนเข็มนาทีคือหัวหน้าที่มีประสบการณ์รู้จักการพัฒนางานและการแก้ไขปรับปรุงงานได้อย่างมีคุณภาพและเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงคือผู้บริหารที่ผ่านงานมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แจกจ่ายงานและวางแผนงานได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีงานบนโต๊ะน้อยไม่ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารมากมายคอยคิดสร้างสรรค์แต่นโยบายเพื่อให้องค์กรก้าวเดินไปให้ถึงอย่างจุดหมายดังนั้นทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบของคนในสังคมหรือวันเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือยาวนานเพียงใดต่างมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งคือต้องกอบกันอาศัยกันตลอดกาลหากจะมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถความดีงามความเป็นผู้เลิศประเสริฐและบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พรสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทท่านผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้การกล่าวธรรมนิกถาจะพึงมีขึ้นในวันนี้นั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่นี่จงถือว่าเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้มากันในงานศพอาตมาเองก็ได้มากับท่านทั้งหลายด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดว่าวันนี้เรามาเข้าโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเด็กน้อยแต่เป็นโรงเรียนชีวิตที่ทุกๆคนจะต้องมาเรียนรู้มารับรู้จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะรับรู้ก็ตามหรือไม่รับรู้ก็ตามแต่สิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ท่านคงจะมองเห็นโลงศพที่ตั้งอยู่ตรงนี้จุดไฟไว้ทั้งวันให้เราเห็นนี้นี่คืออะไรนี่คือเครื่องมือของการศึกษาชีวิตเป็นการเรียนรู้ชีวิตฉากสุดท้ายของชีวิตชีวิตนั้นเริ่มต้นโดยการเกิดแล้วก็เดินทางจากเกิดมาสู่ความเจ็บไข้ความแก่และความตายเมื่อนานจะได้มีโอกาสมาในงานอย่างนี้คนทั้งหลายมักจะพูดว่างานศพเป็นงานอัปมงคลงานอวมงคลแต่พระอริยเจ้าผู้มีสติผู้มีปัญญาท่านถือว่างานศพงานมาพบคนตายมาเห็นคนตายถือว่าเป็นสิริมงคลงั้นความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีได้มาพบสิ่งที่งามชีวิตที่จะงดงามนั้นจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้มันงามต้นไม้จะงามมีน้ำมีปุ๋ยชีวิตจะงามก็มีประสบการณ์ทางสติปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาในเรื่องนี้อยู่ในอาการสงบน่าเสียดายที่มีเสียงสนุกสนานตีคล้องตีกลองร้องเพลงกันทั้งเต้นทั้งลำกันอยู่ทางโน้นเชื่อว่าลูกหลานถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอร้องให้เขาหยุดเขาก็คงจะเชื่อเราอยู่กันทั้งบ้านทั้งเมืองบ้านมีคือมีแปรลูกมีพ่อมีแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคณะพระเจ้าประสงค์ก็มีพระเจ้าคณะสังฆาธิการผู้หลักผู้ใหญ่สูงสุดจนถึงท่านเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายบ้านเมืองมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งนั้นผู้แทนราษฎรในธรรมคิดว่าคงจะพูดกันรู้เรื่องว่าให้ลูกหลานเขาหยุดซะก่อนการตีกระห้องตีกองสนุกสนานร้องรำทำเพลงแต่นี่เราก็เฉยนี้คืออะไรไม่เคารพกันทั้งในแง่ส่วนบุคคลผู้ตายแล้วก็ไม่ให้เกียรติสถานที่อันเป็นวัดวาอารามก็ไม่ให้ความเคารพรู้สึกจะไปกันใหญ่หมดแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่จะมาเผาศพของท่านผู้ที่ล้มหายตายไปซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสียด้วยถ้าพระพุทธเจ้าท่านมีพระชนมาชุอยู่มาพบอย่างนี้ท่านก็คงสั่นหูฮะใช้ท่านเทศคงไม่เทศดอกเสียงคลองเสียงกองเทียงดิสโกเทคอยู่ตรงนี้แล้วผู้ฟังก็จ้องจะฟังอยู่ตรงนี้อาตมาเอง ก็รู้สึกอาภัพคับแค้นในใจพอสมควรตื่นตั้งใจถึงพระพุทธคุณพระศาสดาพระองค์ได้ทรงประทานคำสอนอันประเสริฐเลือกทั้งบุคคลผู้ฟังเลือกทั้งสถานที่และกิจกรรมแต่เรานั้นน่าจะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้วันนี้เรามาในงานศพโดยเฉพาะงานศพนี้ในทางภาคอีสานของเราถือกันนักกันหนาว่าตรงไหนมีคนตายบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นเฮือนดีไปงานเฮือนดีกันเถอะไปเพาะไปโมเฮือนดีเพาะบุญเฮือนดีโมบุญเฮือนดีทำไมจึงเรียกบ้านคนตายว่าเป็นเฮือนดีเพราะในบ้านหลังนี้มีอะไรดีๆแต่ก่อนมันไม่มีวันนี้มันมีขึ้นมาก่อนที่เราจะเห็นของดีตาเราจะต้องดีหูเราจะต้องดีได้ฟังสิ่งที่ดีจึงเห็นของที่ดีในนี้จึงจะเรียกว่ามีมาเฮือนดีวันนี้เรามางานมาเฮือนดีกันขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ของดีจากบ้านหลังนี้สมกับที่เรียกว่าเฮือนดีอย่ามัวประมาทอย่ามัวสนุกสนานกลั่นอยู่มาศึกษาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตงานศพนี้ไม่ใช่งานที่เราจะต้องมามัวประมาทกินเหล้าเมายาสนุกสนานกันเหมือนกับงานอื่นถึงกับขนาดที่คนโบราณเรียกว่าเฮือนดีพระพุทธเจ้าของเราท่านมักจะสอนพระสงฆ์องค์เจ้าให้ไปสู่ป่าช้าว่าป่าช้านั้นเป็นดอกไม้เป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์ทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าที่ป่าช้านั้นมีของดีเราจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ป่าช้าในสมัยพุทธกาลอย่างน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ผ้าห่อศพพันศพเอาไปทิ้งและพระสมัยโบราณนั้นไม่มีโรงงานทอผ้าไม่มีใครถวายเป็นพื้นๆท่านก็ไปอาศัยผ้าที่ห่อศพคนตายไปทิ้งเอามาต้มเอามาตัดเอามาย้อมเอามาเย็บเพื่อทำเป็นสบงจีวรในขณะเดียวกันท่านก็ได้โปรงอนิจจังสังเวชอาสุภกรรมฐานมรณานุสติถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราหลงไหลใฝ่ฝันกันนี้และที่เราหลงไหลใฝ่ฝันกับชีวิตที่ยังเป็นไปนี้ว่ามันจะต้องตายอย่างนี้จะได้เกิดสังเวชขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่เป็นวัตถุได้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมะเพราะเหตุนั้นในป่าชาจึงเรียกว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าคนโบราณอีสานบ้านเราก็คงจะถือคตินี้จนถึงขนาดเรียกบ้านคนตายว่าเฮือนดีถ้ามีคนตายทีก็เตรียมข้าวสารไปเพาะไปโมเตรียมเงินเตรียมทองไปช่วยเข้าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ย่างเมื่อมอดแล้วนั่งมวยห้อมกันเมียนขาบทรงสวยซุ้มจูบหอมสการให้ทรงเถิงทีใครทีมันทีเขาทีเราก็ถือโอกาสไม่ใช่ว่าตายทีก็ดีใจจะได้เล่นไฮโลกันโดยตำรวจไม่จับถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับจะเยาะเย้ยเหมือนกับจะอยากจะให้ตายวันตายพุ่งจะได้เล่นไฮโลกันฟรีซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธเลยแต่มันก็เข้ามามีในสังคมของชาวพุทธอย่างนี้ตายทีก็เก็บศพกันไว้นานๆถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า3ปีหมดเงินหมดทองหมดอะไรไปมากมายก่ายกอห้องแล้วก็ได้กินเหล้ากินยากันมากๆอบายมุขมากๆน่าเสียดายชาวพุทธเราจัดงานศพงานบุญงานกุศลกันนั้นไม่เข้าใจงานศพที่ว่าเป็นงานกุศลงานกุศลชาปนกิจไม่ได้ใช้คำว่างานบุญอย่างเดียวทำไมจึงเรียกว่ากุศลคืองานที่จะทำให้คนฉลาดกุศโลภาวะที่จะทำให้ฉลาดนั่นเองตามปกติแล้วคนเรามักจะมีความมัวเมาลุ่มหลงเมาตัวลืมตายเมากา ายลืมแก่เมาผัวเมาเมียจนลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมหน้าใครทั้งนั้นก็ให้เราได้ใหญ่ได้โตเค้นฆ่ากันเพราะการเมาชีวิตจึงต้องมาแย่งกันกินแย่งเท่นกันอยู่แย่งคู่กันทิศวะแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเมาถ้าหากจะหยุดคิดให้มันสางเมาซะบ้างวันละนิดวันละน้อยก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมนักวิปัสสนาผู้เห็นแจ้งขึ้นมาแต่เห็นนี้เมื่อยังคิดวันธรรมดาคิดไม่ได้วันที่มีสิ่งหนึ่งมาเตือนจิตสะกิดใจก็ควรจะได้ช่วยโอกาสเอาสิ่งนั้นอย่าเรื่องชีวิตที่แท้จริงมันจะต้องตายนั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตสัพเพสตามริสันติมรณันตังชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบชรังปิปตวามรณังเอวังธรรมาหิปา

โนแม้จะมีชีวิตอยู่จนถึงชราก็ต้องตายเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดานี่มองไม่เห็นก็เลยมามัวประมาทมัวเมาแสวงหากอบโกยเก็บกรรมเหมือนกับจะกินทีละกระสอบเหมือนจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีแต่เสร็จแล้วเราไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายเราไม่รู้จักเงื่อนไขอันนี้เราก็เลยเมาในชีวิตพอมาเห็นของจริงเอาคนอื่นก็ตายให้ดูอยู่เหมือนงานศพนี่เราก็ควรจะได้ปองอันนี้ของเวทสะท้อนเข้ามาโซ่ตัวเราว่าคนนี้เมื่อก่อนก็เหมือนกับเราเราต่อไปก็จะเหมือนกับคนนี้ในขณะนี้เพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงเรียกบ้านที่มีคนตายนี่ว่าเฮือนดีไปงานศพที่จะเผาศพเรียกว่าไปเฮือนดีไปส่งสการสังสการะสังสการะไปส่งสการหมายถึงว่าสังสการะสังแปลว่าพร้อมสะและการะไปพร้อมกับการกระทำการะคือการหยุดการหมุนเวียนของชีวิตนอนแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเราก็เลยไปพร้อมกับสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้คนโบราณอีสานนั้นเรียกตรงนี้บ้านนี้ว่าเฮือนดีศพตรงนี้เรียกว่ามีบ้านดีเงินดีถึงกับคณาตั้งปริศนาเอาไว้ว่าตรงไหนมีคนตายมีศพอยู่โรงศพอยู่ในบ้านคนโบราณอีสานบ้านเราจะจุดเทียนไว้ตลอดไม่ให้มันมอดมันดับตัวนี้มอดเอาตัวใหม่จุดต่อจุดไว้เพื่ออะไรถ้าหากเราจะมาถามดูว่าจุดไว้ทำไมจึงต้องมาจุดธูปจุดเทียนไว้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้ไฟฟ้าก็มีอยู่ถ้าหากเรามองผิวเผินก็จะไม่รู้จักอะไรแต่ในสมัยโบราณนั้นมีความหมายลึกซึ้งจุดเทียนไว้จุดใต้ไว้ไม่ให้ขาดในขณะที่ศพยังอยู่ในเรือนนั้นเป็นการจุดไว้เพื่อบอกกล่าวผู้ที่ยังเป็นอยู่เบื้องหลังที่มาแล้วให้อย่าให้ตนเองมืดคล้ายๆกับจะจุดไว้เตือนไว้ว่าอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อมีตาก็ดูเอาหน่อยสิ่งที่นอนอยู่นี่ศพที่นอนอยู่ในลองให้เห็นดูเอาบ้างสิดูบ้างขอให้พิจารณาดูอย่ามืดเด้ออย่ามืดเด้อจุดไฟไว้ให้ดูว่าเราจะเป็นเช่นนี้เราก็จะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันอย่ามืดนะทํานองเนี้ยใครจะพูดอย่างนี้เปล่งปริศนาสอนจิตสอนใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ได้คิดเพราะเหตุนั้นเฮือนนี้จึงเรียกว่าเฮือนดีเฮือนดีมีของดีให้เห็นแต่จะเห็นของดีต้องตาดีๆมองลึกๆหูดีๆจะได้ฟังเสียงแห่งศีลแห่งธรรมพระทรงองค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังก็ดีหรือผู้ที่นอนอยู่ในโลงศพนี้กำลังตะโกนกึกก้องอยู่ว่าอย่างนี้เองอย่างนี้เองอย่างนี้เองตะโกนกำลังเทศให้ฟังอยู่แต่เรามีหูที่จะฟังหรือไม่ฟังถูกหรือไม่เสียงตะโกนจากโลงศพออกมาเสียงแห่งธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเทวทูตเทวทูตทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวะมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐผู้บอกข่าวอันประเสริฐให้แก่เราสิ่งที่ประเสริฐก็ที่สูงสุดที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะมารบร้างได้เราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วในขณะที่เราลืมอยู่นั่นนะเหวติดทั้งนาสีนังนัสยานังนปัตตะคุ้งไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะยืนเดินจากนั่งจากนอนอยู่ก็ตามชีวิตสังขารความตายหาลืมหาประมาทไปกับมนุษย์ผู้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ยืนอยู่ละอาจจะลืมว่าจะตายนั่งอยู่นอนอยู่ละอาจจะลืมแต่ความตายอันเป็นความจริงอันเป็นสัจจะที่ประเสริฐนั้นเราไม่ลืมเรา
ามเราอยู่ทุกขณะเลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตัวจริงเรื่องจริงบุคคลผู้ตายจริงๆนอนอยู่ให้เราเห็นตายให้เราเห็นแล้วก็คล้ายๆกับผู้นี้เป็นผู้บอกข่าวอันประเสริฐความจริงนี้ให้แก่เราเรียกว่าเทวทูตเพราะเหตุนั้นในโลกนั้นนะกำลังบอกข่าวกำลังตะโกนโวกโวกอยู่ว่านี่ดูเอาดูเอาเราเป็นอย่างนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนอย่างนี้เราก็จะเห็นเทวทูตเพราะเหตุนั้นเฮือนนี้เป็นเฮือนดีจริงๆมีสิ่งที่ดีอย่างสัจธรรมให้เราเห็นคนโบราณจึงมากราบศพลงมาแล้วก็พูดคาถาไหว้เทวทูตว่าหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวจามนะสานี่เป็นคำไหว้ศพของคนโบราณแต่คำนี้จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าอำนาจอันนำไปสู่ความสำเร็จสำเร็จกิจนั่นถ้าเราพูดภาษาบาลีอยู่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่นำไปสู่ความสำเร็จความเข้าใจเป้าหมายนั้นเพราะเหตุนั้นเราจะมาไหว้ศพการบ่อยๆไม่ได้รับประโยชน์ถ้าหากเราไม่เข้าใจคำนี้คำนี้ไม่ใช่อาตมากล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นคำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสเรื่องนี้คำนี้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันมหาวิหารเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่มีจารึกหลักฐานไว้ที่อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่506หน้าที่335มีคำกล่าวเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาวันหนึ่งเย็นๆที่เชตวันมหาวิหารมีภิกษุล้อมหน้าล้อมหลังในธรรมสภาพระองค์ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังให้ดียังใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีบ้านอยู่สองหลังอยู่คนละฝากทางมีประตูตรงกันมีบันไดตรงกันหน้าต่างตรงกันหันหน้าเข้าหากันอยู่คนละฝากทางสองข้างทางมีบุรุษผู้ตาดีคนมีจักษุตาดีคนตาดีพวกนั้นได้มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังกลางถนนนั้นย่อมมองเห็นคนขึ้นคนลงคนเข้าคนออกทางประตูหน้าต่างทางบันไดของบ้านหลังนั้นฉันใดเราผู้มีจักษุล่วงส่วนจักษุธรรมมนุษย์ธรรมดาเราย่อมเห็นสัตว์นี้เกิดอยู่สัตว์นี้ตายอยู่ไปสู่ที่เลวที่ปานิชไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปสวรรค์สู่พรหมโลกเราย่อมเห็นเหมือนคนตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลังนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายไปบุคคลผู้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนายนิรยาบาลจะจับบุคคลนั้นก่อนที่จะนำไปลงโทษในนรกก็ดีลงทันลงกรรมกรอย่างไรก็ดีนำไปแจ้งแก่นายนิรยาบาลว่าข้าแต่พระองค์กระผมจะได้นำสัตว์นี้ไปลงโทษตามอัตภาพตามกรรมของเขาสัตว์นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่ทำบุญทำทานประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอผมจำเป็นจะต้องเอาสัตว์นี้ไปลงโทษลงทันเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ก็ร้องไห้ขึ้นมาอย่างแสนจะเป็นทุกข์ปริเทวนาการหวาดกลัวต่อคำพูดซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ตนเองจะต้องไปถูกลง

โทษคำกล่าวนี้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างพันเอกสนอจินตรัตน์ผู้ที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังสองครั้งสามครั้งไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไปเห็นที่อยู่ของตนเองบนสวรรค์แล้วก็ชื่นชอบไม่อยากกลับมาแต่ก็ยังไปเห็นเพื่อนที่เป็นทหารด้วยกันนั้นนอนตายเรียงรายกันอยู่13คนทั้งที่เขายังไม่ตายแต่ทางโน้นบอกว่าตายแล้วแกก็มาเล่าให้ฟังว่าต่อไปคนนี้จะตายต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้ต่อมาคนนี้จนถึงคนที่13คนที่14ก็คือผมก็คงไม่เกินเดือนสิงหาข้างหน้าปีหน้านี้คนเชื่อก็รีบทำบุญสุนทรทานแต่บางคนไม่เชื่อก็ดูถูกหาเรื่องหาราวว่าแกกันแกล้งให้หมดกำลังใจในการทำงานกลัวจะได้เด่นได้ดีเกินไปอะไรทำนองนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ตายไปทีละคนสองคนดังที่แกกล่าวคำพูดที่เรามาเห็นนรกอย่างโน้นเห็นสวรรค์อย่างนี้สัตว์ที่ตายไปแล้วร้องไห้ไปผู้ที่ไม่ทำคุณงามความดีเป็นทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ยังเป็นอยู่เบื้องหลังส่วนผู้ที่สร้างคุณงามความดีอย่างแกบอกว่าไม่กลัวเลยความตายยิ้มไปเพราะสิ่งที่ดีที่งามรอคอยอยู่โน้นคำกล่าวนี้กับพระไตรปิฎกเรื่องเทวทูตโสตนั้นเป็นลักษณะเหมือนกันทีเดียวเหมือนกันถ้าหากพันเอกสนอได้อ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้สูตรนี้แล้วเอามาฝันต่อในขณะที่ตายก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหลวไหลจนเกินไปถ้าหากแกไม่ได้อ่านในเรื่องนี้แกพูดอย่างนี้ด้วยความเห็นประสบการณ์จริงในขณะที่ตายไปนั้นคำกล่าวของพระศาสดาในสูตรนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ได้ยินข่าวคำพูดระหว่างนายนิรยาบาลกับยมพบาลพูดกันมันมีสองบาลอันหนึ่งนิรยาบาลผู้รักษาหนึ่งยมพบาลพญายมผู้เป็นหัวหน้าควบคุมทั้งหมดคล้ายๆกับเป็นพวกคุมคุกแล้วก็สัตดีผู้คุมคุกอีกทีหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้สารนั้นก็หวาดกลัวร้องห่มร้องไห้แต่นายยมพบาล นั้นก็ปลอบใจด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานปากหวานว่าโอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าพ่อมหาจำเริญหล่าเอ้ยคำเพ่งอย่าห่องอย่าหายยังไม่ได้ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกยังไม่ได้ตกเดี๋ยวนี้จะทำใจดีๆไว้ฉันก็ถามหน่อยบางทีฉันถามแล้วท่านอาจจะไม่ตกนรกก็ได้นี่ก็ตั้งใจฟังก็ถามว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญเมื่อเจ้ายังเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่เป็นคนจิตวิปลาสกายวิปริตจิตวิปลาสอยู่เจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมคนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ถามตัวเจ้าเคยเห็นคนเกิดไหมตัวแดงๆนอนแบเบาะคนนั้นก็บอกว่าเห็นเจ้าเคยเห็นคนแก่ไหมหนังเหี่ยวย่นเดินยักแย่ยักยันฟันมีแต่เงือกเส้นผมขาวพอไปเนี่ยเจ้าเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเห็นถามตัวว่าเจ้าเคยเห็นคนไข้เจ็บปวดปริเทวนาการนอนร้องควรคางอยู่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเจ้าเคยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็นเจ้าเคยเห็นคนตายที่เขาหามไปเผาไปฝังไปเผาในชนไม้ญาติร้องอกชกหัวร้องไห้ตามตีอกชกหัวนั้นส่วนนี้ก็บอกว่าเห็นแล้วพญายมก็บอกว่านั้นแหละคือเทวทูตฉะไหนเล่าเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่เห็นโอ้เห็นเมื่อเห็นแล้วก็ถามต่อว่าเมื่อเจ้าได้เห็นเทวทูต

0: เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาในบ้านหรือว่าในเชิงตระกอนที่จิกาทานจะมีความคิดความเห็นอย่างไรสัตว์นั้นก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรครับพระเจ้ามัวประมาทไม่ได้คิดอะไรโอ้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดว่าเจ้าก็จะตายอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงไม่คิดจะสร้างคุณงามความดีในเมื่อเทวทูตข่าวอันประเสริฐก็บอกตักเตือนเจ้าอยู่ฉะนั้นเจ้าจึงมัวประมาทเล่าไม่สร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจฉะนั้นเจ้าจึงสร้างแต่กรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉะนั้นเจ้าจึงไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อฉะนั้นเจ้าจึงไม่เคารพครูบาอาจารย์ฉะนั้นเจ้าจึงไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานเล่าโอ้เจ้ามัวประมาทตาเจ้าไม่บอดเจ้าก็ไม่มองดูสิ่งที่ไม่สิ่งที่ประเสริฐหูเจ้ายังไม่หนวกเจ้าก็ไม่เหียหูฟังสิ่งที่ดีที่งามมีบุคคลผู้เป็นสาวกของพระศาสดาหรือของพระศาสดาแสดงธรรมอยู่ในเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดงดงามพร้อมทั้งอัตถพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลฉะนั้นเจ้าจึงทำเหมือนคนหูหนวกโอ้หลังจากนั้นพระยายมก็บอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่น้องวงศาคณาญาติไม่ใช่มิตรไม่ใช่อมมาตไม่ใช่เทวดาพระยายมที่ไหนจะเอาเจ้าลงสู่นรกก่อนในเมื่อเจ้าทำกรรมชั่วเองเจ้าก็ต้องรับกรรมชั่วนั้นการกระทำของเจ้านั่นเองจะต้องนำเจ้าไปสู่นรกข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญแม่จงไปรับกรรมของแม่เถิดหวานแล้วก็ส่งให้นายริยาบาลลากบุคคลเหล่านั้นไปลงโทษโยนลงในนรกตัดตีนศีลมือตัดหูตัดจมูกอะไรก็ว่าไปมากมายในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพระศาสดาเล่าให้ฟังทีนี้ในลักษณะตรงกันข้ามก็คือคนดีคนดีได้สร้างคุณงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อบูชาสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะได้นำขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ในขณะเดียวกันก็มาแจ้งความต่อพระยายมว่าสัตว์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อบูชาสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานประกอบคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข้าพเจ้าจะเอาสัตว์นี้ไปขึ้นสวรรค์แต่นั้นก็ยิ้มแย้มดีใจแต่พระยายมก็บอกว่าช้าก่อนขอให้เราได้ถามก่อนก็เอามาถามเมื่อมาถามท่านบอกว่าเมื่อท่านยังอยู่ในเมืองมนุษย์นู้นตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เสียขากายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชมีสติอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วท่านเคยเห็นเทวทูตไหมแต่ละนั้นบางครั้งก็บอกว่าไม่เคยเห็นก็ถามว่าเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลคนตายในเชิงตะกอนกำลังเผากำลังอยู่ในบ้านไปงานเฮือนดีอยู่นี่เคยเห็นไหมคนนั้นก็บอกว่าเคยเห็นแล้วพระยายมบอกว่านั่นแหละคือเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐจะทำไมจึงบอกไม่เห็นโอ้ไม่รู้จักชื่อแล้วก็ถามว่าในขณะที่เจ้าเห็นคนตาย
1: จะมีความคิดอย่างไรสันนั้นบุคคลนั้นก็บอกว่าเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนตายเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนเกิดในเวลาใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องโอดโอยครวญครางอย่างอยู่ในโรงพยาบาลข้าพเจ้ามีความคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้โอ้ชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ธรรมดาเนาะหนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ คิดว่าวันนี้ยังไม่เป็นจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะเป็นอย่างนี้ขออภัยอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาพูดเป็นภาษาบาลีที่สัตว์ทั้งหลายได้กล่าวกับพระญาติโยมอย่างพอเห็นคนตายสัตว์เหล่านั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าพอมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ว่าอหัมปิโหมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนาสาสัตว์เหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้แปลว่าโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะเราจะหนีความตายไปไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างนี้หนีสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้เราจะตายเหมือนกันกับผู้ที่กำลังนอนตายอยู่ในโรงศพนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดต่อไปว่าหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนสาข้าพเจ้าจะรีบทำคุณงามความดีเอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เราจะตายทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่จะตายไปพอตายแล้วจะไม่มีโอกาสทำมีท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูว่าคำกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นคำกล่าวเพ้อฝันเลื่อนลอยจะเป็นคำกล่าวที่พูดออกมากับตนเองในใจตนเองเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้ประมาทเพราะคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทสักอย่างเดียวว่าโอ้เรายังไม่แก่ไม่เฒ่าเรายังหนุ่มยังน้อยหรือว่าเราจะไม่เป็นอะไรถ้าประมาทอย่างนี้มันก็ประมาทเรื่อยไปไม่มีโอกาสสร้างคุณงามความดีก็เห็นในคาถานี้เรียกว่าคาถาเทพทูต คนโบราณเมื่อมีผู้ใดใครผู้หนึ่งตายไปพวกผู้เฒ่าที่เคยบวชเป็นทิศเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิตก็มักจะเขียนคาถาอันนี้ใส่ลงไปในกระดาษเป็นตัวธรรมเป็นตัวค้อมจะเป็นภาษาอีสานแล้วก็เขียนอย่างคำว่าหัมปิโคมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีเอวังอนัตติโตหันทาหังกัลยานังกโรมิกาเยนวาจามนัสสาแล้วก็ใส่ลงไปในปากของคนตายเสร็จแล้วคนเป็นในขณะที่มาไหว้มากราบศพก็จะพูดคำนี้อีกเหมือนกันแต่ในสมัยนี้คงจะลืมกันหมดแล้วคงจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยใส่ใจกันก็มากันเหมือนกันเพียงแต่ใส่ชุดดำๆใส่ชุดดำๆไว้อาลัยแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปความจริงนั้นควรจะได้ไว้อาลัยแก่ตนเองไว้อาลัยแก่ตัวเราที่ยังไม่ตายส่วนผู้ที่ตายแล้วก็จะต้องไปตามกรรมตามบุญที่ตนเองได้กระทำไว้ถึงจะแสนอาลัยแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องมาอะไรตนเองอะไรทั้งชีวิตนี้ว่าเรานี่ชีวิตที่มีอยู่ได้ทำอะไรไว้แก่โลกได้สร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องมือที่จะพาหนะก็ดีเป็นเสบียงก็ดีที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้าหรือยังในที่คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกว่างไห่ห้าห่มบังหัวไปทางไตไททงไทมีพร้อมเที่ยวทางเวิ่งหาทิ้งบังใหญ่ใส่หนามไหวเต็มบังจังคอยไปความจริงนั้นทั้งทางกว้างทั้งทางไกลทั้งทางเวิ่งห่างอ้อมทั้งหมดนั้นมันหมายถึงการเดินทางของชีวิตที่จะต้องตายเกิดตายเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี้เกิดมาแต่ละครั้งก็เหมือนมาค้าขายเหมือนมาค้าขายต่างแดนมาค้าขายทางเรือทางทะเลสู่เกาะแตงสู่ต่างเมืองได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างถ้าค้าขายเป็นก็ได้กำไรถ้าค้าขายไม่เป็นก็ขาดทุนย่อยยับเกิดมาทีก็เหมือนมาหากำไรใส่ชีวิตเพื่อจะเดินทางต่อไป 1. ควรจะต้องมีร่มกั้นกลางไม่ให้เกิดแดดเกิดฝนมากระทบก็เอียงเดินทางข้าวปลาอาหารเครื่องอยู่ของกิน 3. จะต้องมีน้ำมีท่าที่จะอาบจะกินมันกินแต่ข้าวไม่ได้คนโบราณบอกว่าเที่ยวทางกว่างไห่หาห่มบังหัววัฏสงสารอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุด ตราบใดที่เรายังไม่แจ่มแจ้งซึ่งอริยสัจธรรมความจริงของชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้มีความจริงมีความลี้ลับอยู่ในตัวความจริงที่เราไม่รู้จักมันเมื่อไม่รู้จักมันมันก็ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปอย่างนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายที่พระบาททั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังในมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีอยู่ที่ที่ไหนก็ดีเมื่อจะกล่าวถึงอริยสัจท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายเพราะเหตุแห่งความไม่รู้เพราะเหตุแห่งอวิชชาความไม่รู้เราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งชัดในอริยสัจธรรมนี้เราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่รู้จักความจริงในเมื่อยังไม่รู้จักจบจากสิ้นนี้ก็ประกันไว้ก่อนว่าเราจะไม่ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสภาพที่ต่ำสามซึ่งจะทำให้เราช้าลงไปอีกก็เลยต้องหาเสบียงหาร่มกั้นกลางพร้อมกันนั่งเกาะหาน้ำหาท่าศีลนั่นเป็นห่มกั่งขันยูใหญ่บังหัวมีศีลควบคุมความปกติของกายของวาจาหลังจากนั้นก็มีทานทานนั้นเป็นเสบียงท่านนั้นเป็นเสบียงไทยของมีพร้อมภาวนาให้ในใจตักหนำเติมสร้างคุณงามความดีทางจิตใจโดยการคิดการพินิจพิจารณาศึกษาสดับตรับฟังอบรมจิตใจด้วยการทำให้มันมีสมาธิมีสติมาอย่างนี้เรียกว่าตักน้ำใส่กระบอกกระบังเวลาใดท่านประกาศอบรมสมาธิภาวนาตรงไหนก็ตามมีครูบาอาจารย์หมั่นเข้าไปหาไปฟังสดับศึกษาควรจะทำจิตใจอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรที่ทำให้จิตใจของเรานี่สงบลงจิตใจของเราสว่างสวยด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งสามอันสะสมเลยทั้งศีลทั้งทานทั้งสติปัญญาอันนี้ที่คนโบราณท่านบอกว่าเที่ยวทั้งเวิร์กในหาห่มบังหัวเที่ยวทั้งไก่ไทยทองมีพร้อมเที่ยวทั้งกวงหาห่มบังหัวเที่ยวทั้งไก่ไทยทองให้มีพร้อมเที่ยวทั้งเวิร์กหาทิ้งบังไงใส่หนามไว้เต็มบังจังคอยไปส่วนเมื่อเราไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไรเมื่อไม่มีความสนใจก็เกิดความประมาทขึ้นมาเมื่อประมาทแล้วไปพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงอันมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเห็นคนตายอย่างวันงานศพหรือไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งในโรงพยาบาลไม่ใช่เห็นคนเดียวเห็นคนเป็นร้อยๆนอนควนคางอยู่โรงพยาบาลให้น้ำเกลือพลุงพลังให้ออกซิเจนเอาเดี๋ยวก็หามไปแล้วเราก็น่าจะได้คิดนั่นจึงเรียกว่าเทวทูตผู้บอกข่าวอันประเสริฐเราจะมามัวให้เขาเขียนยัดใส่ปากให้ตอนตายแล้วอันนี้เป็นปริศนาคนโบราณทิศอาจารย์ทั้งหลายเขียนใส่ปากเป็นคาถาเทวทูตยัดใส่ปากบอกว่าเอาไปตอบคำถามของเหล่านายพญายมหรือยมพบาลมันจะตอบได้ยังไงตอนเป็นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยความจริงนั้นเป็นความหมายปริศนาบอกว่าหังโง่นักตายมาจะได้เขียนใส่ปากอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้จะเหมือนแผ่นกระดาษเปล่าๆตนเองไม่มีเงินฝากธนาคารแล้วจะมาเขียนเช็คให้คนอื่นเข้าไปเบิกมันก็เป็นเช็คเด้งขึ้นมาดีไม่ดีติดคุกติดตารางไปในตัวนี่พวกเช็คเด้งเพราะเหตุนั้นการที่จะมาเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากแบบคนโบราณนั่นมันเป็นความที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่เป็นปริศนาสอนธรรมะผู้ที่ยังเป็นยังไม่ตายให้มีความสนใจว่าการเขียนนี่มันคืออะไรอะไรอยู่ในนี้ถ้อยคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรถ้อยคำนี้ก็ดังกล่าวแล้วคือเราจะต้องพบเห็นแต่ละครั้งคนตายก็ดีคนอยู่ในโรงพยาบาลก็ดีคนเกิดก็ดีจะต้องเห็นเทวทูตแล้วก็พูดกับตนเองอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอานัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาทิงอานัตติโตอย่างนี้
0: ชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตพุทธก็ไปปล่อยเห็นคนแก่ยักแก่ยักยันหรือแต่เหงือกแดงๆขึ้นมาก็บอกโอ้ชีวิตนี้มีความแก่อย่างนี้เป็นธรรมดาเนาะเราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นอย่างนี้และจะแก่อย่างนี้วันหนึ่งเราจะทำอะไรได้จะมาทำสมาธิภาวนาก็ทำไม่ได้แล้วเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บไข้นอนทับกองมูดกองคู่นอนขี้นอนเยี่ยวนอนอยู่ในโรงพยาบาลใส่น้ำกงน้ำเกลือพาลงพลังเราจะทำอะไรได้ทำดีอย่างไรได้พิจารณากันลงไปแม้แต่ความตายนี่อันว่าความตายนี่ก็เป็นสิ่งที่เตือนจิตสะกิดใจเราให้เห็นบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องยังไม่ได้เกิดซ้ำจะไปพาออกโรงพยาบาลต้องไปดูดอะไรออกมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วเราเกิดมาขนาดนี้แก่ขนาดนี้จะมามัวประมาทอยู่ใจเล่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ประมาทเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีเมื่อตายไปพญายมถามก็ดีนายริยาบาลถามก็ดีเราก็จะได้บอกตามความเป็นจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อสัตว์นั้นบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าเห็นคนตายข้าพเจ้าก็มีความคิดว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นอย่างนี้นี้สภาพอย่างนี้ไปไม่ได้ถ้าจากนั้นเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายแล้วพระญาติโยมก็บอกว่าสาธุไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องญาติโกโหติกามิตรอมมาตเทวดาฟ้าดินที่ไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เพราะเหตุแห่งกรรมดีที่เจ้าทำเองเจ้าจะต้องรับกรรมของเจ้าเองแล้วก็ให้นายนิริยาบาล นำสัตว์นั้นขึ้นสวรรค์คำกล่าวนี้มันสอดคล้องกันกับคำกล่าวคำพูดของพันเอกสนอจินตรัตน์ที่แกตายไปแกบอกว่าผู้ที่ทำคุณงามความดีแล้วเหมือนกับมีญาติพี่น้องคอยต้อนรับอยู่ที่โน้นไปเห็นแล้วก็ชื่นใจไม่แต่ตัวแกเองบอกว่าไปถึงสวรรค์นุ่นไม่อยากจะลงมาสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี้ก็คงจะเป็นปรนิมิตสวัสดีนับตั้งแต่ชั้นของมนุษย์ขึ้นไปพวกเราทั้งหลายเป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้พบพระพุทธศาสนาตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกท่านไม่ง่อยเปียเสียขาท่านเป็นคนไม่พิกลพิการกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชท่านควรจะได้ภาคภูมิใจวันนี้เป็นความโชคดีท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่คนพิการเป่าแคนขอทานอยู่ในรถในเรือหรือคนคานขอทานตามสถานีขนส่งบขสท่านคิดหรือไม่ว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะมีโอกาสเต้นสามศอกออกสามวาอย่างที่ท่านทำอยู่อย่างนี้หรือไม่ท่านจะมีโอกาสไปแสวงบุญสร้างคุณงามความดีได้หรือไม่เดี๋ยวนี้เป็นโอกาสทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำได้ในสิ่งที่มันดีมันงามหรือสิ่งที่ชั่วเพราะเหตุนั้นชีวิตที่มีอยู่นี้ไม่ควรประมาทเลยมางานศพบ่อยๆควรจะได้คิดเตือนจิตสะกิดใจของตนเองให้ได้พบของดีพบเงินดีนี่ได้พบของดีในทางภาคกลางเขาก็จุดเทียนไว้เหมือนกันจุดธูปไว้เหมือนกันเวลาคนตายแล้วก็จะไปรดน้ำศพกันแต่พวกเราเวลารดน้ำศพนี่ตาก็ไม่อยากจะมองดูยื่นแต่มือก็ไปรดยิ่งขึ้นไปรดบางกองฟอนหันหน้าไปโน่นมือเทแล้วก็อยากโดดหนีกลัวผีหลอกความจริงนั้นถ้าเป็นทางภาคกลางเขาให้รดที่มือคนตายภาคอีสานรดที่หน้าเพื่อจะเป็นการดูหน้ากันครั้งสุดท้ายและดูหน้าคนตายว่าเราจะเป็นหน้าอย่างนี้เหมือนกันในวันนั้นแต่เราไม่ค่อยจะดูกันเทน้ำจอกกองกระเปิดอาลาดลดอยากจะโตนกองฟอนหนีย่านผีหลอกแต่ทางภาคกลางเอามือยื่นออกมาให้รดน้ำศพมือเพื่อจะได้พิจารณาเราเข้าใจว่าการรดน้ำนั้นเป็นการขอโทษขออภัยกันไม่มีเวรมีภัยกันความจริงก็ถูกดอกแต่มันไม่ถูกมากถูกน้อยความจริงการรดน้ำศพที่มือนั้นเพื่อเป็นการให้คนเป็นเราได้คิดได้เห็นว่ามือคนตายนั้นสูบซีดแล้วก็แบมือร้าอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมือนมือคนที่เกิดมาใหม่ๆเด็กตัวแดงๆเกิดมาใหม่ๆกำปั้นมาตั้งแต่ในท้อง กิดมานั้นมีกรรมเกิดมามีกรรมไม่มีใครเกิดมาที่จะแบมือนอกจากพระเวสสันดรเกิดมาแล้วแบมือเกิดมาไม่

ไม่กอบไม่โกยไม่เก็บไม่กำแต่พวกเรานี่เกิดมากำกำปั้นจ้อแต่ยังไงก็ตามดูแล้วก็พยายามแบ่ซะบ้างทีนี้กำจะกอบจะโกยจะเก็บจะกำจะกินจะโกงนั่นเป็นอย่างนั้นเกิดมาเพื่อกำเพื่อกินเพื่อกามเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีคนที่มีโอกาสเรื่องกามก็จะกอบโกยเอาเรื่องกามให้มากๆคนที่มีโอกาสเลิกกินก็จะกอบโกยกินมากๆกรรมมากๆคนที่มีโอกาสเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ไม่รู้จักอิ่มเหมือนกันจะกอบโกยเป็นสจไม่พอต้องเป็นสสเป็นสสไม่พอต้องเป็นรัฐมนตรีคิดไปคิดไปชีวิตเต็มไปด้วยการกอบโกยเก็บกรรมนี้

็นรัฐมนตรีคิดไปคิดไปชีวิตเต็มด้วยการกอบโกยเก็บกรรมนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอจะกอบโกยเก็บกรรมร้อยล้านพันล้านก็ยังเป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์อสุรกายติดแอร์เร่าร้อนใจติดแอร์อสุรกายติดแอร์หวาดกลัวอยู่ไปไหนมีเงินร้อยล้านพันล้านต้องจ้างมือปืนแห่เป็นฟุ้งๆเป็นขยงทั้งหมดนั่นคือความหวาดกลัวฮะอะไรเป็นความสุขใจไม่ได้กลัวเพราะทรัพย์สมบัติที่มันมีมากๆอีกเหมือนกันแต่ในขณะที่กลัวนั่นก็ยังปรารถนามากๆที่จะกอบโกยเก็บกรรมก็รู้อยู่เห็นโทษมันอยู่เงี้ยแต่เวลาตายท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้มีผู้รวยไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนโง่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมทีหังเศรษฐีใจบุญทั้งนายทุนหน้าเลือดจะต้องมาตายด้วยกันแล้วก็แบมือในวันนั้นไม่มีใครกำมือตายแบมือคล้ายกับจะบอกจะสารภาพต่อโลกให้ทราบชัดว่าสิ่งที่มีทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีอยู่เงินทองข้าวของรถเรือช้างม้าบ้านช่องห้องหอฉันยืมโลกมาใช้ชั่วอายุของฉันบัดนี้ก็ขอเวรคืนให้แก่โลกแบมือสารภาพไม่กรรมอีกเหมือนวันที่เกิดมาเกิดมาเพื่อจะกรรมเพื่อจะกอบจะโกยเอามาใช้มากๆเวลาตายแบมือเวรคืนเศร้าอย่ามาให้คอยแต่เราทั้งหลายก็ยังกุมเอาไปยัดใส่ปากให้ลักษณะนี้ให้เราได้คิดเดี๋ยวนี้เรายังไม่แบตอนตายควรจะได้แบตอนนี้สักบ้างปล่อยวางบ้างมันจะไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่เครียดจะต้องมีความสุขอยู่ในมุมน้อยๆแห่งหัวใจไม่ฉะนั้นตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์นอนในหม่งสังมาให้ยุ่งกัดคอยโพนอนเปื่อยปลาสางบ่มียุ่งต้องคนโบราณบอกสักขโยงขย่านขึ้นสังมันยืนอยู่ของเก่าสังมันยืนต่างเถียงของต่อข้ามหมากเหนียงสังเจ้าหาบเอาไว้ของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายสังมาปากว่าผลเสียงเจ้าบ่อได้ยินเต้นไปวิ่งเต้นวิ่งเต้นจะเป็นอะไรก็วิ่งเต้นอะไรก็วิ่งเต้นมีเท่าไหร่ไม่พอวิ่งเต้นที่ให้มีมากมากสักขโยงขย่านเต้นสังมายืนอยู่ของเก่ายืนต่างเถียงตายแล้วมันก็เหมือนเก่ากับวันที่เกิดมาคือเก่าก็มึงเกิดบ่ได้ยังของตะค่ำหมากเหนียงสังเจ้าหาบ่ไว้ของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายของเบาๆคือการปล่อยการวางว่างสบายสบายได้มาเท่าไหร่พอใจเท่านั้นพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไม่ดิ้นรนกัดแกว่งจนเป็นโรคประสาททำกลางความร่ำรวยเป็นวิมานนี่ก็เปรตอยู่บนวิมานเราทำไมทำไม่ได้ไม่หนักหนาถ้าหากเราทำไม่ได้วันนี้ก็มาดูตัวอย่างผู้ที่ทำให้ดูว่าวันนี้ทำได้แล้วนอนแบมืออยู่ในโรงนี่ตอนนี้เอาเงินให้800,000,000ไม่สนทั้งนั้นแบแล้วถ้าอย่างนี้เราก็จะค่อยๆแบมือสารภาพความจริงเห็นความจริงขึ้นมาไม่แบมันก็ต้องแบกรรมมันก็หมดไปเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายมาในงานศพนี้ควรจะได้ของดีจากงานศพไปแล้วก็ควรคิดต่อไปว่าชีวิตที่จะต้องเดินทางไปไกลนั้นมีสิ่งหนึ่งที่กำกับการแสดงให้เป็นไปสิ่งนั้นก็คือกรรมการกระทำของเรามันจะติดเนื้อติดตัวไปจนกว่าเมื่อไหร่จะสิ้นกรรมการแบธรรมดาในขณะตายนั้นไม่ใช่สิ้นกรรมเป็นการสิ้นยุติการดิ้นรนยื้อแย่งต่อแหงหาชั่วระยะหนึ่งอีกหน่อยมันก็จะส่งผลต่อไปท่านจะไปที่ไหนพระศาสดากล่าวว่าสเพสตามริสันติมรณันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบ beginning starting by the birth ขออภัยผู้ประสาทฝรั่งเริ่มต้นสตาร์ทชีวิตด้วยการเกิด I to the endสุดท้ายตายชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบมันเป็นอย่างนี้ชรังปิปตวามรณังเอวัมเมหิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงแก่ก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปอย่างนี้ตามธรรมดาไม่แก่ก็ตายแต่ถ้าจะดูอยู่ได้ที่สุดก็แค่ที่มันแก่เท่านั้นทีนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้มันอาศัยกันระหว่างชีวิตกับกายจิตใจกับกาย

0: มกันนรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสมิงอุโภพิชันติปัจจยาตินามและรูปกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเหมือนไฟฉายกับถ่านไฟฉายหัวเทียนตัวที่สว่างสวัยออกมานั่นคือปฏิกิริยาระหว่างไฟฉายกับหัวเทียนกับถ่านไฟไฟที่สว่างสวัยออกมานั่นคือตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของไฟฉายกับเหมือนคนเรานี่เองเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปเอาฐานออกมาไฟฉายก็ไม่มีแสงมีแต่ไฟฉายไม่มีฐานมีหัวเทียนไฟฉายตัวฐานไฟฉายก็ไม่มีแสงอะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าอัจฉาปีอัญจตรังพิชังเคเตวุตังวิโรหันติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทพยังเพราะได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื่อในยางแห่งพืชนั้นเอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันแลท่านบอกนี่ทั้งอายตนะทั้งหกนี่เหมือนกันเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุจเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปคำกล่าวเป็นภาษาบาลีมากเป็นหน่อยขออภัยเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นต้นไม้ผลหมากรากไม้มะขามมะม่วงที่มันสุกแล้วมันร่วงลงมาจากขั้วจากต้นมันตายนะท่านจะว่ามันเป็นอยู่หรือไม่ถ้ามันเป็นมันจะตกมันจะหล่นมาทำไมก็มันก็ตายแล้วอย่างเยิ้งที่นำไปเลี้ยงกันไม่ติดกันแล้วอย่างจากต้นจากขั้วมันร่วงลงมามันแสดงว่ามันตายแต่ในตายนั้นมันซ่อนสิ่งหนึ่งเอาไว้ที่จะเกิดก็คือยางอยู่ในเมล็ดของมันยางอยู่ในเมล็ดของมันนั้นยังมีพอโตมาอาศัยเชื้อจากความอบอุ่นอุณหภูมิในแผ่นดินรสแห่งแผ่นดินภาษาบาลีเรียกว่ารสดินปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโทพยังรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นมันอาศัยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เมื่ออาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะเกิดละผลไม้เนี่ยเมื่อยางมันไม่ถูกขั้วแห้งแต่ขั้วแห้งไปเหมือนข้าวตอกแตกที่หวานในเวลาคนตายพระสวดยอดมุกตามหลังอรมนาปาเจญีนาปาเจโยอนันตาลาปาเจญีนาปาเจโยอยู่นั่นอันนี้ท่านอธิบายเรื่องการอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าหมดปัจจัยมันก็หมดเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะมีปัจจัยคือมียางในพืชนี้มีรสแห่งแผ่นดินอุณหภูมิมีน้ำมีปุ๋ยมีความเย็นความร้อนพอดีพืชนี้ก็งอกขึ้นมาเองเอามะม่วงเอาฝังลงไปในดินเม็ดมันที่ร่วงลงมาจากต้นแสดงว่ามันตายแล้วแต่เอาไปฝังไว้ในดินนั่นได้ที่มันฝนตกมาเดียวมันก็งอกขึ้นมาอันนี้ถือว่ามันเกิดตอนที่มันร่วงลงมาจากต้นนั้นคือมันตายมะม่วงต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกคนเรานี่ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดมะม่วงนะเอาไปคั่วให้แห้งซะยางในมันตายแล้วเอาไปปลูกในดินรดน้ำปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกแค่ไหนมันก็ไม่เกิดคนที่หมดยางก็จักไม่เกิดสิเนหันจะโทพยังสิเนหาอาไลกันนั่นความห่วงหาอะไรสิเนหาอาวรทั้งหมดนั้นคือยางอะไรต่อความดีเรียกว่ายางทางดีอะไรต่อความชั่วยางทางชั่วพระอริยเจ้าหมดยางหมดสิเนหาสิเนหานั่นคือยางคนท่านไม่เกิดทำยังไงท่านไม่เกิดวิญญาณของท่านไม่มีเสน่หาที่อาศัยใดๆนะจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่อาศัยอะไรทั้งสิ้นอาศัยดีอาศัยชั่วอาศัยความพอใจไม่พอใจไม่มีเฉยไปเลยหลุดออกไปจากวังบนนั่นไม่มียางเชื้อต่อกันให้เกิดขึ้นมาเอานี่ว่าไปไกลถึงขนาดโน้นแต่นี่คนเรายังมีอยู่มันจะต้องเกิดอะไรเป็นอย่างอย่างดีอย่างชั่วความดีความชั่วนั่นจะนำไปสู่การเกิดและการตายอีกในครั้งต่อไปพระพุทธเจ้าบอกเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายย่อมดับไปยะถาหิอังคสัมภาราโหติสโทรโทอิติปรีเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ อันนี้ก็ล้อมันอันนี้ก็ตัวทั้งมันอันนี้ก็โปร่งมันเปิดขึ้นมาอันนี้เครื่องยนต์ของมันจะเอาเครื่องออกมาอันนี้พัดลมของมันดิฟ้าสูบนี่ลูกสูบตรงไหนเป็นรถไม่มีแต่พอประกอบกันเข้าอังคสัมภาราประกอบกันเข้าองค์ประกอบมาแฟกเตอร์แต่ละอันอะไรแต่ละอันสแปร์พาร์ทแต่ละอันเอามาประกอบกันเข้าก็เลยกลายเป็นรถขึ้นมาเป็นการเรียกว่ารถเอวังขันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมติเมื่อขันธ์ทั้ง5รูปให้ตั้งอยู่เวทนาสัญญาสังขารส่วนของเป็นจิตยังมีอยู่รู้สึกนึกคิดเกินไว้จำได้ไม้รูปอะไรต่างๆพอใจไม่พอใจปรุงแต่งคิดได้อะไรอยู่รวมกันอยู่ในรูปมหาภูตรูปร่างกายที่ตั้งคำสมมติเรียกขานว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้ดิฉันว่าอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันแตกสลายเราเรียกว่าตายแต่มันก็ยังมีเหตุให้มันเกิดคือเสน่หาเป็นยางของคนเหมือนยางของต้นไม้มันก็จะเกิดขึ้นมาได้เสน่หาเหล่านี้ที่เรียกว่ายางยางของต้นไม้หรือยางของคนมันก็จะติดตามไปเอาต้นไม้ที่มีลูกหวานมะขามหวานมะม่วงหวานเมื่อร่วงหล่นลงมาแสดงว่ามันตายแล้วนะมันจึงหล่นมาจากต้นมันแต่ในขณะเดียวกันมันมียางอยู่ภายในพร้อมที่จะเกิดอาศัยรสแผ่นดินความอบอุ่นความชุ่มชื้นของแผ่นดินมันก็เกิดในยางนั้นถ้าต้นมันหวานมันก็มียางหวานก็เกิดมาเป็นต้นมะม่วงหวานมะขามหวานถ้ามันเปรี้ยวมันก็มะม่วงส้มมะขามเปรี้ยวขึ้นมาในจิตใจของคนคนหนึ่งที่สร้างแต่คุณงามความดีและสร้างแต่ความชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนนี้มันจะเป็นยางเป็นเสน่หาอยู่ในใจเมื่อเขาตายไปสิ่งเหล่านั้นจะตามเข้าไปกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนชั่วกลายไปตกนรกกลายไปขึ้นสวรรค์เพราะอย่างนั้นเร่าร้อนด้วยประการต่างๆเกิดที่นรกก็เกิดเพราะความชั่วเกิดสวรรค์ก็เกิดเพราะความดีเหมือนกับต้นไม้ต้นหวานต้นส้มมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็หวานก็ส้มทีนี้มันก็มีปัญหาว่าถ้าต้นหวานไปเกิดในกลุ่มของต้นส้มมะขามหวานไปอยู่กับมะขามเปรี้ยวมันก็จะกลายเป็นมะขามเปรี้ยวไปด้วยหวานไปด้วยเปรี้ยวไปด้วยนั่นนะเข้ากันจะเปรี้ยวไปฉันใดคนเราเกิดมาในตระกูลที่ดีเพราะเขาสร้างคุณงามความดีเหมือนเราท่านทั้งหลายตาไม่บอดหูไม่หนวกนี่เรามีบุญนะยางดีมาแต่ก่อนแล้วไม่ได้เกิดมาก็ไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรเกิดมาพ่อแม่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้สูบบุหรี่กัญชายาฟินเฮโรอีนทินเนอร์ไม่ได้ดมกงดมกาวอะไรมันก็ดีดีบริสุทธิ์อยู่แต่เสร็จแล้วไปเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามนี่คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีกลายเป็นคนหัดกินเหล้าหัดสูบบุหรี่กลายเป็นคนมุทุลุกลายเป็นคนที่ไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนั่นคือสภาพแวดล้อมเป็นพิษเหมือนต้นมะขามส้มต้นมะขามหวานท่ามกลางต้นมะขามส้มก็เลยกลายเป็นต้นส้มขึ้นมาเป็นอย่างนี้เมื่อดังคำกล่าวของคนโบราณในหนังสืออินทิยานสอนลูกพูดไว้คำหนึ่งว่าหากอยู่ตามกระบวนอ้อยลำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วเครือเขาห่อมั่นหักมากกอดเกี่ยวลำอ้อยก็จึงขมถ้าอยู่ตามกระบวนเด็กเล็กหรือว่าอยู่กับพ่อแม่ที่ดีงามมันก็อยู่ดีดีเหมือนกับพวกเราเกิดมาอยู่ดีดีกินข้าวกินปลาซึ่งล้วนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายกินข้าวกินปลาอาหารตามธรรมดาที่ร่างกายมันต้องการที่พ่อแม่ก็ป้อนมาอย่างนี้แต่ตอนหลังมาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไปคบกับเพื่อนหรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีไม่งามที่มันจะชวนจิตชวนใจปลุกใจให้จิตใจลุ่มหลงไปหัดกินเหล้าหัดสูบบุหรี่หัดดมกาวหัดทินเนอร์ครั้งแรกก็ทั้งไอทั้งจามสูบบุหรี่ปวดหัวมัวเต้าหัดดมกองดมกาวมันไม่ใช่ลักษณะที่จะเป็นอาหารไม่มีสิ่งที่ร่างกายจะต้องการแต่พอหัดไปหัดมามันก็กลายเป็นของดีเข้ามาเองมันติดนี่ก็เลยติดยางใหม่ขึ้นมาติดเชื้อใหม่เพราะนั้นสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าคนเรากับผลหมากร่างไม้นี่มันก็ไม่ผิดกันมันหล่นลงมาจากต้นหวานมันเกิดใหม่มันก็หวานมันหล่นลงมาจากต้นที่มันส้มมันเกิดใหม่มันก็ส้มคืออาศัยยางยางของพืชนั้นก็จะเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์ยางของคนชีวิตที่มียางเอกเหมือนกันคนเราเมื่อยังมียางคือมีสิเนหา
1: คือความเสน่หาเยื่อใยเราผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะค่อยพอกพูนขึ้นมาในจิตในใจที่ท่านว่าพระอริยเจ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านไม่เกิดคือหมดอย่างหมดความเยื่อใยอะไรถึงสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเนกาตีเป็นโพสตีเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วปาปะปุญญัสสะปะหีนัสสะถอนทิ้งทั้งบาปทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วมีคนธรรมดายังไม่ปีกล้าขาแข็งถอในศีลในธรรมที่จะถอนความดีความชั่วอะไรออกยังยึดมั่นยังพอใจในดียังเกลียดความชั่วอะไรต่างๆอยู่แต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นท่านหมดสิ่งเหล่านี้ทำยังไงเราจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการประพฤติการปฏิบัติที่เด็ดลงไปอย่างมาในงานศพนี้เราก็จะได้มาพิจารณากันคนที่ยังมียางอยู่ก็ต้องไปตกนรกบ้างไปขึ้นสวรรค์บ้างอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ดีหรือจะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ชั่วกว่าต่ำก็จะต้องไปสู่สภาพอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันอยู่ด้วยว่าปฐวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโถพยังเพราะได้อาศัยรถแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายพร้อมทั้งอายตนะทั้งหกนี้ก็เหมือนกันแลท่านพูดอย่างนี้รถแผ่นดินสมมติว่าปุ๋ยมีปุ๋ยมีความชื้นมีน้ำมีอะไรพืชนั้นมีเยื่อใยอย่างเพียงพอประกอบกับอุณหภูมินั้นก็จะเกิดจะงอกขึ้นมาที่ถ้าเกิดว่าดินไม่มีรสดินไม่มีปุ๋ยดินมันมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีรสชาติอาจจะงอกมานิดหนึ่งมันก็จะตายเมื่อเราเอาเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นั่นนะข้าวเกษตรไปหว่านลงบนพื้นหินในขณะเดียวกันพื้นหินนั้นเป็นหินที่ร้อนมันตายแล้วฝนก็ไม่ตกมันจะไม่งอกเลยตากแดดก่อนไปด้วยกันแล้วก็จะตายไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าหวานลงไปแล้วมันเกิดมีฝนมีอะไรตกออกมาจะงอกขึ้นมาได้งอกขึ้นมาแล้วอาจจะไม่งามจับพื้นหินไปอีกหน่อยก็ตายไปเมื่อฝนหยุดตกไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนี่อาศัยกันทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าหากพืช นั้นถูกคั่วให้แห้งจนหมดยางอย่างข้าวตอกแตกคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อเวลามีคนตายท่านจะคั่วข้าวตอกแตกหวานไปข้างหน้าถ้าจะไปถามผู้เฒ่าว่าหวานทำไมผู้เฒ่าจะให้คำตอบที่เป็นศีลเป็นธรรมว่าลูกเอ้ยหวานไปอย่างนี้แหละเผื่อว่ามันจะเกิดฝนฟ้าตกลงมาถ้าเกิดลูกหลานไปถามอีกว่าโอ้พ่อใหญ่พ่ออุ้ยหวานมันไม่งอกหรอกฝนฟ้าตกลงมาอีกร้อยห้าพันหามก็เกิดไม่ได้เพราะข้าวตอกแตกมันตายแล้วมันจะงอกมาได้ยังไงตรงนี้พ่อใหญ่ก็จะถามก็จะเล่าให้ฟังว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยข้าวที่คั่วแห้งแล้วแห้วเนี่ยมันไม่งอกก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะมามัวร้องห่มร้องไห้ด้วยกันทำไมเล่าตายแล้วก็จะคืนมาไม่ได้ซึ่งว่าความตายนี่ฮะเปิงเป็นเทิงหลอกคือจังไฟหมอดแล้วคว้นนั่นหากบ่เห็นอย่าไปมั่วเมาไห้น้ำคนตายผู้ตกตาไห้น้ำหมอกกระเบื้องยังสิใดอุ่นแกงในคนโบราณจะพูดอย่างนี้เราร้องไห้กับคนที่ตายแล้วก็เหมือนกับเราร้องไห้กับพืชกับข้าวคั่วข้าวตอกแตกที่มันคั่วแห้งแล้วมันจะเกิดได้ยังไงมันหมดอย่างคนที่ตายนั้นขันธ์ทั้ง5คือดินน้ำไฟลมส่วนเป็นธาตุทั้ง4นี้มันก็แยกกันไปซะแล้วลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมในอากาศตามธรรมดาธรรมชาติของมันซะแล้วเลือดเนื้อทั้งหลายน้ำลายน้ำหนองอะไรต่างๆก็จะขึ้นอืดลอยไปเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมากันตัวมาเป็นน้ำมันกลับคืนไปสู่น้ำส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นต่างๆก็จะถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานเป็นดินเป็นหญ้าไปเคยเป็นดินกลับคืนเป็นดินส่วนเป็นน้ำละเหยเสียไปเป็นเมฆเป็นฝนเป็นน้ำตกลงมาส่วนเป็นลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมตามธรรมชาติส่วนความอบอุ่นในร่างกายก็หายเกลี้ยงเมื่อไม่มีลมเข้ามา ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแตกสลายกลับคืนไปสู่ความเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุมัตตโกกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นนิสโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชิโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันอาศัยกันอยู่อย่างนี้เหตุตรงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายมันก็ย่อมดับไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อดับไปแล้วมันก็เหมือนกับผลไม้ที่มันร่วงลงมาจากขั้วหมักม่วงหล่นจากต้นมะขามหล่นจากต้นมันจากงามันตายนะมันจึงร่วงหล่นแต่ในขณะที่มันตายมันซ่อนความเป็นเอาไว้คือยางของมันมันก็จะไปเกิดอีกต่อไปพอเห็นนั้นชีวิตที่แตกสลายธาตุสี่ส่วนที่เป็นรูปอย่างรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้งห้านั้นคือความรู้สึกนึกคิดจะเป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดพอใจไม่พอใจตอนนี้ก็สลายไฟเผาก็ไม่เจ็บสัญญาความจำได้ไม่รู้ความรู้สึกตัวอยู่ต่อสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นอันนี้หมดไปสังขารความคิดปรุงแต่งคิดได้คิดดีคิดมีคิดจนคิดอดีตคิดอนาคตเป็นเรื่องเป็นราวมันก็หมดสิ้นไปวิญญาณการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันเป็นวิญญาณธาตุเขาไปตามเส้นทางของเขานี่มันแตกสลายไปเหมือนกับการประกอบชิ้นส่วนของรถของเรือเข้าด้วยกันพระพุทธญาณวายธาหิอังกสัมภาราโหติสโทระโทอิติเปรียบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ตอนนี้มันประกอบกันไม่ติดแล้วมันสลายแล้วเอวังขันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมาติเมื่อขันธ์ทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันแลท่านว่าอย่างนี้คำสมมติว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้ตอนนี้ขันธ์ทั้งห้ามันแตกสลายแล้วทีนี้วิญญาณธาตุอันเป็นธรรมชาติคือความรู้ธรรมชาติเหมือนกับแสงไฟอันออกมาจากไฟฉายและถ่านไฟฉายตอนมันประกอบกันตัวแสงไฟอันนี้มาจากไหนมาจากการประกอบกันระหว่างไฟฉายกับผ่านไฟฉายหัวเทียนนั้นมันก็ไหลออกมาแสงไฟตรงนี้มันไปไหนเมื่อไฟดับไฟไปไหนไม่ใช่ไฟไม่มีไม่ใช่ไฟไม่มีและก็ไม่ใช่ไฟมีมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติดับไปโดยธรรมชาติของมันไฟดับแล้วไฟไปไหนดับไฟหมดทั้งโลกจะไม่มีเชื้อเหลืออยู่ไฟไปไหนไฟยังมีอยู่ในโลกนี่คือตัววิญญาณธาตุแต่ไฟนั้นถ้าเกิดมีเชื้อให้เกิดขึ้นมันก็ย่อมเกิดขึ้นเอาไม้มาสีกันร้อนๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนี่คือตัววิญญาณธาตุวิญญาณธาตุอันนี้อาศัยมีที่อาศัยวิญญาณังนิสสิตาวิญญาณอาศัยความรับรู้โดยธรรมชาติอาศัยอยู่กับดีกับชั่วอาศัยอยู่กับสุขกับทุกข์อะไรต่างๆก็มีอาการเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยอาศัยเหตุปัจจัยทีนี้ถ้าเกิดว่านะจะเมตานิสิตาวิญญาณอันนี้ไม่มีที่อาศัยไม่ยินดีไม่ยินร้ายหมดอย่างไม่มีการเกิดมาไม่มีการตายไปเห็นแต่ธรรมชาติเขาแตกสลายไปหมดไปอันนี้เราว่ากันในลักษณะของพระอริยเจ้าท่านจะเห็นอย่างนี้เวลาท่านจะตายพระอริยเจ้าท่านจะดูตนเองตายหมดลมหายใจค่อยๆหมดไปหมดธาตุดินน้ำไฟลมจะแตกสลายหมดขันธ์กระดูกมันหมดไปตัววิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของเหมือนคนไฟไหม้บ้านนะไม่อยู่ในบ้านวิ่งออกมามาดูข้างนอกโอ้ไหม้หมดแล้วนั่นก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ไหม้ตัวท่านไปด้วยไม่ได้ไหม้ตัวคนฉลาดก็ไปด้วยนั่นเป็นอย่างนี้เพราะเห็นนั้นพระอริยเจ้าท่านก็เห็นตนเองตายเหมือนไปนั่งดูคนอื่นกำลังสิ้นใจตายเหมือนไปนั่งดูตะเกียงกำลังมอดกำลังจะดับไปพอมันดับวับไปวิญญาณธาตุที่มีอยู่โดยธรรมชาติของท่านมันก็หลุดออกไปไม่อาศัยอะไรเลยในช่วงนี้
0: พระอริยเจ้าจึงไม่มีคําว่าตายไม่เป็นเจ้าของตายไม่เป็นเจ้าของเกิดความจริงไม่มีเกิดมาไม่มีตายไปโว้ยเป็นเพียงอาศัยกันอยู่หลงเข้าไป

ป็นเจ้าของมันพอถอดแว่นตาดำก็เลยฟ้าแข้งจังฟางเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตามันก็ว่างว่างว่างว่างแต่ในนี้เรายังไม่เป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายยังไม่เป็นอย่างนั้นมันยังมีความเป็นเจ้าของเจ้าของคือมีอย่างดีก็พอใจกับดีชั่วก็เสียใจกับชั่วได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้ารักก็ชอบใจชังก็ไม่พอใจลักษณะจริงสิ่งเหล่านี้คือหยาบสิเนหาสิเนหานั่นหมายถึงเยื่อใจอย่างไม่พอใจก็มีเยื่อใจอีกชนิดไม่พอใจฉันไม่พอใจไม่อยากจะดูหน้าเลยอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันยังมีเยื่อใจอย่างมันจำเป็นจะต้องไปเป็นเจ้าของล่องลอยไปอาศัยขันอาศัยธาตุต่อๆไปเพราะเหตุนั้นบุคคลธรรมดาที่ยังเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตะสกังห้อติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นแหละย่อมเป็นของบุคคลผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขายังมีเยื่อใยเขายังมียางเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับเป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปนั้นตันจะสานุคังห้อติชายาวอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นมันเหมือนกับรสหวานรสเปรี้ยวของผลไม้มันหล่นออกมาจากต้นมะขามหวานหล่นมาจากต้นความหวานก็ยังตามมาในลูกมะขามหวานมาเกิดเป็นต้นมะขามหวานอันนี้เหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้าเปรียบว่าตันจะสอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นบุญก็คงจะเปรียบพอง่ายๆเหมือนกับความหวานของต้นมะขามหวานบาปก็เปรียบก็เหมือนความเปรี้ยวความส้มของมะขามเปรี้ยวมันย่อมจะติดตามลูกมะขามที่หล่นลงมาจากต้นงอกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นมะขามส้มงอกขึ้นมากลายเป็นมะขามหวานแต่นี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้วต้นหวานไปปนอยู่กับหมู่ส้มมันก็เลยได้รับสภาพความส้มติดต่อกันขึ้นมาเชื้อใยยางค่อยๆจืดจางไปเชื้อใยยางใหม่ก็เกิดขึ้นเหมือนลูกเต้าของเราสภาพแวดล้อมมันไม่ดีพ่อแม่ก็ดีแสนจะดีคำสอนก็ดีครั้งแรกมันก็ดีๆตอนเด็กๆแต่เสร็จแล้วมันได้ไปพบสภาพแวดล้อมอันใหม่มีเพื่อนฟุ้งชักจูงต่อไปไปพบเพื่อนกินเหล้าเมายาดูดมทินเนอร์ดมกาวไปในที่สุดก็เสียเงินเสียทองเข่าคาบเข่าบาจิตแตกใจเพตรงนี้เรียกว่าเกิดเยื่อใยยางอันใหม่ใยยางเก่าก็เจือจางไปสภาพเช่นนี้เรียกว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคติวิบัติคือสภาพที่เป็นอยู่ที่อยู่ที่ไปมันไม่พร้อมมันก็เลยเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ความชั่วเกิดขึ้นกับมาสู่จิตสู่ใจเรียกว่าคติวิบัติถ้าคติสมบัติที่อยู่ที่ไปที่มาเต็มไปด้วยคนสิ่งที่ดีงามบุคคลที่ดีงามเราก็จะดีมันก็จะดีอยู่แล้วคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะชั่วเกิดมาใหม่ๆจิตใจมันก็บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตใจคนเหล่านี้นะมันมีแสงสว่างมันมีความบริสุทธิ์ของมันอยู่ในตัวปปัสสรมิทัพพิกเวจิตตังอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิถังนะท่านบอกว่าจิตนี้แจ่มใสประพัดสอนครั้งแรกนะเหมือนหลอดไฟนีออนที่มันแจ่มใสอยู่เอาสีดำสีแดงสีอะไรมาป้ายมันก็เลยเศร้ามองเป็นสีโน้นสีนี้ไปประพัดสรมิทัพพิกเวจิตตังต่อมาอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังอาคันตุเกอาคันตุกะแขกอุปกิเลสเสหิกิเลสอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองมันมาเป็นแขกแขกผู้มาใหม่เยื่อใยอย่างใหม่ก็มาเกิดขึ้นในจิตในใจทีละเล็กทีละน้อยโกรธมาทีหนึ่งก็ทำให้เศร้าหมองทีรักมาทีหนึ่งก็ทำให้เศร้าหมองทีดีใจทีหนึ่งก็ท่วมทับความแจ่มใสไปอันอะไรอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่มันพอใจนั้นมันจะทำให้เราแจ่มใสเบิกบานตลอดไม่ใช่ทำให้หมดความเป็นอิสระเหมือนกัน
หัวเราะจนตาจีเห็นฟันพร่ำเพื่อหมดความเป็นบริสุทธิ์ของจิตจิตถูกยอมแล้วด้วยความพอใจสติก็หมดไปในขณะที่หัวเราะเอาเสียใจก็ถูกยอมด้วยความเสียใจสติก็หมดไปเสียใจก็หมดสติอึงทิศเสียสติดีใจหัวเราะมันก็หมดสติอีกเหมือนกันพระอริยเจ้าไม่หัวเราะทำเพื่อท่านถือว่าเป็นอาการของเด็กอ่อนเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตในเมื่อวิญญาณธาตุของเรายังมีที่อาศัยมันก็จะต้องหอบหิ้วเอาทั้งบุญและบาปนี้ติดตามไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตันหิตสสกังโหติตันจะอาทายะขจติบุญและบาปนั้นแหละย่อมเป็นของของเก่าผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจะสาอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นเหมือนความเปรี้ยวความหวานตามผลหมากผลไม้ไปเกิดต่อมาพบสภาพแวดล้อมไม่ดีก็กลายมาเปลี่ยนรสมาใหม่จากความหวานค่อยๆมาเป็นส้มเพราะอาศัยต้นส้มอยู่รอบด้านนิสัยใหม่จิตใจใหม่เยื่อใยอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นคนเราก็เหมือนกันดังที่คนโบราณพูดอินทิยานสอนโลกขั้นอยู่ตามกระบวนอ้อยก็มีแต่หวานบ่ขมเฝื่อนเนี่ยอยู่ตามกระบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฝื่อนขมแหละเครือเขาห้อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยจังคอยขมอาศัยสภาพแวดล้อมจะว่าแต่คนเลยแม้แต่ต้นไม้ต้นไร่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมเพราะเหตุนั้นการพัฒนาคนพระพุทธเจ้านั้นพูดถึงเรื่องจักสีนำคนไปสู่ความเจริญจักสีนั้นมีอะไรบ้างคือจะพัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีที่งามในขณะที่เป็นก่อนที่จะตายไปแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามติดตามไปเป็นเชื้อเป็นพันเป็นเยื่อใยอย่างให้เกิดมาเป็นคนที่ดีจากสี่สัพปุริสุปสังเสวะให้ครบเสวกสัพปบุรุษผู้รู้จักเหตุจักผลรู้จักตนประมาณรู้จักการเวลารู้จักบุคคลสังคมประชุมชนบุคคลเหล่านี้ให้ไปคบกับบุคคลเหล่านี้หลังจากนั้นก็สัทธรรมสวรรณะฟังคำสั่งสอนของผู้ที่ฉลาดผู้ที่เจริญนั้นหลังจากนั้นโยนิโสมนสิการะพิจารณาไตรตรองหรือหาสาระถ้อยกระทงความที่ท่านพูดมาคิดทำให้ดีในใจพิจารณาสังเกตสังหอมซอมเบิงคักหลังจากนั้นก็มีอีกอันหนึ่งคือคำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างไรสมควรคือความพอดีทางสายกลางนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เคร่งจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปปฏิบัติให้พอดีพองามในนั่นกาละเทศะฐานะภาวะเพศของตนอย่างไรถ้อยคำธรรมะที่เราพิจารณาแล้วมันเหมาะสมแก่เราขนาดไหนการทำสี่อันนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจริญก็จะได้เชื่อพันเยื่อใจอย่างอันดีงามในจิตในใจเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตพยังสุเตนะจูพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกสันสีสละโซตาดิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ในชีวิตนี้จะต้องถือเอาให้ได้ด้วยเหตุ3ประการ4ประการนี้ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าท่านรวบรวมเอาธรรมะมาให้เราได้คิดว่าชีวิตที่เป็นนี่ทำให้มันมีแก่นมีสารขึ้นมานำไปสู่ความเจริญอย่างวิเศษจนถึงที่สุดแห่งทุกข์จนไม่เกิดไม่ตายกันอีกก็ยังได้ศรัทธาศีลการเสียสละการสดับฟังและก็ปัญญาเรียกว่าอริยวัตถิธรรมท่านบอกว่าสัทธายสีเลนะจะโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามันสดับศึกษาในการเสียสละและเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้
ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์ที่จะถือได้ในโลกด้วยเหตุ

ันนี้มีศรัทธาศรัทธาคำนี้แปลว่าความมั่นใจไม่ใช่เชื่อธรรมดาลมๆแรงๆเชื่ออย่างมั่นใจไม่มีอะไรตีกับภาษาบาลีว่าศรัทธาภาษาไทยใช้คำว่าเชื่อยังเสี่ยงหน่อยแต่ถ้าไปปิฎกฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลเขาบอกศรัทธาพุทธศาสนาเป็น confidence confidence แปลว่ามั่นใจไม่ใช่แปลว่า faithfully ไม่ได้ใช้คำนี้ถ้าความเชื่อในทางศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นก็ใช้คำว่า faith แปลว่าเชื่อเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นเขาแปลใช้คำว่า confidence วันนี้เราขออภัยทั้งผู้ภาษาต่างประเทศหน่อยเพื่อให้มันแน่นแฟนขึ้นมาด้วยว่าที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นคือความมั่นใจมั่นใจว่าบาปมีบุญมีมั่นใจว่าทำบุญจะต้องได้รับบุญได้รับคุณงามความดีประพฤติดีย่อมได้รับผลดีไม่ได้มาคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจนเป็นสุภาษิตอันตรพานขึ้นมาอันนั้นไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจในคุณงามความดีไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าทำชั่วแล้วจะได้ผลชั่วอะไรอย่างนี้คิดว่าทำยังไงมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดชั่วยังไงก็เอาถ้าอย่างนี้มันก็เตรียมตัวได้เชื้อพันธุ์ที่ไปดีตกนรกได้เลยมีศรัทธามั่นใจว่าเราทำดีย่อมมีค่าย่อมมีผลทำชั่วก็ย่อมมีผลไม่ว่าในที่รับที่แจ้งเชื่อมั่นในการกระทำเชื่อมั่นผลของการกระทำเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลคือเป็นผู้มีความควบคุมการประพฤติกายวาจาของตนเองรับผิดชอบในการกระทำในการพูดของตนเองศีลอย่างน้อยศีล5ในจำนวนศีล5นั้นคือเรื่องแห่งการรับผิดชอบรับผิดชอบทางกายจะไม่ไปลักของใครจะไม่ไปเกณฑ์ไปฆ่าตบตีใครจะไม่ไปล่วงเกินสิ่งที่รักลูกเขาหัวเขาเมียใครที่ไหนไม่ชอบรับผิดชอบทางวาจาคำพูดคำจาของเราจะไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ประทุษร้ายต่อตัวเขาชีวิตและทรัพย์สินและจิตใจของเขานี่รับผิดชอบทางกายทางวาจาอย่างนี้รับผิดชอบทางใจไม่นำเอาจิตใจไปกินเหล้าเมายาดมกงดมกาวทินน่องทินเน่ทินเนอร์ให้มันเสียศูนย์ให้มันเสียความถูกต้องดีงามเสียสติสัมปชัญญะรับผิดชอบต่อใจตนเองเมื่อรับผิดชอบได้อย่างนี้มันก็จะอยู่ในภาวะปกติสีลังสีราภาวะปกติคือศีลสีลังสีราวิยะภาวะที่ปกตินั้นเป็นศีลขอให้ท่านเข้าใจอย่างนี้แต่พุทธญาณบอกว่าผู้มีศรัทธามีศีลเจริญด้วยศรัทธาศีลหลังจากนั้นมีการสดับศึกษาสุเตนะเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ใคร่ควรเป็นผู้สดับตับฟังอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญฟังแล้วก็คิดด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการสดับตับฟังหลังจากนั้นก็มีการเสียสละที่ว่าปัญญายะจาเคนะสุเตพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละการเสียสละนี่สำคัญมากเราทั้งหลายมักจะมองข้ามว่าการเสียสละมันจะช่วยให้ชีวิตที่เจริญไปอะไรมากนักหนาเสียสละตัวนี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทานทานนั่นก็ยังมีคำว่าทานังแปลว่าให้แปลว่าให้แต่บริจาคนี่นะมันคนละอันจาเคนะจาโคจาโคสลัดทิ้งมาจากคำว่าจาโคสลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดออกหมายความว่าจิตใจที่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่รักที่ชังก็ตามพยายามจาเคนะพยายามเสียสละพยายามสลัดสู้ความรับความรักก็ดีความชังก็ดีความยึดมั่นถือมั่นอย่าให้มันเต็มในหัวใจมากนักช่วยสลัดสละออกไปยิ่งอารมณ์อันจะก่อให้เกิดความทุกข์แก่จิตแก่ใจผัวเมียอยู่ด้วยกันส่วนมากทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้

ถ้าสองผัวเมียนี่ลองยอมกันสิให้อภัยกันสิสละฉันยอมแพ้เธอยอดรักฉันยอมเธอแล้วทางโน้นก็ยอมทางนี้ก็ยอมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยอมแพ้กันทั้งสองฝ่ายก็กลายมาเป็นแพ้ท้องเท่านั้นเองออกลูกเท่านั้นขออภัยจะออกเตลิดเตลิดไปโน่นเพราะมันเป็นธรรมะมีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักบาปบุญคุณโทษพิจารณาให้ดีทั้งหมดนี้มีศรัทธามั่นใจในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องมีศีลควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในภาวะปกติมีการสดับศึกษาให้รู้จักการพินิจพิจารณาที่ละเอียดขึ้นมีการเสียสละจาเคนะการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปัญญาความรู้แจ้งส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษและหนทางออกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้จะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้โลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปลูกบ้านพักอันถาวรอยู่เป็นพันๆปีเมื่อใดเรายังไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาตินี้เราจะต้องล่องลอยไปในทะเลวนทะเลแห่งชีวิตทะเลแห่งวัฏสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกันอยู่เป็นอเนกชาติเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้เมื่อเรามีธรรมทั้ง5อย่างนี้อย่างหยาบก็ดีกลางๆก็ดีถ้าละเอียดก็ดีอย่างหยาบหยาบรู้บาปบุญคุณโทษควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในคันลองกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพี่เข้าน้องเข้าบ้านเข้าเมืองได้ไม่เป็นตราสั่งมีปัญญารู้เท่าทันมีเหตุมีผลมีการเสียสละอารมณ์ส่วนไม่ดีไม่งามสดับศึกษาอย่างหยาบๆนี่ก็เพียงทำให้เรามีความสุขในสังคมได้รับแก่นสารได้สร้างคนงามความดีจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็สามารถที่จะนำปัญญาชนิดนั้นเป็นปรมัตถปัญญาปัญญาอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นยอดแห่งปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอันอาศัยเหตุปัจจัยนั้นอยู่ย่อมเกิดความอยู่ในสภาพที่ทนอยู่ได้ยากแล้วก็อนัตตาเห็นสิ่งทั้งหลายอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยประกอบกันอยู่ไม่ใช่เราเขาที่ไหนไม่อยู่ใต้อำนาจของใครและเห็นแม้แต่สิ่งที่เข้าไปรู้คือจิตก็ดีวิญญาณก็ดีที่มีชื่อเดียวกันนี่ว่าตัวจิตที่เข้าไปรู้ดีรู้ชั่วรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้มืดอันนี้ก็เป็นเพียงสักว่าตัวรู้ธรรมชาติของจิตซึ่งมันก็อาศัยอยู่ในกายนี้เรามันก็เป็นธรรมชาติก็เลยเห็นคำว่าอนัตตาจิตมันก็จะว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาความวุ่นวายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เย็นลงเย็นลงเย็นลงมันก็จะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอาทิยติสาลมิเทวอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนคือเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนไปค้าไปขายเมื่อเกิดมาแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่วยเปลี่ยนเสียขาไม่เป็นคนวิกลวิการกลายไม่วิปริตจิตไม่วิปราชก็ถือเอาประยานสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเดินทางต่อไปดังกล่าวแล้วว่าเหมือนต้นไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วมันก็เกิดได้ผลไม้ที่มันร่วงลงมานั้นมันตายจากต้นเนาโน้นแต่มันมาเกิดในแผ่นดินถ้าหาแผ่นดินนั้นยังมีความอบอุ่นยังเป็นดินอยู่ยังมีน้ำมีปุ๋ยและพืชนั้นยังมีเชื้อมีพันยังมียางไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกขั้วแห้งมันย่อมเกิดขึ้นมาได้ฉันใดเมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะถือเอาประโยชน์แห่งต้นต้นไม้เมื่อมันเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่งามงดงามขึ้นมางอกแล้วก็งามงามแล้วก็ผลิดอกออกผลแล้วก็มีลูกมีเต้าร่วงหล่นกันต่อไปนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ธรรมชาติของคนเมื่อเกิดมาแล้ว
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงามพ่อแม่ดีงามกรรมพันธุกรรมโยนิเกิดมาดีแล้วมีเผ่าพันธุ์ดีแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีนี่กรรมพันธุนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพบพุทธศาสนาตาไม่บอดหูไม่หนวกพ่อแม่ก็พาทำบุญสุนทรทานเพื่อนฝูงบ้านเมืองมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเราไม่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคำนองของธรรมแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่เรียกว่าประโยชน์อันจะพึงถือได้ในโลกนี้จะต้องถูกเงื่อนไขมีปุ๋ยแห่งชีวิตโดยอาศัยศรัทธาอาศัยศีลอาศัยการสดับตรับฟังอาศัยการศีสละอาศัยปัญญา5อันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอริยวัตถิธรรมดังกล่าวแล้วธรรมอันจะนำบุคคลไปสู่ความประเสริฐไปสู่ความเจริญไม่มีความเสื่อมของชีวิตผู้ใดประกอบไปด้วยธรรม5ประการมีศรัทธามีศีลมีการศีสละคำว่าศีสละนั้นก็คือสลัดสละอารมณ์ส่วนที่จะก่อให้เกิดความทุกข์จิตใจที่หลงเข้าไปใต้อำนาจแห่งอารมณ์นั้นสละมันทิ้งโดยอาศัยสติปัญญามีเหตุมีผลเพียงพอรู้ว่าสิ่งนี้ถูกใจเราแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำ อย่างนี้เรียกว่าจาเคนะทั้งหมดนั้นสุเตนะได้รับสดับกับฟังมาอย่างดีพิจารณาตามนั้นก็เลยเห็นว่ามันถูกใจเราเฉยๆแต่มันไม่ถูกต้องเราก็เลยจาเคนะจาโคสลัดทิ้งปัญญายะด้วยปัญญา มีปัญญาตรงนี้มันจะเป็นคุณธรรมที่ประสานกันที่จะทำให้คนนำไปสู่ประโยชน์แห่งตนได้ศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยสีและมีศรัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังมีปัญญาเป็นผู้สดับศึกษาในการเสียสละคำว่าเสียสละนั้นอย่ามองเพียงแค่การเสียสละเงินทองเสียสละอะไรต่ออะไรออกไปทำทานมันคนละคำกันคำว่าจาเคนะกับทานีนะทานะจาคะมันคนละคำกันทานะนั้นเน้นไปที่สิ่งของการให้สิ่งให้ของเป็นทานอย่างทำบุญสุนทรทานการให้สิ่งของเป็นทานอะไรต่างๆนั้นมันหมายถึงการเป็นทานแต่จาเคนะบริจาคะก็ดีจาเคนะจาคะการสละนี่มันหมายลึกลงไปถึงสิ่งที่แม้ไม่มีตัวตนการเสียสละความชั่วในใจที่หลงไหลใฝ่ฝันอยู่ยอมหักใจอำลาทิ้งข่มความรู้สึกอันนั้นเนื้อเหตุเนื้ออารมณ์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกกับการละเทศะกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ตนเองได้ดีแต่คนอื่นมันจะเดือดร้อนและผลเดือดร้อนนั้นจะตามมาหาเราอย่างนี้เราไม่ทำอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปัญญารู้รอบกับสิ่งเหล่านั้นเรามามองดูสาระประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบุคคลที่จะถือเอาประโยชน์แห่งตนนี้แหละด้วยธรรมห้าประการนี้จะต้องเป็นผู้เฉียดแหลมเป็นสัตบุรุษโซตาติโทสปุริโซวิจคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียดแหลมเช่นนั้นสัตบุรุษนั่นคือบุคคลผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้ประมาณรู้การรู้เวลาอันควรประพฤติอันควรปฏิบัติให้ถูกต้องกับกาลเทศะมันก็เลยต้องเป็นวิจคโนนะเฉียบแหลมอีกด้วยรู้เท่าทันอาทิยติสารมิเทวะอัตโนจึงจะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีปัญหาประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความสงบความร่มเย็นประโยชน์สูงสุดจนจะนำเราไปพ้นไปจากสังสารวัฏเนื้อกาละเนื้อเทศะจิตพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากอุปาทานโดยการรู้เท่าทันขันธาตุอายตนะอันนี้สูงขึ้นมามากที่นี่เรามองดูหยาบๆกันก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งก็มองจากหยาบๆว่าศรัทธาศีลแต่ละขั้นธรรมดานี้จะทำให้เราถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตได้อย่างไรคำว่าศรัทธาดังกล่าวแล้วนะมันไม่ได้หมายถึงความเชื่อธรรมดาแต่มันหมายถึงความเชื่อจนมั่นใจเรียกว่า confidence ไม่ใช่ faith อย่างเราเชื่อว่าไฟไหม้แล้วมันร้อน
ต่อให้เทวดาเขียวๆทั้งสวรรค์มาพรรณนาว่าไฟนี้ถ้านอนตะแคงจับนะมันจะเย็นอย่างโน้นอย่างนี้จ้างก็ไม่เชื่อไม่มีทางที่จะเชื่อคนอื่นมันเนื้อศรัทธาธรรมดาเป็นคอนฟิเดนซ์มั่นใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัสสัทโธอัสสัทโธพระอริยเจ้าเป็นอัสสัทโธไม่มีศรัทธาพูดง่ายๆคือไม่ได้เชื่อลมๆแรงๆธรรมดานะเนื้อความเชื่อจากคนอื่นเนื้อความเชื่อจากเหตุผลคำอธิบายแต่เป็นความเชื่อที่เห็นประจักษ์อยู่ในใจจนไม่ต้องเชื่อตามใครพระพุทธเจ้ามาพูดใหม่เราก็ไม่เชื่อถ้าท่านมาบอกว่าไฟเย็นอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าลองศรัทธาต่ำลงมาก็จะทำให้เราถือเอาสาระประโยชน์แก่นสารแห่งชีวิตได้อย่างศรัทธาเราเชื่อเราเชื่อชนิดที่ว่าชาติหน้าก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่อย่างเชื่ออย่างหยาบหยาบอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลผู้เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลเหล่านี้นะจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบจะทำบาปก็ทำไม่ได้ถนัดท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะถ้าเราเชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีเทวดาฟ้าดินที่กำลังมองเห็นการกระทำเรานี่มันจะมีความลับที่ไหนให้เราทำบาปทำชั่วถึงแม้คนอื่นไม่รู้ใจเราก็รู้แม้ใจเราจะดื้อแพ่งบังแต่มันก็หวาดเสียวหวาดกลัวภัยอันตรายบาปกรรมที่จะติดตามไปในวันข้างหน้าในชาติหน้าบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบุคคลที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่จะเป็นข้อประกันนะเป็นเงื่อนไขประกันการทำชั่วเพราะทุกคนนั้นรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้ารู้ว่ามันมีจริงเชื่อว่ามันมีจะทำไปทำไมในสิ่งที่มันจะชั่วจะเดือดร้อนเมื่อเชื่ออย่างนี้มีล่องหน้าอันยังไม่ปล่อยปะละเลยก็จะสร้างคุณงามความดีกันเมื่อบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทำคุณงามความดีก็ทำได้อย่างเต็มอกเต็มใจภาคภูมิใจว่าถ้าหากชาตินี้เรายังไม่ได้รับผลของกรรมการกระทำของเราในวันนี้ก็ยังจะต้องเอื้ออำนวยให้แก่เราในชาติหน้าเขาจะทำคุณงามความดีด้วยความเต็มอกเต็มใจภาคภูมิใจสบายใจในขณะที่ทำด้วยแต่ถ้าเขาจะทำความชั่วเขาก็จะทำอย่างหวาดหวั่นหวาดกลัวต่อผลกรรมชั่วแม้ชาตินี้ยังไม่ทันชาติหน้ายังจะมีเขาก็จะหวาดกลัวอย่างนี้ซึ่งมันผิดกันกับคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลที่ไม่เชื่ออย่างนี้จะไม่ค่อยรับผิดชอบขออภัยเขาอาจจะรับชอบแต่ไม่รับผิดสิ่งใดที่เขาชอบอกชอบใจสิ่งใดที่ถูกใจเขาถึงแม้มันจะไม่ถูกต้องชังหัวมันเขาจะทำเพื่อเขาในชีวิตนี้ชาตินี้เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีแบบพวกฝรั่งมั่งค่าที่บอกว่า eat and drink be merry tomorrow we may die ดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปกินเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายตายและกันแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าถ้าหากทุกคนคิดว่าชาตินี้ชาติเดียวพอชาติหน้าไม่มีดอกเกิดมาชาติเดียวหมดมันก็หมดปัญหาถ้าคิดได้อย่างนี้จริงๆมันหมดปัญหาหมดปัญหายังไงคือไม่ต้องเป็นห่วงมันชาติหน้าชาตินี้ก็กินไปดื่มไปสนุกสนานไปจะได้ก็เอามันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวบาปกลัวบุญวุ่นวายช่างหัวมันไม่ถูกต้องต่อใครก็ตามต่อเงื่อนไขของสังคมกฎหมายบ้านเมืองประเพณีอันดีงามช่างหัวมันขอให้มันถูกใจของเราสิ้นไปกินไปดื่มไปพรุ่งนี้อาจจะตายอย่างที่ฝรั่งเขาพูดอย่างนี้มันก็หมดปัญหาหมดปัญหายังไงหมดปัญหาสำหรับเราแต่คนอื่นมันจะมีปัญหาก็ช่างหัวมันคนทั่วไปในโลกถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะรีบกอบโกยเก็บกรรมจะเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็จะเข่นฆ่ากันละทีนี้ขอให้เราได้อยู่ได้กินเพราะชาติหน้าไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบขอให้รับผิดชอบในวันนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดเราทำชั่วในเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้เลยไม่ต้องกลัวตายทุกข์ไปทุกข์มาจนตนเองผูกคอตายหรือทุกข์ไปทุกข์มาสภาพแวดล้อมผัวทำชั่วก่อเวรสั่งกรรมเผาโรคให้เราร้อนก็ให้สนุกสนานคนเดียวเมียจะเป็นอย่างไรก็ตามมีเงินมีทองซื้อเหล้าซื้อยากินไปจ้างผู้หญิงสนุกสนานไปส่วนเมียกับลูกจะช่างหัวมันยังไงก็ตามยังไงก็คือเมียเราลูกเรากลับมาเมื่อไรก็ได้
อย่างนี้เอาไปเอามาลูกก็เป็นทุกข์เมีย

ป็นทุกข์ผัวเมียอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดความทุกข์เพราะขาดการรับผิดชอบต่อบุญต่อบาปต่อการกระทำนั่งนะเข้าผูกคอตายถ้าตนเองไม่กุ้มใจก่อนก็ลูกเมียจะผูกคอตายตายซะก่อนเป็นโรคประสาทตายซะก่อนแล้วความทุกข์นั้นก็ตกมาที่ตนเองทีหลังทั้งหมดนั่นก็คือการตกนรกตั้งแต่ยังไม่เป็นยังเป็นยังไม่ตายจะต้องกล่าวกันไปใหญ่ถึงหลังจากตายแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเพราะเห็นนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าบุคคลที่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีท่านกล่าวว่าบุคคลนี้จะปล่อยโลกหน้าวิสัทธะปรโรโกวิสตินะปรโรโกบุคคลที่มีโลกหน้าคือชาติหน้าปล่อยทิ้งแล้วไม่สนใจว่ามันจะมีไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในโลกหน้าในวันถัดไปในโอกาสต่อไปขอให้ได้ดิบได้ดีอยู่ดีกินดีในวันนี้วิสัทธะสมาจาโรบุคคลนั้นจะเป็นผู้ปล่อยสมาจาโรวิสัทธะสมาจาโรถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมันก็จะปล่อยการรับผิดชอบต่อมารยาทการกระทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้ฉันจะทำเพื่อฉันในวันนี้ในขณะนี้เพื่อวันหน้าตายแล้วกันแล้วบุคคลนี้จะทำยังไงก็ทำได้คนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เขาไม่มีศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอย่างนี้เขาทำชั่วได้อย่างโหดเหี้ยมอย่างหน้าตาเฉยถ้าหากเขาจะหลงไปทำดีกับเพื่อนบ้างเขาก็ทำสักแต่ว่าทำเซ็งๆไปก็พาทำก็ทำไปงั้นแหละแต่จิตใจมันไม่ภาคภูมิใจไม่หล่อเลี้ยงเป็นวิญญาณอาหารเป็นอาหารแห่งจิตไม่เป็นมโนสัญเจตนาอาหารอาหารอันเป็นความหวังหล่อเลี้ยงใจว่าเออถ้าชาตินี้ฉันอาภัพคับแค้นอยู่ก็ตามเถอะฉันได้ทำบุญดูทำทานอยู่สร้างคุณงามความดีไม่ได้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนชาติหน้าเถิดวันหน้าเถิดบุญของฉันคงจะต้องตามส่งบังอย่างนี้เขาก็มีอาหารเลี้ยงใจเป็นมโนสัญเจตนาอาหารหรือถ้าเขามั่นใจขึ้นมา 100% เขาในขณะทำเขาก็เบิกบานแจ่มใสทำไปแล้วก็เบิกบานแจ่มใสจะทุกข์จะยากยังไงก็ตามเถิดฉันได้สร้างแต่คุณงามความดีตายมันวินาทีนี้ฉันก็ชื่นใจเพราะชีวิตฉันเกิดมามีแต่การสร้างคุณงามความดีถ้าอย่างนี้เขาก็มีอาหารใจชนิดอย่างเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณอาหารทางความรู้สึกรู้แจ้งใจเขาอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะอาภัพคับแค้นเลยบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีตายแล้วจะต้องวนเวียนไปเพราะเหตุว่าจิตใจยังมีเชื้อใหญ่อย่างสิเนหันจะตูพยังยังมีเชื้อใหญ่อย่างอยู่มันก็จะต้องเกิดมาอย่างนี้อันนี้เรามองกันจับยาเมื่อบุคคลมีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแล้วชาติหน้ามีอย่างนี้เขาก็จะรับผิดชอบเป็นผู้ไม่เป็นวิตินะสมาจาโรวิสทะสมาจาโรวิตินะประโรโกเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยโลกหน้าเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยมารยาทเขาเชื่อว่ามันมีเขาจะสร้างแต่คุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีเขาจะรับผิดชอบทางกายทางวาจาทางใจถ้าสรุปแล้วการรับผิดชอบกายวาจาใจนั้นก็คือสีเลนะจะโยปวัตติประกอบด้วยศรัทธามีศีลอันเจริญแล้วมีศีลมีศรัทธาปวัตติเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเมื่อเขาเชื่อมั่นว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาก็จะควบคุมกายวาจาใจของเขาไม่ให้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนเรียกว่าไม่เป็นวิตินะประไม่เป็นวิตินะสมาจาโรวิสัทธะสมาจาโรเขาก็ไม่ปล่อยมารยาทก็มีศีลการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดก็ดีเขาจะรับผิดชอบควบคุมเป็นปกติไม่เปลี่ยนเบียนตนเองและผู้อื่นดังกล่าวแล้วว่าศีลคือความปกติเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ยิ่งจะภาคภูมิใจในการประพฤติการปฏิบัติของเขาเขาเชื่อมั่นหลังจากนั้นเขาจะเข้าใกล้สมณพราหมณ์ผู้มีคุณงามความดีผู้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจทำบุญสุนทรธารเขาจะได้สดับสุเตนะเขาจะได้สดับเขาจะได้ฟังแล้วก็จะได้คิดเออจริงของท่านตินะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งเพิ่มเติมศรัทธายิ่งเพิ่มเติมความภาคภูมิใจในศีลของตนเองก็จะมีจาเขนะการเสียสละเสียสละส่วนหยาบๆพวกวัตถุสิ่งของแล้วก็เสียสละลึกออกมาทางด้านจิตใจคนใน

กนี้ไม่เหมือนกันโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะให้เหมือนเราได้ยังไงเราก็จึงไม่เหมือนเขาอย่างนี้เมื่อมันผิดหูผิดตากันบ้างก็ให้อภัยกันอย่างนี้เรียกว่าจาเคนะแม้แต่ลูกเอ้ยผัวเอ้ยเมียเอ้ยอยู่ด้วยกันก็จะต้องให้อภัยกันละทีนี้จิตใจเขาก็จะเย็นลงเย็นจงปัญญายะประกอบไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลทำอย่างนี้จะไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ยิ่งวิเคราะห์วิจัยละเอียดเข้ามาทำห้าประการนี้เองเรียกว่าอริยวัตถิธรรมศรัทธาศีลการสดับตับฟังการศีสระปัญญาบุคคลผู้ประกอบด้วยทำห้าประการนี้อาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือ

ผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้อาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ตลอดเวลาที่เกิดมาในโลกชั่วเวลาอันน้อยนิดนี้จะประกอบคุณงามความดีตลอดอย่างนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดถ้าหากเรามีสิ่งเหล่านี้นานๆทีมีคนตายแล้วก็มาเฮือนดีมาวัดดีมาเผาศพทีก็มาพิจารณาอีกถึงชีวิตที่แท้จริงบั้นปลายของชีวิตเป้าหมายของมันอยู่ตรงไหนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนผลไม้หล่นลงแล้วเกิดเกิดแล้วเป็นลูกเป็นเต่าหล่นลงแล้วเกิดมาอย่างนี้เมื่อใดจะหมดสิ้นอย่างใหญ่แล้วก็มาสร้างคุณงามความดีอย่างนี้เพิ่มใจที่มันดีมันงามก็ยิ่งจะได้รับการสดับการศึกษาจากครูบาอาจารย์หนักๆเข้าเราก็จะก้าวหน้าทางชีวิตในทางสมาธิสูงขึ้นมาจิตใจสะอาดสว่างสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจตั้งมั่นจิตใจที่ควรแก่การงานไปพิจารณาเยื่อใยยางโซ่ตรวนแห่งจิตใจอันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมซึ่งอาศัยกันอยู่ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็จะแหลมคมสะอาดเจิดจ้าขึ้นมาอีกเมื่อเป็นเช่นประกอบด้วยธรรม5ประการเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดสัพเพธรรมาปัญญุตตราพัฒนาศีลสูงขึ้นมาอบรมสมาธิพัฒนาสมาธิสูงขึ้นมาอบรมปัญญาพัฒนาปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่ได้มาจากการพัฒนาตัวมันเองอย่างเรามาวันนี้มางานศพนี่มาเห็นคนตายนี่ก็เอามาเป็นโอปนายิโกโอปนายิกังน้อมนำเข้ามาใส่ตนมากราบลงในข้างโลงศพนี้ที่เขาจุดเทียนส่องไว้ให้เราเห็นว่ายามืดเด้อยามืดเด้อกราบปั๊บลงมาก็โอ้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นสภาพเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนีความตายไปไม่ได้หันทาหังกัลยาณังกโลมิกาเยนวาจามนัสสา เอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้เราจะทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาใจเตือนจิตสะกิดใจปลุกเร้าตนเองให้ตื่นตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ทุกอันที่เราได้พบแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแท้เตรียมตัวก่อนตายสร้างคุณงามความดีไว้ก่อนจะตายต้องมีคนเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านไม่มีลูกมีเมียท่านไม่มีล้านมีเลนอะไรมากแต่เวลาท่านตายทำไมคนมาเผาศพท่านเยอะแยะไปหมดท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันท่านตายท่านมรณภาพในแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มาคนมาล้นหลามโรงแรมสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์อุดรธานีเต็มไปหมดจากกรุงเทพกรุงไทยเมืองใต้เมืองล่างมางานศพอาจารย์ฝันมางานศพอาจารย์มันนี่คือคะแนนของผู้ที่ตายตายอย่างมีคุณงามความดีใครๆก็หลั่งไหลกันมาเช่นมันผิดกันกับคนชั่วตายสถานานที่บอดีเฟอร์ดินานมาโกสแห่งประเทศฟิลิปปินส์รู้ปกครองประเทศฟิลิปปินส์เป็นกี่ปี20ปีเงินทองเยอะแยะ 18,000 ล้านดอลลาร์ถูกไล่กระเจิงกระเจิงออกนอกบ้านนอกเมืองตายแล้วจะเอาศพเข้าบ้านก็ไม่ได้ยังอาภัพครับแค้นที่สุดมันผิดกันคนงามความดีพระเจ้าชาปาเลวีถูกโคไมนีปฏิวัติไล่หนีเพราะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านสมสารไปตายเอาดับหน้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ที่ไร้บัลลังก์ทั้งหมดนั้นคือคุณงามความดีและคุณเลวความชั่วที่ได้กระทำมันผิดกันกับพระทรงองค์เจ้าที่สร้างคุณงามความดีชูโชคตายไปทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าสนชัยไทยเอาลูกเอาหลานโอ้ยม้าร้อยตัวช้างร้อยตัวรถร้อยคันเงินอย่างละพันช่างพันช่างทาสีทาสาอย่างละร้อยบ้านเป็นหลังตายปั๊บประกาศหาผู้มารับมรดกแทน7วันไม่มีใครเสนอหน้ามาเลยนั่นคือความชั่วเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนตายรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายแน่ๆพระพุทธเจ้าท่านให้เราคิดใกล้เข้ามาวันนาเหวติทั้งนาสีนังนสยานังนปัตคุงไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่สังขารทั้งหลายอายุสังขารหาประมาทไปกับบุคคลผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ว่าเราจะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ความตายตามติดตลอดไม่ได้ประมาทไปกับเราแม้เราจะประมาทเพราะเหตุนั้น

0: นะชีวิตะเฟเฟชีวิตที่เหลืออยู่นี่กิจการโรสิยานะโรนะจะมัชเชติจงรีบประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนตนย่าได้ประมาทเลยเพราะว่าความตายไม่ประมาทตามเราอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่รู้มันจะเหลือสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มาในงานศพอย่างนี้อย่าให้ผีหัวเราะเตรียมตัวไว้ก่อนตายพูดและพูดอีกอาตมานี่ขุดหลุมไว้หน้ากุฏินั่นสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้เสร็จเรียบร้อยว่าฉันตายเมื่อไหร่ฟืนในวัดเราเยอะเก็บมาขนเข้ากับเผาขึ้นสวดอนิจจาวัฏสังขาราจะขึ้นได้ทุกคนอย่างนี้เตรียมไว้แล้วคุณงามความดีทำไว้เสมอไม่ได้ขาดทุกวันนี้ต้องเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลบางครั้งเข้ามารับตั้งค่ำกลางคืนบางทีคนเมาเหล้ามาทรงอย่างนี้ไม่รู้มันจะพาไปชนไปคว่ำตายเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งใจตายอยู่ตลอดกาลอย่างนี้คุณงามความดีก็สร้างเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายตายเมื่อไหร่ก็สบายใจคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วตายนี่เขาไม่ได้หวาดหวั่นอย่างพันเอกสนอตายไปแล้วเห็นสวรรค์ชั้นที่7คือนับจากชั้นที่1ของมนุษย์แกบอกว่าไม่อยากจะลงมาเลยคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วบางทีตายไปยังพบสวรรค์อย่างที่กล่าวแล้วฟื้นมามันยิ่งมั่นใจจะไปทำชั่วอย่างไรความชั่วก็เห็นอยู่โทษที่ลงในนรกอย่าว่าแต่คนแต่สัตว์เลยมดตัวแดงแมงตัวน้อยก็ไม่มีใครอยากฆ่าถ้าหากไปเห็นสวรรค์จริงๆอย่างนี้เพราะมันมีเครื่องดึงดูดใจเรายังไม่เห็นเพราะไม่มีหูมีตาอันเป็นทิพย์เราก็มาพิจารณาว่ายังไงยังไงเนี่ยเชื่อมั่นไว้ดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีวันนี้ยังมีถ้าหาชาติหน้าเหมือนเมื่อวานชาติก่อนเหมือนเมื่อวานชาติหน้าเหมือนพรุ่งนี้ชาตินี้เหมือนวันนี้มันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันให้เราเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อมั่นใจก็เตรียมตัวไว้ก่อนตายสั่งคุณงามความดีคนดีตายเขาหลับตาตายสบายเพราะสั่งคุณงามความดีไว้แล้วคนชั่วตายบางทีร้องเหมือนถูกเชื่อตนเองเคยข่าวงัวข่าวควายลักตกจกหอตายไปแล้วก่อนที่จะตายร้องควรข่าวเหมือนตนเองถูกเข็นถูกฆ่าอะไรทำนองนั้นนั่นคืออุปีละกับการตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายส่วนถ้าพระอริยเจ้านะท่านพัฒนาจิตของท่านหลุดพ้นจากกองล้อแห่งกาลจากความเป็นความตายไม่มีความเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีความเป็นเจ้าของแห่งความตายนาพินันทามิชีวิตังนาพินันทานมรณังเราไม่ชื่นชมกับความมีชีวิตอยู่เราไม่ยินดีกับความตายทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าไม่อยากตายไม่อยากอยู่กาลันจะปฏิกังเขวันนิพิสังวัตโพยถารอคอยเวลาสิ้นไปเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปเวลาทำงานปฏิสตโตสัมปชาโนปฏิสตโตมีสติสัมปชัญญะพูดถึงตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งเท่าที่เวลาเรายังมีถ้าหากจิตใจท่านเจริญด้วยสติสัมปชัญญะสติมีความระลึกได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวว่าระลึกได้และระลึกไม่ได้รู้ว่าใจนี้มีอยู่รู้ว่ามันมีเฉยๆใจนี่ก็ไม่ใช่เราใช่เขาที่ไหนมันมีให้เรารู้ให้เราศึกษาเวทนาคือความรู้สึกฟีลลิ่งนี่ก็มีอยู่เฉยๆไม่ใช่เราอยู่ในนั้นวิญญาณไม่มีที่อาศัยนะจะเมตานิสิโตวิญญาณังอนุสิโตวิญญาณนี้ไม่มีที่อาศัยความรู้ที่เจอจ้ารู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้มืดเป็นธรรมชาติเป็นตัวรู้อาศัยไม่อาศัยอะไรเลยดีก็ไม่อาศัยชั่วก็ไม่อาศัยสุขทุกข์ไม่อาศัยเพียงแต่รับรู้รับทราบจิตพระอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ตายก็ไม่เป็นเจ้าของตายมีชีวิตอยู่ก็ไม่เป็นเจ้าของชีวิตรู้พูดง่ายๆว่ามันเห็นความจริงไม่มีกระทั่งผู้ตายไม่มีกระทั่งผู้เกิดเป็นเพียงกลุ่มก้อนของธรรมชาติมันเหมือนกับถอดแว่นตาดำออกมาเงาดำๆนั้นก็หมดสิ้นไปไม่ต้องไปมัวเช็ดแว่นตาถ้าเห็นอนัตตามันก็ว่างเจิดจ้าตนเองจะตายก็นอนดูอยู่เออนี่ลมหายใจมันอ่อนลงอ่อนลงเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันแดงลงแดงลงหมดไปดับไปปั๊บมันก็เห็นการตายไปต่อหน้าถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเห็นอย่างนี้เพื่อต้องมันฝึกสติฝึกสมาธิมีสมาธิอยู่ทุกวันมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะไปไหนยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก้มเงยมีสติเวลาจะนอนทุกคืนนอนลงก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดว่ามันจะหลับตรงไหนระหว่างหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนหลับอยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนขาดออกจากกันอย่างไรเหมือนน้ำกับบนบกมันขั้นกันอยู่ตรงไหน วันหนึ่งท่านจะเห็นจิตท่านสติท่านละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็หลุดออกจากกันระหว่างตื่นกับหลับโอ้นี่มันหลับหลุดออกจากตื่นลีลงลีลงเหมือนตะเกียงแล้วก็ออกมาดูมันพระอริยเจ้าพระพุทธพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีโอกาสฝันเพราะท่านรู้ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งตื่นตื่นอยู่ทั้งหลับกายก็หลับไปใจท่านก็ตื่นสติสัมปชัญญะท่านมีอยู่แต่พวกเราเนี่ยฝันกันทั้งปีทั้งชาติไม่ว่าพระไม่ว่าโยมฝันแล้วยังไม่พอตื่นขึ้นยังมาฝันต่ออีกจะไปซื้อตัวนั้นจะแหงหวยตัวนี้จะไปใช้นี่กับเกษตรกรจะไปซื้อรถอีแตนตุกตุกโอยฝันตั้งกลางวันกลางคืนอย่าไปกินน้ำผีอย่าไปเห็ดอีหยังน้ำฝันมันขลำแต่พวกเรานั้นไม่ศึกษาถ้าท่านนอนหลับทุกคืนท่านรู้จักวาระที่หลับและตื่นแยกออกจากกันทุกคนเคยนอนหลับกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักเวลาหลับกับตื่นแยกกันตรงไหนเพราะไม่มีสติกล้าพอสูงพอถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงว่าเออมันอยู่ใกล้ๆกันมันแยกจากกันนิดเดียวตื่นขึ้นมาเพื่อจะหลับหลับไปเพื่อจะตื่นมันก็เกิดเพื่อจะตายตายเพื่อจะเกิดตะวันขึ้นเพื่อจะตกดินตะวันตกดินเพื่อจะขึ้นแต่ธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีหลับไม่มีตื่นคือวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ได้รับการฝึกปรืออบรมจนหลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของหลับเจ้าของตื่นเจ้าของเป็นเจ้าของตายหลุดออกไปปั๊บมันจะไปไหนทีเนี้ยวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีการไปไม่มีการมาอัตถิภิกเวตถายตนะภิกษุทั้งหลายยตนะนั้นมีอยู่ณปฐวีณอาโปณเตโชณวายโยไม่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมและที่ไหนไม่มีในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีในอากาศไม่มีในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สุดในอรูปฌานหลังจากนั้นไม่มีในอาทิตย์นะไม่มีในดวงจันทร์ไม่มีในดวงดาราน้อยใหญ่ไม่มีการไปไม่มีการมานะอาคาติงนะนาคาติงจะไปไหนท่านทั้งหลายคิดไม่ถูกแล้วพญามารทั้งหลายก็ตามหาไม่พบท่านจะพบจะเห็นด้วยตัวท่านเองเป็นปัจจัตตังด้วยการฝึกสมาธิและเอามาเป็นเครื่องมือของสติสมาธิอย่างเดียวไม่พอนั่งเข้าฌานจะเป็น10ปีก็ไม่เห็นตัวนี้ต้องตื่นออกมาถอยออกมามารู้จักตัวรู้มารู้ในความรู้ไม่ใช่หลงในความรู้แต่เราจะรู้ในสิ่งที่หลงหลังจากรู้ในสิ่งที่หลงแล้วจึงจะรู้ในสิ่งที่รู้ลึกลงมาแล้วจึงจะรู้ความจริงในสิ่งที่รู้รู้ความจริงในสิ่งที่รู้คือรู้ความจริงของตัวรู้ของวิญญาณไม่มีที่แอบอิงอาศัยมันก็จะหลุดออกมาณอิทะโรเกปัทยิตสามินะปะโรเกปัทยิตสามิไม่ยึดมั่นทั้งโลกนี้ไม่ยึดมั่นทั้งโลกหน้าไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเองพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังคีรติมัจจานังนามะโคตังนะคีรติติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภในปกิณกะคาถาเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาและอนุโมทนาสาธุการในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจซึ่งบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนกระทั่งบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกองการกุศลให้เป็นไปในโอกาสนี้และการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็จะได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในปกิณกะธรรมเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนให้บรรดาท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังทั้งหลายได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านของธรรมะเพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นกุศลบุญญาราศีที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันมาสร้างสมอบรมบุญกุศลคุณงามความดีในคราวครั้งนี้จะได้อุทิศกัลปนาผลวิบากสมบัติไปยังหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพระผู้สร้างผู้สอนผู้ส่งเสริมเติมเต็มในเรื่องชีวิตและสติปัญญาแก่ศรัทธาสาธุชนและศิษยานุศิษย์อย่างยาวนานแม้จะละสังขารไปแล้วแต่คุณความดียังอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเสมอมาหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานถือว่าเป็นพระเถระซึ่งมีชื่อเสียงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนากรรมฐานมีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมากโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและยึดถือแนวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่สังวาลมาโดยตลอดส่วนในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาในด้านของการเทศผ่านรายการวิทยุและรายการธรรมะสว่างใจซึ่งมีญาติโยมติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากซึ่งหลวงพ่อได้จัดตั้งสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างปัญญาทางธรรมทั้งภาคภาษาไทยในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ และภาพภาษาอังกฤษที่คลื่น FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์และการเผยแพร่และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิที่ SBB TV 999ซึ่งเป็นที่นิยมรับฟังของบรรดาท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายสำหรับประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2487ที่ตำบลหนองผักนาคอ.สามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในตระกูลโพสุวรรณมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด9ท่านเมื่อท่านอายุครบ20ปีได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่29เมษายนพ.ศ. 2507ที่วัดดอนไร่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เป็นพระอุปัชฌายะต่อมาเมื่อพ.ศ. 2511ในระหว่างที่หลวงพ่อสนองออกทุดงมาที่จังหวัดนนทบุรีก็ได้พบวัดล้างคือวัดสังฆทานแห่งนี้ในขณะนั้นเป็นวัดล้างโดยบังเอิญมีเพียงหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถวัดสังฆทานกับฐานอิฐเก่าๆเท่านั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมท่านจึงได้พิจารณาและดำริสร้างวัดสังฆทานให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธุดงค์กรรมฐานจึงได้บูรณะวัดนี้ขึ้นพร้อมทั้งสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยเมื่อพ.ศ. 2521ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาโดยตลอดปัจจุบันนี้วัดสังฆทานมีลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นจำนวนมากทำให้มีสาขาของวัดสังฆทานอยู่ตามจังหวัดต่างๆและในต่างประเทศด้วยรวมทั้งสิ้น45วัดท่านทั้งหลาย

ธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อุบัติขึ้นมาเมื่อถึงเวลาก็ต้องลาลับไปเป็นธรรมดาสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อคืนวันที่24สิงหาคม2555เวลา 21.39 นหลวงพ่อได้ละสังขารด้วยโรคหัวใจโรคไตวายเรื้อรังที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสิริรวมอายุได้68ปี4เดือน48พรรษาซึ่งทางคณะศิษยานุศิษย์ได้เคลื่อนศพของหลวงพ่อมาไว้ที่ศาลาทรงไทยที่วัดสังฆทานแห่งนี้พร้อมทั้งได้ร่วมการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นประจำสำหรับวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งที่โดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักหลวงพ่อสนองมาเป็นเวลานานได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการที่พัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับนับว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นท่านเป็นนักปฏิบัติเป็นนักเผยแผ่เป็นนักก่อสร้างเป็นนักสงเคราะห์ซึ่งมีผลงานอันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่ผลงานของท่านยังคงปรากฏอยู่ชื่อเสียงคุณงามความดีของท่านก็ยังคงจารึกอยู่ในจิตใจของบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั่นไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนาว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติซึ่งแปลความว่าอันร่างกายของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมถึงซึ่งความวิบัติแตกสลายไปได้เป็นธรรมดาแต่ชื่อเสียงวงตระกูลผลงานและคุณงามความดีทั้งหลายนั้นยังคงยืนอยู่ยั่งยืนตลอดไปไม่มีวันที่จะสูญหายเพราะฉะนั้นแม้ว่าขณะนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้จากวัดสังฆทานไปแล้วจากบรรดาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555จนย่างเข้าวันนี้วันที่26กันยายนพุทธศักราช2558ถ้าจะนับเวลาที่ผ่านมาแล้วที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปก็เป็นเวลา3ปีกว่าแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่หลวงพ่อละสังขารไปนั้นสภาวะความเป็นไปของวัดสังฆทานนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมยังคงเหมือนกับสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังมีบรรดาญาติโยมผู้มีศรัทธาเริ่มใสมีศิษยานุศิษย์มากมายจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่วัดสังฆทานแห่งนี้เพื่อที่จะมากราบศพของหลวงพ่อเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญกองการกุศลต่างๆตามวาระซึ่งโดยเฉพาะในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานที่
ท่านเจ้าอาวาสในปัจจุบันนี้คือท่านพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยบรรดาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปก็ยังถือเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับที่ปฏิบัติกันสืบทอดมาเป็นเวลา3ปีไม่ได้ละเว้นแต่ประการใดมีทั้งการสวดพระอภิธรรมซึ่งมีเป็นประจำทุกคืนและในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืนแต่มาในช่วงหลังมีอุปสรรคปัญหาบางประการการแสดงพระธรรมเทศนานั้นก็ได้จัดให้มีในวันเสาร์และวันพระเป็นประจำดังที่กล่าวมาแล้วว่าแม้หลวงพ่อสนองกตปุญโญจะได้ละสังขารไปแล้วเป็นเวลาถึง3ปีกว่าแต่ว่าวัดสังฆทานก็ยังคลาคล่ำไปด้วยญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทั่วทุกสารทิศได้พากันเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เหมือนกับว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็ได้ยึดมั่นตามคำสั่งคำสอนของหลวงพ่อทุกประการแม้หลวงพ่อจะละสังขารจากไปแล้วแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่การงานการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาวัดวาอารามนั้นก็ยังคงเป็นไปเหมือนกับสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่เป็นการที่แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจของบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่ามีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่ออย่างไม่จืดจางยิ่งหลวงพ่อละสังขารไปนานเท่าไหร่ญาติโยมสาธุชนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ยิ่งเพิ่มความรำลึกนึกถึงในพระคุณของหลวงพ่อเพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตมนุษย์เรานั้นมีขอบเขตมีกำหนดเวลามีเงื่อนไขว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดซึ่งก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามบุญตามกุศลที่สร้างสมอบรมกันมาถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้จะมากหรือน้อยก็ตามนั่นเป็นเรื่องของกำหนดเวลาของชีวิตแต่ในเรื่องของการที่เราจะประพฤติปฏิบัติหรือในการที่จะทำความดีนั่นมีช่วงเวลาที่ยาวนานเพียงพอบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็จะได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์โดยทำให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงในพระพุทธศาสนาในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความวิบัติสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดไปไม่ประมาทต่อชีวิตไม่ประมาทต่อวัยไม่ประมาทต่ออายุไม่ประมาทต่อความไม่มีโรคและไม่ประมาทต่อการปฏิบัติธรรมดังที่
บรรดาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้พากันมาประพฤติปฏิบัติในวันนี้ก็ถือว่ามีจำนวนมากและญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านฟังวิทยุบ้างหรือดูโทรทัศน์บ้างซึ่งมีการถ่ายทอดก็จะได้รับซึ่งกระแสธรรมซึ่งที่วัดสังฆทานนี้ก็เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ดำเนินการไว้ทำให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้มีที่พึ่งทางจิตใจเพราะว่าธรรมะนั้นจะทำให้ท่านผู้ที่สนใจหรือว่าประพฤติปฏิบัติในธรรมะจะมีแต่ความสุขมีความปราบปลื้มมีความปิติมีความยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติก็จะทำให้เรานั่นเข้าใกล้กระแสแห่งธรรมะรู้เข้าใจในเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะธรรมในเรื่องของสภาวะธรรมที่เราทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สภาวะธรรมเช่นเดียวกันคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนซึ่งถึงทั้ง3ประการนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องประสบอยู่แล้วเป็นประจำอนิจจังความไม่เที่ยงคือไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้แม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วถึงซึ่งการแตกสลายไปในที่สุดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็ยึดเอาหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นแหละเป็นครูเราผู้อยู่เป็นนักเรียนคือเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตว่าชีวิตเป็นอนิจจังเป็นอย่างไรมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดก็ดูหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นตัวอย่างช่วงก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นท่านก็มีชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดียวกับเราเช่นนี้มีความรักสุขเกลียดทุกข์มีความเป็นไปในชีวิตไม่แตกต่างไปจากเราแต่ว่ามาถึงในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพดังที่เราเห็นอยู่คืออยู่ในหีบสำหรับรองรับสรีระร่างกายของท่านเราทั้งหลายดูไว้ก็เป็นตัวอย่างเตือนจิตสะกิดใจว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราก็คงจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้มีธรรมดาเป็นอย่างนี้จะหนีสภาพความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้แต่ก่อนที่จะถึงวาระนั้นเราก็จะต้องพยายามเร่งรีบประกอบคุณงามความดีหรือว่าสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหมือนดังหลวงพ่อสนองกตปุญโญเหมือนกับว่าท่านเกิดมาในชาตินี้ท่านคงจะรู้ว่าชีวิตในมนุษย์เนี่ยมันน้อยนักมันสั้นนักอยู่ไม่ถึง100ปีก็จะตายแล้วหรือจะอยู่เกิน100ปีขึ้นไปก็ต้องตายเช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะหนีความตายไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่อาจจะเป็น50 60ปี7 80ปีก็ตามก็ใช้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละได้เร่งสร้างสรรค์บุญกุศลคุณงามความดีเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมไม่ประมาทต่อการดำเนินชีวิตเราก็มาดูว่า
หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นแบบแผน

0: เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับเป็นแบบฉบับให้เราทั้งหลายได้พิจารณาได้เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปของชีวิตดังที่กล่าวมาแล้วว่าหลวงพ่อสนองนั่นท่านเป็นครูเราผู้อยู่เป็นนักเรียนเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของสภาวธรรมความเป็นไปของสังขารดังกล่าวมาแล้วในสภาวธรรมประการที่สองก็คือทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำในชีวิตของเราซึ่งหนีไปไม่พ้นไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะคิดว่าไม่มีทุกข์หรือว่ามีความสุขแต่ที่จริงแล้วความทุกข์นั้นก็ยังเจือปนอยู่ในชีวิตของเราความทุกข์ที่เราทั้งหลายพอจะลำดับจับเหตุการณ์ได้ก็ทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะการที่ต้องพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไปหรือทุกข์เพราะการต้องพัดพรากจากสิ่งที่ตนรักไปทุกข์เพราะไม่สมความปรารถนาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างสุดที่จะพรณนาได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทั้งหลายไม่ละเว้นว่าจะเป็นท่านผู้ใดหรือใครก็ตาม ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเป็นก็เป็นไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์คือว่าเป็นอนิจจังสุขก็ไม่นานหรือทุกข์ก็ไม่นานวนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรานี้ก็ต้องประสบกับความสุขบ้างทุกข์บ้างหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่ตัวตนนี้ก็หมายความว่าชีวิตหรืออัตภาพร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของว่าไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของบุคคลใดทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะบังคับว่ามาให้เป็นอย่างนั้นมาให้เป็นอย่างนี้ได้บังคับมาให้แก่ก็ไม่ได้บังคับมาให้เจ็บก็ไม่ได้บังคับมาให้ตายก็ไม่ได้พอถึงเวลาจะแก่ก็ต้องแก่ถึงเวลาจะเจ็บก็ต้องเจ็บถึงเวลาจะตายก็ต้องตายถึงเวลาที่จะสังขารจะแปรเปลี่ยนอย่างไรก็เป็นไปตามอำนาจของของสภาวธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นซึ่งสภาวะธรรมหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะลดละในความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางประการให้ลดน้อยเบาบางลงไปเพราะว่าความทุกข์นั้นมีบางท่านกล่าวว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะวางก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราละได้หรือวางได้เราก็สามารถที่จะลดความทุกข์ให้ลดน้อยลงไปวันนี้เป็นวันที่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธาในหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเหลือแต่เพียงสรีระซึ่งปราศจากวิญญาณปฏิสถานอยู่เบื้องหน้าของเราท่านทั้งหลายท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็ยังมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้ความเคารพยกย่องเชิดชูบูชาในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างคือปัญญาให้เราได้มีความรู้ให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะโดยท่าน ถือว่าการเผยแผ่ธรรมะนั้นเป็นเรื่องสำคัญท่านจึงได้อุทิศถวายชีวิตของท่านทั้งชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรมะเพื่อการที่จะสร้างสติปัญญาให้แก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้รู้เท่ารู้ทันเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองนั่นมาให้ตกอยู่ในความมัวเมาประมาทต่อไปวันนี้อาตมาภาพได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจในวาระนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีความศรัทธาในหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มาพร้อมเพรียงกันในบริเวณลานธรรมแห่งวัดสังฆทานนี้เป็นจำนวนมากทุกดวงจิตดวงใจก็มีความเคารพศรัทธามีความเลื่อมใสในหลวงพ่อสนองเป็นอย่างยิ่งก็ขออนุภาพแห่งกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจที่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีในคราวครั้งนี้ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตั้งตนไว้ในศีลในสมาธิในปัญญาก็ขออนุภาพแห่งกุศลบุญญาราศีทั้งหลายทั้งปวงนี้จงรวบรวมเป็นตบะพระวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขความเจริญในทิพยสมบัติและให้ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดก็คือเข้าถึงซึ่งนิพพานเป็นประโยชน์สารสุดท้ายขออนุภาพแห่งกุศลบุญญาราศีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจในการที่สดับรับฟังธรรมะในโอกาสนี้จงส่งผลดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความมุ่งมากปรารถนาในสรรพสิ่งอันใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอจงประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆสมดังมโนรสปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในปกิณกะธรรมกถาก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระราชาสนกิจโสพลท่านเจ้าคุณอุทัยอุทโยนักธรรมเอกวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจ

ง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไร

นี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นถ้าจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเราดั้งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกโธออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึง20ก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมา1จาก10มา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึง1ใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่3อุบายที่1นั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกถ้าอุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลบวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจเนี่ยเริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้ไปเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกิน

ศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นจะก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับให้คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มผลผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเมาๆไม่ลุกพุดพัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นเรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุ

ช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอวิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอวิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอวิปูทยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา

0: รคณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกาเมอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสูกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจจะขีตะวาทิตะวิสุกทัสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดาณวิภูสนธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุปสัทธศีลวเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเทนรักขิตภานิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวัชรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2500

69มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี0880954205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน

0: 02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมที่มาฟังการบรรยายธรรมะเนื่องในงานสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของคนไทยชมรมของพุทธศาสตร์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยการที่พวกเราใส่ใจเรื่องการทำใจเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาทำใจนี่ก็ถือว่าคนที่ยังขาดกำลังบุญอยู่กำลังบุญนี่ตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เนี่ยอาศัยบุญอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยบุญเก่าที่เราได้กินได้อยู่เนี่ยอาศัยบุญเก่าบาปเก่านี่ยังไม่ตามมาถ้าบาปเก่าตามมามาแย่งบุญใหม่บาปแย่งได้ก็จะทุกข์ทรมานบาปกับบุญเขาวิ่งแข่งกันอยู่ตัวเรานี่เป็นหลักชัยตัวเราเป็นหลักชัยบาปกับบุญนี่เหมือนกับนักแข่งรถใครก็ต้องการจะถึงที่ชนะคนแข่งรถนี่มีเท่าไหร่ก็บิดเต็มที่เล่นเต็มที่เพื่อจะไปสู่ชัยชนะบุญที่เราทำไว้ก็เหมือนรถแข่งก็จะวิ่งมาหาเรามาเต็มตาเต็มหูเต็มกายเต็มใจเราบุญมาให้เต็มบาปก็มาให้เต็มก็ต้องการเป็นผู้ชนะแต่ทุกวันนี้จึงว่าบุญบาปอยู่คู่กันกรรมดีกรรมชั่วอยู่คู่กันแต่นี่ว่าถ้าบุญวิ่งแข่งชนะบุญวิ่งแข่งชนะเราก็ได้ความสุขทางกายวาจาใจรู้สึกว่าอยู่ได้บุญเป็นผู้ชนะถ้าบาปชนะล่ะมันวิ่งมาทันเราตอนเกิดตอนเข้าท้องแม่มันวิ่งทันมันก็มาทำให้ขาเสียตาเสียหูเสียจมูกเสียผิวเสียหรืออะไรอาการตามที่สองหรือสมองเสียสติปัญญาเสียไปก็เกิดมาไม่ครบไม่สมบูรณ์ถ้าใจมันเสีย ก็เป็นคนปัญญาอ่อนหรือเป็นคนไม่สภาพจิตไม่ดีคนบ้าบ้าบอบอเกิดมาแล้วไม่ดีนี่เพราะว่าบุญวิ่งมาถึงมาแต่งให้เราได้เข้าคันมารดาแต่บาปมันวิ่งมาทันตอนกำลังตั้งท้องอยู่เข้ามาแทรกเลยมาตัดโน่นให้ขาดตัดนี่ให้ขาดเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญชำระใจให้บริสุทธิ์เพราะว่าพอจุติแล้วเนี่ยจึงไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมพันธ์บางคนนี่มาเกิดแล้วมีสิ่งรองรับไม่ดีเช่นเป็นกรรมพันธ์โดยสายเลือดติดเชื้อมาจากพ่อแม่ก็มีเกิดโรคตามมาโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอันนั้นมันถามมันมาจะเกิดไงมันตามมาแทรกความจริงแล้วมันไม่ใช่บาปรุนแรงอะไรเป็นการเบียดเบียนมาบีบคั้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนผงเข้าตาเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ระคายเคืองทำให้เจ็บปวดบาปนี่เป็นผู้ฆ่าบุญเป็นผู้ฆ่าบุญนี่เป็นตัวสร้างมันมีอยู่ในตัวของสัตว์มนุษย์และสัตว์ประสาททั้งหลายแต่ถ้ามันตามไม่ทันหลุดมาได้บาปมันตามมาเข้าคันไม่ทันมันมาแสดงกรรมไม่ได้มันมาตามตกแต่งไม่ทันบาปมันตกแต่งไม่ทันก็ออกมารูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีไม่พิรุธไม่บกพร่องพ่อแม่ก็ดีใจไม่ต้องเลี้ยงลูกพิการเหมือนมีบุญมาเกิดบางคนเป็นปิยบุตรประเสริฐกว่าพ่อแม่หน้าตาดีกว่าพ่อแม่สติปัญญาดีกว่าพ่อแม่บางคนนี่แย่กว่าพ่อแม่ไม่เอาไหนจะเกิดมาพ่อแม่ก็ดีหน้าตาดีแต่ลูกไม่ดีบางทีเหมือนกันไอ้เหมือนกันนี่กรรมมันพอกันกรรมมันพอกันกรรมมันพอกันอย่างเช่นไรเช่นหมูมาเกิดเป็นหมูก็เหมือนหมูหน้าตาเหมือนหมูสุนัขก็มาเกิดเป็นสุนัขมันเป็นกรรมพันธ์กรรมมันพอกันมาเกิดเป็นเป็ดก็หน้าตาเหมือนเป็ดมาเกิดเป็นไก่ก็หน้าตาเหมือนไก่มาเกิดเป็นงัวก็เหมือนงัวเหมือนควายเหมือนควายบางทีมันก็แหวกแนวบางตัวมันก็เกิดมาขี้โลกบางตัวก็เกิดมาดีกว่าพ่อแม่ฉะนั้นถือว่าเนี่ยนะบุญที่มันตามมาทันบาปที่ตามมาทันพอหลุดพ้นจากท้องพ่อแม่แล้วตัวนี้ก็แสดงผลบุญของเราผลวาสนาของเราผลที่เราสร้างกันมาสร้างมาจนโน่นเนี่ยเป็นอสงไขยเลยพวกเราได้สร้างกันมาใช้กันมากเขาบอกว่าทำบุญครั้งหนึ่งมันอยู่ไปเป็นกับหนึ่งทำบาปครั้งหนึ่งมันเป็นกับหนึ่งตามส่งผลและบุญเนี่ยถ้าทำแล้วไม่ทำต่อเนี่ยมันก็จะหมดบุญหมดบุญก็ต้องล่วงลงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดบางทีบางชาติเนี่ยเป็นหมื่นชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นหมื่นชาติแล้วมาเป็นมนุษย์สักทีมาเป็นสัตว์เดรัจฉานสักทีทำไมพุทธเจ้าท่านถึงตรัสรู้ท่านตรัสรู้ของที่ไม่มีใครรู้ตรัสรู้คนมันเป็นเรื่องของปัญญาญาณสิ่งที่ลึกซึ้ง สำหรับมนุษย์และเทวดาจะรู้ได้แต่ที่ท่านตรัสรู้ได้นี่มันเป็นของจริงทั้งหมดของจริงทั้งหมดที่ทุกคนก็จะเชื่อเรื่องกรรมพอปฏิบัติไปแล้วก็จะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญและยิ่งทุกวันนี้กรรมก็แสดงให้คนดูอยู่ใครทำดีก็ใจจะดีใครทำดีไม่ดีใจก็จะเสียอันนี้มันเป็นผลของการกระทำคนเสียใจนี่มีมากคนดีใจนี่มีน้อยดังนั้นจะว่าเมื่อเรามาเสวยผลบุญทุกวันเนี่ยมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาเป็นเฒ่ามาเป็นแก่ที่มาเนี่ยมันบุญส่งผลมาเหมือนกับน้ำเนี่ยบุญก็เหมือนกับน้ำส่งให้เรือลอยลำข้ามฝั่งให้เรือไปได้ถ้าไม่มีน้ำสักอย่างเดียวเรือก็ไปไม่ได้ไม่มีน้ำสักอย่างเดียวรถก็ไปไม่ได้บุญเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำส่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่จะไปก็ไปให้ราบรื่นถ้าบุญดีมันราบรื่นคนเราไม่ควรจะไปโทษคนอื่นว่าเขาทำเราเขาแกล้งเราไม่ควรจะโทษไม่ควรจะโทษว่าเขาด่าเราเขาเกลียดเราเขาโกรธเราถ้าคนถึงธรรมะแล้วไม่โทษใครเลยโทษใจตัวเองว่าก็เรามาเกิดอยู่ในยุคของความทุกข์ถ้าเราเป็นถ้าเรารู้ธรรมะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครมาด่าเราเพราะมันไม่มีตัวเราไม่มีใครมาโกรธเราไม่มีใครมาเกลียดเราไม่มีใครมาแช่งเราพ้นสภาพความปรุงแต่งแล้วทุกวันนี้ที่คนมาด่าเรามาแช่งเรามาแกล้งเรามากันอะไรทุกอย่างให้ทำเดือดให้เราเดือดร้อนเพราะเรายังมีสภาพที่ปรุงแต่งคือเป็นสังขารอยู่แสดงว่าจิตสังขารมันยังปรุงแต่งรับรู้ว่าเขาว่าเราและเราก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวเราออกไปเราก็ยังคิดว่าเนี่ยเราชื่อเนี้ยใครแตะไม่ได้นามสกุลนี้ใครว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วนางคันตมาวิกาจ้างคนมาด่าต้อง500คนด่าโคตรด่าเง่าด่าพ่อด่าแม่ด่าหมดเลยพระอานนท์เป็นทุกข์พระองค์ทำไมมันโดนให้พระองค์เขาด่าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีเราโดนเราที่ไหนหรอกเราไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีโคตรไม่มีเง่าอย่างนั้นนี่มันถูกเราที่ไหนนนท์บอกว่าก็ถูกนะพระองค์ได้ยินอยู่นะจนพระพุทธเจ้าบอกให้อนนท์ห่อไอ้คำที่ด่าๆไว้มาแก้ดูซิมันมีไหมอนนท์ก็ทำตามก็ไม่มีมันมีตัวตนมันจึงได้มีเราเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรนะเรายังไม่มีบุญพอต้องตกอยู่ในนินทาและสรรเสริญมนุษย์ได้อยากได้สรรเสริญเหลือเกินอยากได้คำยกย่องไอ้นินทานี่เป็นที่รังเกียจของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เอาเก็บมาไว้ในตัวเองเขาไม่นินทาตัวเองตัวเองก็นินทาเขามนุษย์อยากได้สรรเสริญเขาไม่เคยเก็บสรรเสริญแม้เจ้าสรรเสริญคนทำดีก็พยายามให้เขาเป็นคนดีไอ้ตัวริษยามันก็มากันหัวใจใช่บาปมากันหัวใจริษยาทนไม่ได้ใครดีกับเราเราก็ไม่อยากสรรเสริญใครใครก้าวหน้ากับเราเราก็ทำใจไม่ได้เพราะคนเราไม่มีจิตที่เป็นกุศลคือฉลาดทันจิตตัวเองมันอยู่ในอารมณ์พวกนี้จึงว่าพระพุทธเจ้าในท่านรู้เรื่องของจิตทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตไม่มีอะไรจะเป็นพลังเหนือจิตทั้งหมดฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญให้บุญเนี่ยมันพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางบุญคือความเย็นบุญคือความสว่างบุญคือความสงบบุญคือสบายใจบุญกุศลพอทำไปแล้วมันก็เกิดความฉลาดรู้แยกแยะว่าอันนี้คิดไม่ดีไม่เอา กรธนี่เป็นบาปไม่เอา

โลกนี้เป็นบาปเราไม่คิดถึงเรื่องตายนี่เป็นตัวหลงต้องคิดเรื่องความแก่ในตัวเราความเจ็บในตัวเราความตายในตัวเราเราจะต้องพัดพรากจากคนที่เรารักทั้งหมดไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่ว่าลูกว่าเมียว่าผัวว่าเพื่อนว่าลูกเราหลานเราเราก็ความหลงจะไม่มีตรงนี้ไอ้หลงตรงนี้จะต้องพิจารณาธรรมตรงนี้ว่าทุกอย่างจะต้องไปจากเราเราต้องไปจากเขาแม้แต่ลมหายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเราก็ต้องทิ้งลมหายใจนี่ไม่ใช่เราเราอาศัยอยู่ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่เราเมื่อลมหายใจไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคนเราก็ต้องดูกันไปถึงที่สุดวาระตรงนี้ว่ามันไม่หลงแล้วมันก็รู้ทุกวันนี้เราคนเราหลงลมตัวเองไม่เคยดูลมหายใจไม่รู้ว่าไอ้หายใจตัวนี้มันตัวชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจแท้ๆเนี่ยมันอยู่ด้วยชีวิตตัวนี้แต่ถ้าหมดลมมันก็หมดชีวิตมันตรงนี้คือพระอรหันต์เป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ลมหายใจจึงมีความสุขคนไม่รู้ลมหายใจก็มีแต่ความร้อนใจเพราะจิตมันไม่รู้จิตไม่รู้ก็หลงสิหลงมันก็ไปยึดไปยึดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีมันก็มีดีใจเสียใจเข้ามากระทบสัมผัสอยู่ทั้งวันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยจะต้องพึ่งอะไรลมหายใจที่มันอยู่ได้นี่อยู่ได้อยู่ด้วยบุญไหมหรือเปล่าถ้าลมหายใจมันเป็นบาปล่ะมันตามมาตะเกิดเลยขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีอย่างเงี้ยโอ้โหลมหายใจเข้าก็ไม่มีแขนไม่มีขามีแต่ตัวลมหายใจออกก็มีแต่ทุกข์รู้สึกว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่สมบูรณ์ไอ้ลมหายใจมันก็เลยไม่สมบูรณ์มันเป็นปมได้ตลอดชีวิตเลยแล้วถ้าเราถอยไปดูว่าอดีตที่แล้วมาเราไม่เคยรู้ธรรมะเราไปเบียดเบียนก็มาจนหมดเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนกรรมมันก็มาให้ผลเดือดร้อนตรงนี้เราก็มองไม่ออกเราก็ไม่เห็นดังนั้นมนุษย์จึงไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะลึกซึ้งตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฐมฌานเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงทำอนาปานสติวันตรัสรู้ตอนหัวค่ำทำปฐมฌานเกิดจิตรวมสงบดูลมหายใจแล้วก็เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาพอจับจิตเป็นเอตกตาได้จิตก็สว่างพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้ถอยไปดูในครรภ์มารดาเลยจากวันนี้เรามาที่ไหนจากวันนี้เรามาจากโน่นโน่นพระองค์ก็เห็นการเดินของพระองค์แล้วก็มาไปถอยไปถึงเข้าไปครรภ์มารดาเลยไปถึงในครรภ์มารดานั้นอยู่10เดือนแล้วจากครรภ์มารดามาจากไหนมาจากชั้นดุสิตเป็นเทวดามาชั้นดุสิตจากดุสิตมาจากไหนเอามาจากชาติเป็นพระเวสสันดรแต่จากชาติพระเวสสันดรไปไหนก็ถอยเรื่อยเลยไม่มีประมาณเลยเป็นแรงเป็นกาเป็นอะไรเป็นหมดพระองค์ทรงสลดสังเวชเลยโอ้โหชาติภพนี่ไม่ใช่เรามาเกิดเป็นพุทธเจ้าได้อย่างเดียวเช่นมองเห็นที่ใจตัวเองนั้นไม่พ้นเลยตรงไหนก็หมดแล้วก็เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเดินวุ่นวายหมดเลยจุติกันมันยังค่ำเลยสัตว์ทั้งหลายนี่ไปยิ่งกับเที่ยวทัวร์อีกโหยิ่งกับไปช้อปปิ้งอีกยิ่งกับบนคนบนถนนหนทางในวิญญาณของสัตว์นี่มันมากมายกว่าที่ระเมืองมนุษย์มันเดินวุ่นวายกันอย่างนี้พระองค์ทรงเห็นหรือว่าไอคนนี้ตายจากนี่ไปเกิดโน่นไอคนโน้นตายจากโน่นมาเกิดนี่ไปนรกกันเป็นแถวไปสวรรค์กันไปเป็นมนุษย์กันเป็นอย่างพระองค์ทรงเห็นสัตว์จุติจนมากมายปัญญาพระองค์ทรงพิจารณาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ไปด้วยอำนาจอะไรเนี่ยอำนาจบุญเก่ากรรมเก่าบาปเก่าที่มนุษย์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเอง

เมื่อตายแล้วมนุษย์ไม่สามารถจะตามจิตตัวเองได้ไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อมนุษย์มาควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ก็จึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปด้วยความหลงไปด้วยความอยากแล้วมนุษย์ก็สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้มากมายจนเป็นอเนกอนันตชาติซึ่งทรงเบื่อหน่ายเลยทรงเบื่อหน่ายในการเกิดหรือว่าโอ้มันเกิดขนาดไม่ใช่เห็นเกิดแค่กับเกิดระดับนะ เรานี่เห็นแค่กับเกิดระดับเราก็เบื่อหน่ายถ้าเรานั่งดูจิตของเราเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเราไม่มีญาณอย่างพุทธเจ้าเพียงเรานั่งดูจิตของเราโน่นคิดนี่เดี๋ยวรักคนโน้นเดี๋ยวเกลียดคนนั้นเดี๋ยวเกลียดคนนี้เดี๋ยวคิดถึงคนนั้นเดี๋ยวคิดถึงคนนี้แต่อยากได้โน่นพอเรานั่งดูเดินดูยืนดูนอนดูพอเห็นจิตพวกนี้จะเกิดระดับเราก็เบื่อว่าน่าเบื่อจิตนี่คือการเกิดนี่คือการเกิดของเราเกิดวันยังค่ำเลยเดี๋ยวนี้เรามานั่งดูกิเลสมันเกิดวันยังค่ำจึงได้เบื่อหน่ายความเกิดตรงนี้นี่คือเราเห็นตรงนี้แต่พุทธเจ้านั้นเห็นทั้งเห็นทั้งรู้การเป็นพุทธเจ้านี้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นเรานี่แค่รู้แต่พุทธเจ้าได้เห็นด้วยเห็นจิตของพระองค์และเห็นจิตของสัตว์ทั้งหลายรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายรู้จิตของพระองค์ไม่มีประมาณเห็นเลยว่าคนเนี่ยตายไปลงนรกกันมากมายไปลงในนรกทุกขุมเนี่ยพระองค์เห็นหมดว่าทำปาณาติบาตอธินาทานกาเมมุสาสุลาสัตว์ที่ทำกรรมอันใหญ่ๆเนี่ยลงนรกทั้งหมดสัตว์ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิดเชเมพูดปดดื่มน้ำเมาก็มาเกิดเป็นภพภูมิเป็นเทวดาที่ดีถ้าพวกที่ถือศีลฟังธรรมเจอพระพุทธเจ้าก็ถึงว่าจิตผ่องใสพวกนั้นก็ไปเกิดที่ดีแต่ส่วนมากสัตว์ไม่มีโอกาสจะมาทำให้จิตผ่องใสได้เพราะสัตว์นั้นมีความหลงคอยปิดบังใจคือยึดตัวเองมากไปพระองค์เห็นหมดแล้วพระองค์ก็ทรงหายสงสัยแล้วก็ทรงยกจิตขึ้นสู่โคตรภูยานเจริญวิปัสสนาแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของร่างกายว่ากายนี้อาศัยธาตุเท่านั้นเองจิตนี้ก็เป็นเพียงตัวปรุงแต่งเกิดดับพระองค์ก็ทรงถูกความว่างเข้าไปพิจารณาแล้วก็ตัดอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องเลยฉันดานก็ไม่ปรุงแต่งตามไม่ปรุงแต่งไปตามความคิดนึกทั้งหมดก็เป็นพิจารณาแล้วก็ละวางไปหมดจึงเป็นการตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้ได้เลยพระองค์บรรลุสำเร็จได้ก็เลยมาวางเป็นทางเดินว่าสติเป็นตัวกำหนดรู้สมาธิเป็นตัวทำให้จิตใจนั้นสงบลึกซึ้งเข้าไปสู่ปัญญาอันนี้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราจึงได้เหลือทำคำสั่งสอนมาปฏิบัติกันทุกวันนี้ก็มาจากที่พระองค์ทรงประทานให้มาจากเป็นธรรมะแต่พระองค์ก็บอกว่าเวลาน้อยแล้วนะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในเวลาน้อยมาเกิดแล้วเวลาน้อยไม่นานเลยมนุษย์ไม่อยู่ถึง100ปีอานนท์มนุษย์อยู่ไม่นานมนุษย์มีอุปสรรคเยอะมนุษย์มีปัญหามากมนุษย์ได้ทุกข์มากทุกลมหายใจเลยก็ว่าได้สวรรค์ยังสุขกว่าเพราะสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเวทนาครึ่งเดือนกินอาหารทิพย์ทิ้งไม่ต้องหุงเรานี่กินสามมื้อเลยต้องหุงกินสามมื้อถ่ายสามมื้อหุงกินนอนก็ต้องพลิกแล้วพลิกอีกนอนท่าเดียวก็ไม่ได้นอนแล้วก็ยังฝันอีกคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกที่ว่าสุขคือความเราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเราสุขแต่สวรรค์ที่สุขเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมันสุขจริงๆนะสวรรค์เนี่ยเราได้ไปเที่ยวไปอยู่มาแล้วสวรรค์นั้นไม่มีอะไรจะสุขเท่าสวรรค์ในโลกนี้คือสวรรค์ที่สุขที่สุดไม่ใช่สวรรค์ไม่สุขนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์เป็นสุขเลยนะพระองค์ไม่ได้บอกมนุษย์นี่เป็นสุขเลยพระองค์บอกมนุษย์มีเพียงเป็นสุขก็คือศีลสมาธิปัญญามนุษย์
ขามสามารถทำศีลสมาธิปัญญาทำให้เกิดสุขใจได้สงบใจได้ปราศจากกิเลสได้มนุษย์จึงจะมีความสุขแต่ที่ความสุขจริงๆคือเจ้าบอกว่าสวรรค์นั้นสุขที่สุดของการเกิดนะเกิดเพราะว่ามันมีความอาเล็ดอร่อยในรูปเสียงกลิ่นรสมากมายรูปเสียงกลิ่นรสของสวรรค์นั้นมันสุขมากมายไม่มีอะไรจะเปรียบตามแต่ท่านบอกว่ามันยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องกลับมาทุกข์อีกต้องกลับมาแก่มาแก่มาเกิดแก่เจ็บตายท่านบอกว่าจึงต้องการดับจิตที่เป็นสวรรค์เพื่อไปสู่นิพพานคือการไม่อยากมีตัวตนคนที่จะไปนิพพานนี่ไม่ใช่คนธรรมดาจะไปได้นะคนไม่อยากมีรูปมีนามจึงจะไปได้ไอ้ที่เราอยากไปนิพพานกันทุกวันนี่นะมันไปด้วยกิเลสนะจะบอกว่ามันวิมานมันใหญ่กว่าสวรรค์อีกมันสวยกว่าสวรรค์อีกมันสบายกว่าสวรรค์นั่นเป็นนิพพานพรหมนิพพานพรหมนั่นหมายถึงเมื่อก่อนพวกฤาษีชีพไพรเขานั่งสมาธิเข้าไปนิพพานเขาเรียกอาสัญญสัตตพรหมไปแล้วโอ้โหอายุยาวนานมากพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพรหมลุกปักไม่มีสุขไม่มีทุกข์นิ่งอยู่อย่างนั้นจนหมดอำนาจชาแล้วจึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เขาเรียกว่าพักกิจนั่นเองฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้เรื่องพุทธเจ้าสอนให้ได้เราต้องทำให้มันลึกเข้าไปในจิตของเราถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะวุ่นวายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจ็บปวดอยู่นี่เนี่ยเราก็จะทุกข์อยู่นี่เนี่ยดีใจเสียใจจะเจ็บปวดเราก็ยุ่งอยู่กับความวุ่นวายใจเราอยู่เนี่ยเราก็วุ่นอยู่กับไอ้ร่างกายของเราไม่มีวันว่างได้เลยฉะนั้นจึงว่าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เรื่องตรงนี้เพราะแล้วก็เพราะเรายังเร่งความเพียรน้อยอยู่ท่านบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยก็ต้องอธิษฐานภายใน3วัน7วันให้ได้สมาธินั่งทุกครั้งก็ต้องมีผลมีหวังผลนะแต่ไม่ใช่อยากนั่งทุกครั้งก็ต้องหวังผลว่าขอให้นิวรณ์ทั้งหลายดับไปนั่งทุกครั้งแล้วขอว่าขอให้นิวรณ์ทั้งหลายดับอย่าติดค้างอยู่ในหัวใจขอข้าพเจ้าจงข้ามนิวรณ์ทุกครั้งวิจิกิจฉาความสงสัยก็ขอให้หมดในความสงสัยที่เป็นตัวบั่นทอนการปฏิบัติแน่วแน่ไม่มีสงสัยในศีลสงสัยในสมาธิของเราของคนอื่นสงสัยในปัญญาของเราและคนอื่นสงสัยในพระพุทธพระธรรมสงสัยนั่นคือความสงสัยเนี่ยมันตัวที่เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราตั้งใจทำสมาธิชั้นสูงความตรงรังเลสงสัยความหดหู่พอนั่งไปแล้วพอเจออุปสรรคหน่อยก็หดหู่ทำไปก็คงไม่ได้อะไรหรอกอย่าทำเลยแค่นี้พอแล้วหดหู่ท้อถอยใจห่อเหี่ยวไม่รื่นเริงเบิกบานที่จริงมันไม่ใช่เราหรอกนั่นมันเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์ท้อถอยไม่เดินซะแล้วไม่สู้ซะแล้วยอมให้กิเลสครอบงำก็เลยคิดอะไรดีกว่ากูนั่งคิดดีกว่าคิดกูจะเป็นโน่นคิดกูจะเป็นนี่คิดจะไปโน่นเลยไม่เอาไรตัวก็ถูกท้อถอยปุ้งสั้นนำคานใจเข้ามาแทนเลยนั่งคิดเพลินเลยคันนี้สมาธิหลับตาก็คิดอย่างเดียวสติหายไปเมื่อสติหายไปก็นั่งคิดเพลินไปพรหนึ่งชั่วโมงเป้งก็บอกลืมตาได้แต่กูแต่ที่จริงคิดตลอดเลยไม่ให้หยุดเลยนะเพราะมันตัวฟุ้งซ่านลำคาญใจนิวรณ์มันสกัดกั้นไม่รู้ความดีพอทำไปก็เกิดง่วงอีกพอง่วงไปแล้วก็ไม่อยากจะนั่งต่ออันนี้ก็เป็นนิวรณ์อีกไอ้ง่วงเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราไม่เข้าใจอะไรเลยลืมตาไม่ขึ้นแต่มันอยากจะหลับเราก็ต้องพยายามทำปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นว่าอะไรทำให้เราง่วงถามจิตของเราว่าอะไรทำให้เราง่วงอ๋อกินอิ่มไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็ไม่อิ่ม
เอ๊ะแสดงว่ามันนั่งทีไรมันง่วงทุกทีแสดงว่าจิตของเรามันปล่อยออกไปข้างนอกก็สิไม่ได้ตามดูจิตให้ชัดขึ้นแสดงว่าเราไม่รู้จิตของเราเลยมันง่วงมีอาการอย่างไรก็เราไม่เข้าถึงการดับนิวรณ์คือไม่ใช้การพิจารณานั่นเองเราต้องการพิจารณาให้มากขึ้นมันก็จะดับนิวรณ์ตัวนี้ได้มันก็ไปติดมนจิตของเรานี่มันติดตลอดเวลาพอไปถึงกามฉันทะก็เอาแล้วคิดถึงคนที่ตัวเองรักอีกแล้วคิดถึงหน้าตาคิดถึงของรักน้องก็รักอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็อันนั้นก็หอมอันนี้ก็ดีนะก็ไปนึกถึงคนรักตัวเองสิ่งที่ตัวเองรักก็เป็นกามฉันทะติดตรงนั้นก็ไม่ภาวนาซะแล้วเพลินซะแล้วพอข้ามไปตรงนั้นก็เกิดไม่ชอบอีกแล้วพอไม่ชอบก็คิดถึงเรื่องไม่ดีคนนั้นไม่พูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีก็เกิดพยาบาทวิตกเกิดความขับแค้นใจไม่ชอบใจ เกิดบุญน้อยวาสนาน้อยขึ้นมาแล้วอาภัพอับจนขึ้นมาตรงนี้ก็เกิดความพยาบาทขึ้นมาเอาเรื่องคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวที่เราเผลอตัวก็ไปปรุงแต่งพระจันกายเป็นนิวรณ์ไม่ที่เราเผลอตัวก็ไปปรุงแต่งพระจันกายเป็นนิวรณ์ไม่ให้เราทำอะไรได้มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงข้ามนิวรณ์ด้วยการกำหนดอานาปานุสติดูลมจนละเอียดเข้าไปบอกพระองค์ทรงเห็นลมหายใจเนี่ยแม้แต่คุ้มขนทั้งหมดเนี่ยเห็นลมออกทุกคุ้มขนเลยเนี่ยรู้ขนาดนั้นเลยลมถึงเบื้องบนคือปลายผมเลยลมออกเบื้องล่างคือปลายเท้าคือออกเล็บเลยถึงปลายเท้าเลยเห็นไปหมดฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องตรัสรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาด้วยการรู้เห็นซึ่งคนแรกในโลกไม่มีใครจะรู้เท่าพระองค์ในเรื่องกายปัพพะนิยมลองไปอ่านพระไตรปิฎกหรือพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรทำไมรู้ยิ่งกว่าหมออีกรู้ยิ่งกว่าแพทย์อีกรู้ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องโลกเนี่ยพระองค์รู้หมดแจ้งโลกเลยดังนั้นถือว่าเราอย่างไรยังไงเราก็ต้องสร้างบุญบารมีของเราให้ครบให้สมบูรณ์คนที่จะครบจริงๆเนี่ยก็ต้องทำความเพียรท่านบอกว่า7วัน7คืน7ปี7เดือน7ชาติถ้าเราทำก็7ชาติแต่ที่จริงแล้วคนที่ทำมาตอนนี้นะก็ไม่ใช่ทำมา7ชาติโยมทำมานานแล้วนิสัยเก่ามาเกิดคนที่มาเจอพุทธศาสนานี่มันบุญเก่านะเคยเจอพุทธเจ้ามาเคยเจอธรรมะมาแต่ว่าเรามาสร้างบารมีต่อเท่านั้นเองบางคนที่มีมากๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อต่างๆเนี่ยอย่างหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อกว้านหลวงพ่อชาหลวงพ่อแหวนเนี่ยบารมีท่านสร้างกันมาเต็มเดี๋ยวพ่อมหาบัวเนี่ยบารมีของท่านเต็มพอเต็มพวกนี้จะตัดได้เรารักทับตายแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ความรักมันเป็นความทุกข์เราบอกมันรักเรารักทับตายบอกว่าเป็นความสุขแต่ท่านบอกเป็นความทุกข์ไอ้คนตัดได้บอกทุกข์ไอ้คนตัดได้บอกฉะนั้นเมื่อคนมีบารมีเต็มแล้วก็จะมีปัญญาเต็มมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มมีปัญญาเต็มจะถือศีลง่ายคนบารมีไม่เต็มเนี่ยถือศีลไม่ได้หรอกโอ้โหใครจะถือได้ยังไงสมัยนี้ถือไม่ได้หรอกกูอดโกหกไม่ได้อดพูดเล่นพูดเลาะอดโกหกไม่ได้ยิ่งพอค้าไม่ขายพวกทำธุรกิจก็ไม่ได้เพราะมันคนขี้ก็พูดเล่นเพราะสุดมันถือยากแต่ถ้าคนมีบารมีเต็มนี่มันเป็นสันดานมาเลยพระที่วัดอาตมามีองค์หนึ่งเป็นหลานทายกแต่ว่าบัดเต็มไม่เต็มอาตมาไม่ได้ว่านะพ่อเขามาวัดตอนสร้างวัดใหม่ๆมานั่งสมาธิแต่พ่อเขาไปในทางแบบทางวิญญาณทางชอบไปทางวิญญาณแต่ก็ชอบนั่งสมาธิแล้วก็เกิดลูกคนนี้ขึ้นมาพอเกิดลูกคืนนี้ขึ้นมาก็เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยนมก็รีบดูดไปโรงเรียนก็
ต้องกินทุกช็อกโกแลตพวกอะไรต่ออะไรกินแต่ถั่วกินแต่งาแต่เขา

ไม่เป็นเด็กที่ไม่ร้องขอใครให้สตังค์ไปก็ไปซื้อไอ้ของที่ไม่มีเนื้อสัตว์จ้างให้เท่าไรก็มากินเห็นปลาเห็นอะไรนี่อาเจียนออกหมดก็กลายเป็นว่าเด็กกินเนื้อสัตว์ไม่ได้มันตะเกิดโดยเนี่ยเนี่ยบารมีเก่าเขาเขากินไม่ได้กินเขาเห็นกินข้าวเนี่ยเขาก็ไม่กินเขาก็ช่วยตัวเองได้กินโน่นกินนี่ไปตามภาษาแม่พ่อก็ให้เงินไปซื้อเขาก็กินของที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลี้ยงตัวเองมาเรียนพอเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ไปเข้าเรียนรามพอปีที่สามจะจบปีที่สี่บอกอยากบวชขอบวชมาตลอดบอกต้องเรียนให้จบนะเขาจะได้ไม่ว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนเดี๋ยวมาบวชแล้วเนี่ยถ้าไม่จบแล้วเขาก็หาพระหนีมาบวชไม่ชักชวนคนมาเสียอนาคตมาเข้าเขาบอกหลวงพ่อไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเพราะเขามีบารมีเขาเบื่อหน่ายเขาสร้างของเขามาก่อนเนี่ยเขาไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะจะให้เรียนเอาทั้งโลกก็ไม่เอาบริสุทธิ์พอยังไม่ถึงปีสี่บอกทนไม่ไหวขอบวชเราบอกไปขอพ่อขอแม่ดูพ่อแม่บอกว่าทำใจมันทนไม่ไหวก็เลิกไปก็บวชทุกวันมันยังอยู่บวชก็ไปอยู่ตามวัดที่ไปพอห้าพรรษาไปแล้วก็ไปอยู่ตามครูบาอาจารย์เขาก็เลี้ยงตัวเองโดยไม่กินเนื้อสัตว์เขาอาหารเขาทำยังไงก็ไม่เคยบอกว่าอาตมากินเจนะไม่เคยพูดนะทุกวันนี้ไม่มีใครรู้นะถ้าอาตมาไม่พูดเขาก็เลือกตักอะไรที่กินได้ก็ตักแล้วพวกพระเราก็เลี้ยงง่ายไปอยู่วัดไหนเขาก็ไม่ทำอาหารเจให้ท่านท่านก็ไม่ร้องขอเพราะท่านยังเป็นพระใหม่ยังเป็นพระเด็กแค่ภาษาไม่ถึงสิบน่ะก็นี่คือคนที่เขามีบารมีเก่ามาเกิดมันทำให้ไอ้ของยากเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราไปตลาดก็ต้องมองดูนี่มันหมูนี่มันเนื้อไอ้นั่นมันดีไม่ดีใช่ไหมจะมากินอย่างนั้นกินไม่ได้นี่เขาทำของเขาได้ขออภัยเถอะอายุยังไม่ถึง20แต่ผมงอกเกือบหมดแล้วผมงอกเกือบหมดเพราะมันไม่มีโปรตีนอะไรเลยกินซะแก่เลยโยมเพราะเขาก็ไม่สนใจในเรื่องสังขารเขาเกิดมาสร้างบารมีของเขาอ่ะเขามันของเก่าเขามาเกิดมันเต็มของเขาไปเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนอย่างนี้ยันตายไอ้อย่างที่มากินเจตอนแก่ตอนโตตอนเป็นพระแล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงได้แต่คนอย่างนี้มันมาแต่กำเนิดแต่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้พออายุ7ขวบท่านนั่งสมาธิแล้วบิดาจะเปลี่ยนแปลงท่านน่ะอุตส่าห์เอาประสาท3ฤดูมาล่อแล้วสระว่ายน้ำสมัยนี้ก็ถือว่าคนรวยใช่มั้ยแต่สระว่ายน้ำสมัยก่อนมันต้องของเจ้าแผ่นดินจึงจะทำสระว่ายน้ำได้ของเศรษฐีทำสระตั้งหลายคดเนี่ยคนที่จะเอาไปอาบได้จะต้องมีบุญมีบารมีจึงจะได้สระว่ายน้ำสมัยก่อนนี่ไม่ใช่สร้างโดยง่ายสระว่ายน้ำนะจะเอาอะไรมาล่อก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าจิตของท่านมันใฝ่หาความสงบมันทำความสงบมันง่ายคนพอนั่งคิดแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดคนมีบารมีเนี่ยแต่คนไม่มีบารมีนั่งคิดละเพลินเพ้อฝันมันเรื่อยไปเป็นโน่นเป็นนี่กูเป็นมันได้ทั้งวันนั่นแหละเพราะกูมันไม่สงบอ่ะกูก็ต้องเป็นมันทั้งหมดเนี่ยกูเป็นมันทั้งโลกเลยใครเป็นได้กูเป็นหมดเนี่ยแต่พอลืมตาแล้วมากูอยู่ตรงนี้เองไม่เป็นอะไรหรอกแต่พวกนี้กูก็เป็นต่อไปอีกแต่คนที่เขามีบารมีเขาไม่อยากฝันอะไรไม่อยากเจอกันต้องทำยังไงจะให้จิตตรงนี้มันหายไปมันหมดไปจิตยังไงมันจะเจอผ่องใสจึงจะเบิกบานทำยังไงเราจะจากโลกนี้ไปโดยสันติสุขทำยังไงเราจะไปถึงนิพพานหรือทำยังไงเราจะได้ไม่มีทุกข์ในขันธ์ห้าอันนี้คือมองธรรมะเป็นของที่หาแสวงหาอยู่แสวงหาธรรมอยู่สมัยก่อนนะพุทธเจ้าเทศให้คนฟังง่ายกว่าสมัยนี้นิยมนะสมัยนี้อาจารย์เพียบเลยไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวอยู่มีมนต์อาจารย์มาเทศเพียบหมดแต่ว่าเราก็ไม่ได้สมาธิสักทีไม่ได้หลุดพ้นสักทีสมัยก่อนมาเจอพระพุทธเจ้าเขาตามหาเพื่อนมาตามหาเพื่อนมาตามหาคนหายพ
ุทธเจ้าถามว่าจะตามหาธรรมะหรือจะตามหาคนดีที่จริงคนเรากำลังตามหาคนอยู่นะถ้าคนสมัยนี้บอกเรื่องอะไรจะมาตามหาธรรมะนะพระพุทธเจ้าบอกจะตามหาคนหรือจะเอาหาธรรมะดีคนคนนั้นเข้าใจเลยบอกงั้นไม่หาคนดีกว่าคนมันวุ่นวายบอกไม่ได้คนก็ไม่ได้ขอหาธรรมะบอกงั้นนั่งฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังจัดวิ่งหาคนไม่เจอแล้วคนพอบอกให้แสวงหาธรรมะก็หาธรรมะเลยพระองค์บอกให้ดูที่จิตเราเนี่ยธรรมะมันอยู่ที่จิตเราถ้าเรารู้จิตเราเมื่อไรเราก็เจอธรรมะเมื่อนั้นบอกทำไงบอกว่านั่งดูตัวเองเถอะนั่งดูกายกับจิตนั่งดูลมหายใจถ้าเราเห็นจิตเราเมื่อไรเราก็เห็นธรรมะเมื่อนั้นพอเขาเข้าไปดูจิตเขาสว่างเลยสว่างว่างสงบเลยอู้ได้ธรรมะแล้วบอกแล้วจะหาคนต่อไหมไม่หาละคนหาธรรมะดีกว่าทิ้งคนจะได้โยมสมัยนี้หากันยันตายเลยโยมนะบางคนมีแก่ๆ90ปีอายุ90ปีโยมให้ลูกเฝ้าตัวเองพอลูกหายไปร้องไห้แล้วไม่ได้ต้องเรียกลูกกลับมากลัวลูกจะหายคือไม่ใช่อะไรคือตัวเองไม่มีที่พึ่งทางใจลูกก็ต้องนั่งเฝ้าแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ถ้าลูกมาอยู่ก็ต้องคนอื่นนั่งเฝ้าแทนมันไม่มีอะไรอยู่ในใจตัวเองเขาเรียกว่าไม่ได้หาธรรมะนะหาคน90ปียังหาคนนอนหาอยู่นั่นเองแล้วก็ไม่พบคนไอ้ลูกก็ต้องนั่งเฝ้าก็ทรมานอยู่นั่นเองเพราะกลัวลูกจะหายดังนั้นถ้าหาธรรมะนี่ก็ไม่ต้องหาคนเพราะคนเนี่ยมันหาแล้วมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากก็คือหาธรรมะก็คือจิตเราก็จะต้องไม่เราเรียกร้องอะไรมากมายดังนั้นเรามานึกถึงพุทธคุณเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่มีคุณอนันต์จริงถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยเราคงเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะหรืออาจจะไม่เชื่ออะไรเลยก็ได้ทุกวันนี้นะเราอาจจะไม่เชื่อว่าบุญมีจริงอาจจะไม่เชื่อว่าบาปมีจริงอาจจะไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงอาจจะไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรและอาจจะไม่เคยเห็นบุญทานภาวนาแต่นี่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเราทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วทำคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงน่าอัศจรรย์เนี่ยโอ้พระองค์แสดงไว้แล้วพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ตามเห็นตามรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้มีเงินมีทองบริการสุขบรรปลายชีวิตแต่ความสุขที่ได้รู้ธรรมะนี่คือสุขบรรปลายชีวิตสุขบรรปลายชีวิตไม่ใช่มีเงินบำนาญแล้วก็เป็นออกไปตีกอล์ฟหรือไปตกปลาหรือไปอยู่กับลูกกับหลานปลูกต้นไม้นั่นเป็นความคิดของคนที่มีทางโลกว่าสุขบรรปลายชีวิตแต่ไม่ใช่สุขนะแต่สุขบรรปลายชีวิตเนี่ยเมื่อเราอายุมากแล้วทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่ห่วงคนอื่นห่วงตัวเองรักตัวเองให้มากทำไงเราจะไม่ฟุ้งซ่านทำไงจะให้มันมีความสุขในบรรปลายชีวิตได้นอนตายตาหลับอยู่อย่างเป็นคนมีความสุขเพราะการตายนี่ก็คือการออกไปจากกองขังความทุกข์ที่พูดไว้เมื่อกี้ความตายนี่คือไม่ใช่ทุกข์นะความตายนี่คือความสุขนะโยมนะแต่ถ้าตายเป็นนรกเป็นนรกทุกข์ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าตายไปเกิดเป็นเทวดานี่คือสุขนะโยมนะสนุกนะยิ่งกว่าไปเที่ยวนะเพราะสวรรค์มันเป็นแดนสนุกทำไมจึงไม่กลับมาบอกเราเพราะเรื่องอะไรจะกลับมาเปรียบเราว่าไงโยมสวรรค์เปรียบเราว่าไงโยมคนที่ตายไปสวรรค์ไม่กลับมาหาเรามันเปรียบเราไงเปรียบเหมือนคนไปส้วมโยมพวกเราก็ไปเป็นเทวดาก็เปรียบเหมือนคนแล้วไอ้พวกมนุษย์ก็เปรียบเหมือนตัวหนอนที่อยู่ในส้วมไอ้คนก็บอกไอ้หนอนบอกเมื่อคนมันไม่กลับมาไม่มาอยู่กับกูล่ะมาถ่ายแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาเลยเนี่ยกูสุขจะตายลงมาอยู่กับกูสิมีกินมีใช้สบายอบอุ่นมากพวกกันสนุกจะตายเนี่ยเต้นรำกันอยู่ในส้วมเนี่ยไม่สนุกจะตายจะบอกว่ามนุษย์ไม่รู้จักความสุขของกู
ันนี้เราเรื่องอะไรกูจะมาดูมึงน่าเกลียดจะตายมึงหนอนก็ไปเลยลุกสะบัดไปเลยไม่อยากกลับมาถ้าไม่ทุกข์จริงๆก็ไม่กลับมาดุมาหาหนอนหรอกแต่พวกเทวดาที่จะกลับมานั้นคือกลับมาดูมนุษย์เนี่ยก็คือตอนมนุษย์ที่ปรับตัวเองดีแล้วเช่นมนุษย์ที่เข้าฌานได้มนุษย์ที่มีศีลมีศีลสวดมนต์ภาวนาพุทธคุณธรรมคุณธรรมจักรมนุษย์ที่ทำใจสะอาดบริสุทธิ์เทวดาจะกลับมารับจะกลับมาเยี่ยมมาคุยด้วยหรือพวกที่ทำฌานได้โสดาบันตะกิทาคาพระหันเนี่ยหลวงพ่อสวานเคยบอกนี่ท่านบอกเป็นส่วนตัวบอกว่าตอนทำฌานอยู่ในป่าช้าใหม่ๆเนี่ยโอ้พอนั่งสมาธิได้เทวดามากันเพียบเลยมากันเยอะแยะบอกมาเลยเหมือนคนเนี่ยแต่งตัวสวยงามมีเพชรดินจินดาแล้วก็เอาถอดเครื่องเพชรดินจินดาในกองให้เราคล้ายเหมือนพุทธบูชาธรรมบูชาบอกตอนก่อนนี้นะไม่มีสมาธิไม่มีเทวดามีแต่ผีเนี่ยเทวดาไม่มาหรอกตกเย็นเนี่ยลมมันจะพัดเลยโครมไอ้ตรงกอไผ่นี่ป่วนมาเลยผีมันมาหมานี่วิ่งหนีหอนทุกวันเราพอสวดมนต์ทีไรพึ่งผีมาทุกทีแต่ท่านบอกเอ๋มันทำไมต้องผีมาทุกวันบอกกอไผ่นี่ป่วนมาลมเกินท่านก็บอกเลยมานั่งภาวนาเนี่ยไม่มาเอาอะไรหรอกสมบัติไม่ต้องการต้องการธรรมะต้องการภาวนาอย่ามายุ่งอย่ามาหวงเลยไม่เอาหรอกสมบัติพวกนี้ไม่ต้องมาหวงมาห่วงหรอกไม่ขอแตะต้องหรอกตั้งขบันนั้นบอกไม่มาเลยผีพอสวดมนต์เงียบไปลมไอ้หมาหอนหมดเลยพอมางานเราบอกว่าเดี๋ยวลมมาหมาหอนทุกวันเลยประชาบันถึงมันต้นไม้ใหญ่ๆก่อนมันลกยังมีเทวดาก็มาคิดถึงแค่สาวกเกินขนาดนี้แล้วพุทธเจ้าแค่ไหนแล้วเราไม่เชื่อเนี่ยแล้วจะให้ไปเห็นเองอ่ะแล้วเราไม่ไปเห็นเทวดาไปเห็นอื่นซะก่อนทำไงโยมนะรอให้กูตายเลยกูเห็นเสร็จเลยโยมถ้าเกิดมันอย่างนี้คือความประมาทคือความหลงมันต้องเห็นก่อนตายมันต้องเชื่อก่อนตายมันต้องตัดความตัณหาตัดความโลภตัดตัวความสงสัยมันต้องอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของตัวเองโยมที่ไม่ปฏิบัตินะไม่มีที่พึ่งหรอกเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้หรอกอย่างเหมือนเวลาว่างเนี่ยพอเที่ยงแล้วกูก็ลงไปกินข้าวไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะไปเอาอะไรจะตายขึ้นมาคิดถึงพระไอ้พระมันไปอยู่ที่ช้อปปิ้งหรือเปล่าใช่ไหมพระก็ต้องอยู่ที่ภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไปอยู่ที่ช้อปปิ้งไม่ได้หรอกไอ้พวกนั้นมันผีทั้งนั้นมันเดินได้ผีเดินได้ก็เรียกผีเดินได้ดังนั้นถือว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องจริงแต่พวกเราเนี่ยถูกกายหนังกายเนื้อปิดบังเข้าใจไหมที่เราไม่เห็นถูกกายเนื้อเนี่ยมันปิดบังถ้าทะลุกายเนื้อไปได้จะเจอเลยโยมกายเนื้อเนี่ยมันเป็นกำแพงปิดบังไอ้ตาเนื้อกายเนื้อเนี่ยมันปิดบังไม่ให้เราเห็นเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์จึงต้องนั่งดูพิจารณาลมหายใจเข้าไปดูจิตนะเพื่อมาเมื่อเห็นจิตของเราแล้วเห็นกายก็ภายในแล้วเห็นจิตภายในแล้วจึงพ้นกายเนื้อเราเราพ้นกายเนื้อเราเมื่อไรจึงจะไปเห็นตามที่พุทธเจ้าสอนนั่นคือบุญบาปสวรรค์นรกก็จึงจะเห็นได้จะต้องพ้นตะการในกายเนื้อไปก่อนถ้าจะพ้นกายเนื้อเมื่อยามหมดลมก็ไม่ได้อันนั้นเห็นแน่นอนโยมแน่นอน 100% ได้เห็นกันทุกคนได้เห็นกันโยมแต่เห็นอย่างนั้นมันกลับลำไม่ได้แล้วโยมนะเหมือนกับไอ้พวกเดินทะเลสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เห็นลมไอ้นั่นอะไอ้ลมอะไรคือลม
ลมสลาตันก็เรียก